0: มนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันเป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจัดเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวน ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงทีด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องจุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณสูงกว่าที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีจุดเคลื่อนที่เร็วที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมนะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
4: ขณะที่นายทัศเทพวรรณวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาริชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนว Southern Seaboard
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนาโกนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลก นอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของทันนบปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิรวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีต้นรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ 12.7 จุดคว้าเหรียญทองไปครองตุลักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์ 17.5 จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบอัชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแร็กเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพูนสิริสิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการคร้อยคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น
11: 1นาทีกับกปท.
12: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี้ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
19: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า ็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูอะค่ะว่าเอ๊ะสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายปีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ
2: ขณะนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
19: ข้อมูลทั้งการเกิดโรคในคนนะคะแล้วก็การเกิดหัวสัตว์โพซิทีฟนะคะที่รายงานจากกรมปศุสัตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยหลักๆถ้าเราไปดูของคนเลยเนี่ยมันจะมีหลายพื้นที่มากเลยนะคะแต่ว่าเรายกเป็นจังหวัดให้เห็นภาพก่อนก็อันนี้เนี่ยเรามีการส่งรายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงสูงเหล่านี้เนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังแล้วถ้าเกิดสำหรับประชาชนทั่วไปอะค่ะเราก็ดูตามจากจังหวัดที่ปีนี้ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตก็จะมีทั้งจังหวัดระยองนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็ตากแต่คราวนี้อย่างที่บอกค่ะว่าการเกิดโรคเนี่ยเป็นพื้นที่ซ้ำซากนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับไปดูในของปีที่แล้วด้วยนะคะปรากฏปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาตากแล้วก็ระยองค่ะ
2: ค่ะจากที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นลูกสุนัข ก็ไม่น่าจะป่วยหรอกอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าแผลเล็กๆน้อยๆรอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยายังไงทำให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
19: ค่ะด้วยหลักการเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ในทั้งม้าแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้ตอนนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจนะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตาอย่างนี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกเนี้ยค่ะมันมีบางเนาะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
19: มีค่ะเพราะว่าคนนี้มันต้องขึ้นอยู่ระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นต่อเนื่องอะค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งคำว่าฉีดมาแล้วต้องถามก่อนเราฉีดทุกปีหรือเปล่า อันที่สองบางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดที่ถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนนะคะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอะค่ะลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วแต่เป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นในพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
19: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์เล่าให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามากัดเราแล้วเนี่ยแค่10วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะเขาดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเป็นถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขว่าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยเพราะเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกคันนึงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเราอาจจะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดข่วนหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกข่วนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ้ยต้องฉีดวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ท่วงทีอ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
19: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
23: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผ
3: ผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตีนาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสันนิเทศและรองโฆษ

0: นี้อย่างเป็นเอกภาพ
1: ที่ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
0: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
2: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาให้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
0: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
4: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
3: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้ กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.

0: ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทั้งด้านกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
1: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองท่านก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
0: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
1: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรสสเนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
0: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน

0: ปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพง2น้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impacts เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่ออะไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมัน 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
2: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกไซส์ได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน5แสนขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
5: เรากัสโก้มีคำตอบ
4: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
5: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก้
2: พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์15พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเมื่อสองผู้ยุ่งยิ่งใหญ่ของโลกเจอกันโลกก็ต้องจับจ้องมองกวาดตาดูหัวข่าวก็พอมองเห็นภาพประวัติศาสตร์9ปีทรัมป์ถกสีจิ้นผิงบรรลุข้อตกลง2ประเทศเพื่อสันติภาพโลกปัญหาอิหร่านเห็นร่วมกันไม่มีนิวเคลียร์ข่าวใหญ่บ้านเรายังต้องให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ภายใต้หลักการที่ว่าถ้าปล่อยให้ข่าวเงียบเดี๋ยวเรื่องก็เงียบสั่งสอบฮุบเกาะพงันยึด37แปลง150ล้านสั่งสอบนายอำเภอพื้นที่ภูเก็ตสุราษฎร์ใช้กฎหมายปปง.ไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วนายกก็สั่งล้างนอมินีให้สิ้นซากนี่เป็นหัวข่าวต่อเนื่องวันนี้ข่าวพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านสภาเบรกบรรจุพ.ร.ก.กู้400ล้านส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพรรคประชาชนบอกไม่ขวางถ้าไม่สอดไส้วันนี้มีประเด็นน่าสนใจ เอกชนพูดรัฐบาลฟังนายกถกกับ CEO 10ธุรกิจยักษ์รับโจทย์จากเอกชนพลิกฟื้นเศรษฐกิจข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการรถยนต์10สมาคมยานยนต์ไทยยื่น8มาตรการด่วนถึงรัฐบาลสกัดวิกฤตรถ EVก่อนอุตสาหกรรมไทยจะตกหน้าผาในปี2570เดี๋ยวมาดูครับ
12: เมื่อวานนี้ภาคเอกชนนำโดยกกร.เขาเอาผลสำรวจเอามาแถลงข่าวครับเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันคอร์รัปชันไทยพุ่งทะยานรีดโหดใต้โต๊ะช็อก10หน่วยงานรัฐอู้ฟู่กรมคุมมลพิษนำโด่งครั้งละแสนครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของหมิงเฉินซันวันนี้มีประเด็นเฉิน C4 ที่ฉายาเขาเพราะว่าซุกระเบิด C4 สะสมอาวุธเพราะแค้นที่ถูกโกงจากแก๊งสแกมเมอร์ด้วยกันมีข่าวทลายบอลชาวจีนจู่โจมล็อก16ผีพนันโดดชั้น10ชั้น2หนีฟาดพื้นเจ็บไป3เช่าภูวิลล่าตกแต่งหรูหราที่พัทยาและก็ข่าวเรื่องปลาหมอคางดำที่พบที่พัทยานั่นแหละครับประมงรุดตรวจสอบปลาหมอคางดำโผล่ที่พัทยาครับคุณผู้ชม
13: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
12: สักครู่ครับ
14: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวัฒน
15: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop ขอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
7: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
10: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: การประปานครหลวง
12: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
13: กลับคืนสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
14: อย่างที่เกริ่นไปว่าถ้าสื่อเงียบข่าวเงียบเรื่องเงียบคดีความก็จะเงียบตามฉะนั้นข่าวนอมินีฮุบก่อพังงานปล่อยให้เงียบไม่ได้วันนี้มีมุมที่จะต้องมากระทุ้งต่อนายกขึงขังจะปราบให้สิ้นซากเมื่อวานนี้นายกเรียกผบตรกับคณะเข้าพบที่ทำเนียบเพื่อสั่งล้างบางมาเฟียนายกใช้คำว่าต้องล้างให้สิ้นซากมีแปลว่านายกเอาจริงเมื่อนายกเอาจริงทุกกลไกทุกหน่วยงานต้องเอาจริงตามให้มันรู้กันไปว่าเมื่อนายกเอาจริงแล้วยังทำอะไรไม่ได้ยังเอาไม่อยู่เอาทีนี้ก็มาไล่เรียงดูว่าเมื่อจะเอาจริงเราจะใช้กฎหมายตัวไหนเป็นเครื่องมือลุยกับคนพวกนี้เพราะมันทำกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำก็ใช้กฎหมายปปง.ครับใช้กฎหมายปปง.สอบเส้นทางการเงินปร ราบต่างชาติลุกที่รัฐข่าวนี้มาจากพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ขอส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าความคืบหน้าปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวกอบพังงันจากการสืบสวนตรวจสอบพบบริษัทนิติบุคคลบนกอบพังงันทั้งหมด 3,754 รายพบว่ามีบริษัทที่ท้าวจังชาติถือหุ้นอยู่ถึง 2,381 รายตอนนี้ได้จับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว2รายออกหมายจับอีก3รายพร้อมตรวจสอบยึดโฉนดที่ดิน37แปลงมูลค่ากว่า150ล้านทีนี้หลังจากนี้จะเอายังไงต่อหลังจากนี้ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินรวมถึงตรวจสอบผู้ที่ได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็บอกว่าการที่ชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศของเราเนี่ยมันทำได้หากดำเนินการภายใต้กฎหมายเช่นการถือหุ้นต้องไม่เกินสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดแต่ปัญหาที่พบก็คือการใช้นอมินีให้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการถือครองธุรกิจและทรัพย์สินแทนต่างชาติซึ่งมันเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกถึงรูปแบบการถือหุ้นไขว้กันของบริษัทต่างๆว่าเข้าข่ายการอำพรางไหมพบลักษณะใช้คนไทยกลุ่มเดิมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในหลายบริษัทสลับกันไปสลับกันมาจนอาจจะเข้าข่ายเป็นบริษัทม้าหรือบริษัทนอมินีนี่พฤติกรรมเป็นอย่างนี้ทีนี้คำถามที่อยู่ในใจประชาชนที่ติดตามข่าวนี้ถามว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยให้ทำผิดกฎหมายกันมาได้ยังไงอันนี้ตอบโดยไม่ต้องคิดมากว่ามันต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจรับเงินแลกกับการปล่อยปละละเลยทำผิดให้เป็นถูกมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วไม่งั้นมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เอาแล้วจะทำยังไงกับข้าราชการประเภทนี้กลุ่มนี้รวมทั้งคนไทยที่เข้าไปถือหุ้นแทนพลตำรวจโทไตรลงบอกว่าชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้หรือควรรู้หรือไม่ว่าการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการช่วยปกปิดอำพรางให้ชาวต่างชาติเข้ามาครอบงำธุรกิจในไทยโดยเฉพาะกรณีสำนักงานกฎหมายหรือทนายความที่รับดำเนินการจัดตั้งบริษัทจะต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างละเอียดส่วนคนไทยที่เข้าไปถือหุ้นแทนหากพบมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุนการถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าว จะมีความผิดตามกฎหมายที่ดำเนินการคดีและดำเนินการคดีอันนี้ก็ในส่วนของตำรวจก็คือสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติอย่างจริงจังอ้าวทีนี้ถัดมาถามว่าแล้วคนที่เคยนั่งในตำแหน่งผู้ว่านายอำเภอจะเช็คบินย้อนหลังกันยังไงไหมถ้าข้าราชการระดับนี้ไม่รู้เห็นเป็นใจไม่รับผลประโยชน์แลกเปลี่ยนมันทำไม่ได้เรื่องนี้ก็น่าจะได้เรื่องเพราะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวมาจากคุณอนุทินคุณอนุทินได้กำชับให้อธิบดีกรมการปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสำนักงานปปงด้วยให้ใช้กลไกของปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์เป็นกรณีพิเศษคือมันกฎหมายปปงเนี่ยสอบบัญชีเงินเข้าออกในอดีตได้ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าคุณรับเงินมามันก็มีตัวเลขที่ต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าเงินเข้ามาจากไหนอะไรยังไงนี่คือการใช้กฎหมายปปงตรวจสอบแต่ถึงไม่พบเส้นทางการเงินก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า อนุมัติอนุญาตกันมาได้ยังไงมันต้องมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทิ้งหลักฐานอะไรยังไงไว้หรือเปล่าเท่านั้นตรงนี้เป็นโจทย์ของนายกทีนี้ประเด็นถัดมาพอนายกขยับรัฐมนตรีก็ขยับตามมีข่าวมาจากรัฐมนตรีทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นเมื่อวานนี้ก็ออกอาการเข้มเลยครับคุณสุชาติบอกว่าที่หาดฟรีดัมเนี่ยมีประชาชนและทางกำนันตำบลกระรนได้มาร้องเรียนในเรื่องของหาดนุ้ยร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนครอบครองไว้นานแล้วและมีคดีความตั้งแต่ปี61 62 67ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีการจับกลุ่มและฟ้องศาลจนคดีน่าจะถึงที่สุดอยู่แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเด็ดขาดบางต่างประเด็นซึ่งกราบเรียนว่าพี่น้องประชาชนเฝ้ามองอยู่ว่ากระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ยจะดำเนินการหรือกล้าไหมผมบอกเลยว่าใครไม่กล้าก็ย้ายออกไปให้หมดแล้วเอาคนที่กล้าเข้ามาทำเราจะเอาหาดที่เป็นของกรมป่าไม้กลับคืนมาแล้วประกาศให้เป็นป่านันทนาการนี่รัฐมนตรีสุชาติฉะนั้นที่ประกาศว่าจะต้องรื้อทิ้งให้หมดภายใน1สัปดาห์อาทิตย์โดยอดีตอธิบดีกรมป่าไม้จะต้องเป็นคนอนุมัติมาตรา25เพื่อติดประกาศรื้อให้หมดภายใน1สัปดาห์อันนี้คือความคืบหน้าเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันหมักหมมกันมานานแต่มาถึงวันนี้เราต้องเชื่อกันสักตั้งหนึ่งว่ารัฐบาลจะเอาจริงกรมป่าไม้จะเอาจริงตำรวจจะเอาจริงเพราะนี่คือเดิมพันและงานท้าทายนะคุณธราพงศ
13: ์ครับ
14: อ้าวดูข่าวอื่น
13: อ้าวดูข่าวสินบนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัน หรือว่ากกร.ที่มีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารไทยนี่นะครับโดยคณะทำงานที่เขาตั้งขึ้นมาชื่อซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนครับเขาไปสำรวจความเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐสัมภาษณ์ผู้บริหารและก็ตัวแทนภาคธุรกิจ401คนทั่วประเทศนะครับสำรวจระหว่างวันที่26มีนาคมถึง10เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่า 89% ระบุว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคตั้งแต่ปานกลางถึงมากที่สุดในการดำเนินธุรกิจมี 51.2% มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาครับเอาทีนี้มาดูหน่วยงานที่มีอัตราเสนอให้ส่งค่าตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกนี่ครับหน่วยงานที่เสนอให้ส่งค่าตอบแทนอันดับ1กรมทางหลวงกับจราจรครับ2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนะครับนี่เสนอให้ส่งค่าตอบแทนมาอันดับ2นะครับกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลยกเว้นศาลก็ต้องเป็นตำรวจกับอัยการถูกไหมฮะ
14: อ
13: ันดับ3อบต.ครับอันดับ4กรมเจ้าท่าอันดับ5กรมทางหลวงอันดับ6กรมโยธาธิการและผังเมือง7ตำรวจท้องที่8กรมทรัพย์สินทางปัญญา9กรมสรรพากร10กรมการขนส่งนี่10อันดับแรกที่เสนอให้ส่งค่าตอบแทนสูงสุดเอาคราวนี้มาดูหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเสนอต่อครั้งสูงสุด10อันดับแรกอันนี้เรียกรับเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่นี่นะครับปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นกรมควบคุมมลพิษครับสินบนที่เสนอเนี่ย 100,000 ครับ 102,000 กว่าบาทต่อครั้งนะครับ
14: อันนี้ผมแทรกอธิบายประกอบนิดหนึ่ง
13: ครับ
14: กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาต้องไปตรวจโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจแหล่งก่อกำเนิดมลพิษซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นนะแล้วถ้าจะให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ว่าอย่าปล่อยมลพิษออกมาเนี่ยโอ้โหเงินต้องใช้เงินมหาศาล
13: ครับ
14: ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรต้องเปลี่ยนเครื่องจักรต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่หมดไปไม่รู้ตั้งกี่ล้านเพื่อให้ดำเนินกิจการต่อได้ฉะนั้นถ้าจ่ายเงินแล้วก็สามารถเดินเครื่องต่อได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มาถูกจับกุมไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอันนี้มันต้องใช้เงินสูงแน่คุณธราพงศ์เดิมพันมันสูงกว่าอย่างนั้นเถอะ
13: ครับ
14: อ้าวต่ออ
13: ันดับสองเป็นกรมเจ้าท่าครับประมาณ 100,000 บาทครับ
14: อันนี้ก็กรมเจ้าท่านี่ก็มีเงื่อนไขเยอะนะ
13: ครับ
14: เรือเข้าเรือออกเนี่ยมันต้องมีปัญหาเยอะถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีสินบนนะ
13: ครับ
14: มันจะช้าและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจมาก
13: ครับ
14: ต่ออ
13: ันดับ3กรมสรรพสามิต 94,000 กว่าบาท
14: อันดับสรรพสามิตก็ต้องเรื่องภาษีของฟุ่มเฟือยเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสั่งเบียร์ไม่ใช่เบียร์ไวน์เข้ามาขายเนี่ย
13: ครับ
14: ไวน์เนี่ยขวดนึงเป็นแสนๆนะที่ไวน์แพงเนี่ย
13: ครับ
14: ภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยมันแพงมากเพราะถือว่าของพวกนี้เป็นของฟุ่มเฟือยไม่ใช่ของจำเป็นฉะนั้นถ้าจ่ายเงินเพื่อให้จ่ายภาษีสัมปทานมิตรน้อยลงเขาก็ทำคุณธราพงศ
13: ์ครับ
14: ต่ออ
13: ันดับ4กรมสรรพากร
14: อันนี้ไม่ต้องพูดถึงรู้กันอยู่แล้ว
13: ครับ
14: อ
13: ันดับ5กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลประมาณ 88,000 บาทครับอันดับ6สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและก็ระบบบริการสาธารณสุข 74,000 กว่าบาทอันดับ7กรมทางหลวงประมาณ 70,000 บาท8กรมโยธาธิการและผังเมือง 70,000 บาท9กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 68,000 แล้วก็อันดับ10กรมป่าไม้ 67,000 กว่าบาท มีข้อมูลประกอบเขาบอกว่าเอกชนที่จ่ายเงินเพิ่มพิเศษหรือสินบนเพื่อให้ได้สัญญานี่นะครับจ่ายสูงสุดถึง 26% ถึง 30% ของวงเงินงบประมาณครับถ้าระดับ
14: งบประมาณหมายถึงว่างบประมาณที่ก่อสร้าง
13: จัดจ้าง
14: งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง
13: ครับ
14: ครับ
13: หรือถ้าต่ำสุดเนี่ยตั้งแต่ 1% ถึง 5% ครับส่วนใหญ่จะจ่ายอยู่ที่ระดับ 11% ถึง 15% เลยครับเอาเหตุที่ต้องจ่ายนี่ก็อันนี้ก็เรื่องความซับซ้อนของการติดต่อราชการเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจมากเกินไปหรือว่าแก้ปัญหาการทำผิดระเบียบนี่ตัดหน้าคู่แข่งถูกเจ้าหน้าที่บีบบังคับก็มีถูกประวิงเวลาและเป็นทำเป็นค่าธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อกันมานี่แล้วก็ที่น่าตกใจเนี่ยคือเมื่อพบการเรียกรับผลประโยชน์แล้วมากถึง 56.5% ไม่กล้าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของรัฐเพราะไม่มั่นใจเพราะเกรงกลัวความปลอดภัยรวมทั้งกลัวว่าจะไม่ได้งานครับนี่คือเหตุที่ต้องจ่ายทีนี้แล้วจะทำยังไงประธานคณะทำงานแล้วก็ประธานกรรมการสภาหอการค้าไทยคุณพศอารามวัฒนานนท์บอกว่าวันนี้ครับ15พฤษภาคมเนี่ยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันจะประชุมหารือกับท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ครับเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันร่วมกันและก็เตรียมแนวทางที่จะเสนอการแก้ปัญหาให้กับทางภาครัฐผ่านทางรองประกรณ์นี่แหละครับคุณสุภาพ
14: คือมันเอาเวทีใหญ่เลยสิครับคุณท่านประธานพอดครับคือวันนี้เนี่ยรัฐบาลเชิญนักธุรกิจรายใหญ่เข้าพบพ พบในทีมของที่บอกว่าเอกชนพูดรัฐบาลจะฟังไม่ใช่มาฟังมาพูดแล้วให้เอกชนฟังแล้วก็กลับเอาเลยครับ
15: ครับ
14: ยกปัญหานี้ขึ้นมาเลยแล้วผมว่าไหนๆมันก็เป็นข่าวอยู่แล้วเนี่ยนะยกขึ้นมาเลยว่าปัญหาคอร์รัปชันที่เราสำรวจตรวจเจอเนี่ยกรมไหนหน่วยงานไหนกระทรวงไหนมาที่หนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวเลขที่คุณอ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวเลขถัวเฉลี่ยจ่ายมากก็มีจ่ายน้อยก็มีแล้วมาถัวเฉลี่ยว่าเอาถ้าเกี่ยวข้องกับกรมนี้ราคากลางตัวเลขเฉลี่ยคืออย่างนี้ทีนี้ถามว่าข้อมูลนี้เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจ่ายสินบนคอร์รัปชันเนี่ยเขารู้ได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีใบเสร็จไม่มีหลักฐานเขาหาข้อมูลจากคนที่เคยจ่าย
15: ครับ
14: หรือคนที่จ่ายเขาไม่เปิดเผยหรอกแต่เขาหาข้อมูลว่าคนที่ทำโครงการนี้คุณจ่ายไปเท่าไหร่ถึงได้โครงการคุณจ่ายไปเท่าไหร่ถึงได้ขายของให้กับหน่วยงานนี้คุณจ่ายไปเท่าไหร่ถึงได้ใบอนุญาตแบบนี้นี่เขาไปสำรวจคนที่จ่ายเงินเขาไม่โกหกหรอกคุณธราพงศ์ไม่ต้องไปเที่ยวสันนิษฐานว่าอย่างโน้นอย่างนี้ฟังเขาเล่าว่าไม่ใช่เขาไปถามกับเจ้าตัวคนที่จ่ายสินบนที่จ่ายเงินแล้วเอาตัวเลขมาเป็นฐานแล้วก็ถัวเฉลี่ยมันจึงออกมาอย่างที่บอกว่าจ่ายทีหนึ่งเท่าไหร่มากก็มีน้อยก็มีนี่ที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าคราวนี้มันออกมาลักษณะมันตรงๆเลยล่ะคุณตาเราผม
15: ครับ
14: ตรงๆเลยคำถามคือพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาอายกันไหมไอ้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานอธิบดีจะเรียกประชุมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะว่าเฮ้ยเรามีชื่อโผล่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอายเขาต่อไปนี้จะไปกวดขันกันยังไงที่จะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนี่ถ้าเขาอายนะ
15: ครับ
14: แต่ถ้าเขาไม่อายเขาก็ถือว่าโอ้ข้อมูลแบบนี้ฟังมาจนหูชาแล้วไม่เห็นมีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่อายไม่รู้สึก
15: เดี๋ยวเขาก็เงียบ
14: เดี๋ยวก็เป็นข่าวไปสักวันสองวันเดี๋ยวก็เงียบถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
15: สักครู่ครับ
16: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
17: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
18: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
18: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
19: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อ
5: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
15: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
20: เรา GASCO มีคำตอบ
15: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
20: เรา GASCO มีคำตอบเพราะเรา GASCO คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา GASCO
21: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCOเจมและสนภาโดย SN Group
22: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
23: ปรึกษา Exim Bank สิ
22: Exim Bank หรอ
23: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
22: Exim Bank
23: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: 24ชั่วโมงของ GASCO เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค GASCO พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด GASCO ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
18: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
21: ์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
10: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
18: ร่วมสนับสนุน
13: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
14: เรากำลังจับตามองเรื่องที่นายกจะถกกับ CEO 10ธุรกิจยักษ์วันนี้เพื่อจะรับโจทย์จากเอกชนว่าแนวทางที่จะให้รัฐบาลทำในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจต้องการเห็นรัฐบาลทำอะไรยังไงที่จริงเวทีพวกนี้ก็ไม่ใช่ไม่เคยเกิดแต่คราวนี้ดูบริษัทที่ได้รับเชิญเข้าไปนี่นะเอาเป็นว่าในฟากฟ้าเมืองไทยเนี่ย บริษัทไหนใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ได้รับเชิญหมดถ้าไม่ได้รับเชิญก็แปลว่าใหญ่ไม่จริงคุณนะครับผม
13: ครับ
14: ทุกหลายสาขาหลายแขนงเลย CP อย่างนี้สารับประธานกรรมการบริษัทกราฟอย่างนี้เวทิตโชควัฒนาสหพัฒน์กลุ่มบริหารยานยนต์ก่อสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะไม่จำเป็นต้องอ่านชื่อทีนี้ก็ต้องคอยฟังว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะดูเหมือนเจตนารมณ์เนี่ยรัฐบาลตั้งแต่นายกจนถึงรัฐมนตรีต้องการที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดเพราะนโยบายที่จะพูดเนี่ยเอกชนรู้หมดแล้วแต่อยากฟังว่าประชาชนที่เห็นนโยบายแล้วฟังนโยบายแล้วว่ารัฐบาลกำลังจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้กู้เงิน400,000 ล้านมาจะทำนั่นทำนี่ภาคเอกชนคิดยังไงเห็นยังไง
13: ครับ
14: เราก็อยากได้ยินว่าภาคเอกชนกล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าโครงการนั้นเอกชนคิดยังไงโครงการนี้เอกชนคิดยังไงคิดว่าจะได้ประโยชน์ไหมคิดว่าจะได้ประโยชน์สมกับเนื้อเงินที่ทุ่มเทลงไปไหมอันนี้เอกชนต้องกล้าพูด
13: ครับ
14: เอกชนต้องกล้าเสนอแนะเอกชนต้องกล้าติติงหลายเรื่องอ่ะผมอยู่ที่ว่าอยู่ในใจของเอกชนแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดตรงไปตรงมา เวทีวันนี้ก็น่าจะเป็นเวทีที่จะรัฐบาลจะได้ฟังเราคาดหมายอย่างนั้นนะ
13: ครับ
14: เพราะเขาจั่วหัวไว้ว่าเป็นเวทีที่เอกชนพูด

0: จะ10คน20คนก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้คณะทำงานชุดนี้คอยติดตามว่าเมื่อพวกผมบอกท่านไปแล้วเนี่ยท่านได้ทำอะไรไปบ้างแล้วพอถึงเวลาพวกผมก็จะมาทวงถามท่าน
1: อันนี้ก็ดีแต่ว่าเวทีแบบนี้มันมีอยู่แล้วไงเวทีกรอกรอที่เขาประชุมกันเองกรอกกรอแล้วเวทีที่กกรอระหว่างเอกชนกับรัฐเขาก็มีกันอยู่นะแต่ว่าถ้าตั้งขึ้นมาอีกสักคณะหนึ่งก็อย่างที่คุณว่าก็น่าจะมันจะได้ขมวดให้มันเป็น impact ให้มากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: เอาดูข่าวอื่น
0: เอาดูข่าวเรื่องของหมิงเฉินซันเอาประเด็นจากมุมของการสอบสวนก่อนในไทยรัฐเนี่ยเขารายงานโดยอ้างนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของกองปราบครับว่าคดีของหมิงเฉินเนี่ยผบ.ตร.ได้สั่งให้กองปราบรับผิดชอบ2เรื่องคือ1ข้อมูลโทรศัพท์และ2เส้นทางการเงินข้อมูลทางโทรศัพท์เนี่ยกองปราบทำงานร่วมกับสันติบาลพบข้อความสนทนาทางสื่อโซเชียลสรุปใจความได้ว่าอาวุธสงครามต่างๆที่ไปตรวจยึดมาได้เนี่ยเฉินเขาเตรียมนำไปจัดการหุ้นส่วนแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งประเทศกัมพูชาหลังเขาถูกหักหลังจนเกิดความแค้นครับนั่นส่วนที่มาของอาวุธเนี่ยอาวุธหลายอย่างที่พบนำเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับนี่นำเข้ามาทางนี้นะไม่ได้หาซื้อเอาจากในประเทศไทยว่างั้นเถอะส่วนเส้นทางการเงินเท่าที่ตรวจสอบพบเฉินมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณ20ล้านบาทนี่คือข้อมูลที่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของกองปราบบอกกับนักข่าวซึ่งทางฝ่ายไทยเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.ก็ออกมาปฏิเสธว่าอาวุธที่ไปพบเนี่ยไม่ได้หลุดออกมาจากกองทัพเรือเอาอีกด้านหนึ่งในสภาเมื่อวานเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปิยรัตน์จงเทพก็ตั้งกระทู้ถามนี่ถามรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ว่าคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์มาตอบแทนครับเรื่องนี้ถามว่ารัฐบาลยอมรับหรือไม่ว่าเป็นความล้มเหลวของการข่าวของหน่วยงานรัฐหน่วยงานด้านความมั่นคงเพราะไม่ใช่การสืบทราบแต่เป็นเพราะไปตรวจสอบอุบัติเหตุแล้วก็ไปเจอเอานี่นะครับคุณเจเศรษฐ์ก็ตอบว่าไม่ขอใช้คำว่าล้มเหลวแต่อาจจะมีช่องทางที่ไม่ได้บูรณาการกันอย่างเต็มที่ครับแล้วก็บอกว่าจะนำคดีนี้อ๋อทราบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าจะนำคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพื่อดึงทุกหน่วยงานมาบูรณาการทำงานร่วมกันครับเรื่องคดีพิเศษนี่เมื่อวานนี้คุณสนธิยาสวัสดีก็ไปยื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI นะครับให้เอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นคดีพิเศษครับคุณธิวัฒน
1: ์ครับคือคนก็ยังคาใจและก็แอบสงสัยอะไรหลายเรื่องอยู่นะเรื่องในหมิ่นเฉินเนี่ยมันไม่ควรจะจบลงตรงที่ว่าอ๋อเขาจะเอาอาวุธไปจัดการพวกเดียวกันหรือคนละพวกกันที่อยู่กัมพูชาแต่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเอาข้ามไปกัมพูชาเนี่ยประกอบอาวุธตั้งแต่อยู่เมืองไทยเลยเหรออันที่สองเนี่ยคนก็สงสัยว่ามันต้องสอบสวนให้สิ้นกระแสความว่านายคนนี้ไม่ได้เตรียมการเพื่อที่จะก่อวินาศกรรมนะไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเพราะถ้าเชื่อว่าเป็นการก่อวินาศกรรมและเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันจะกระส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมาก

0: ว่าเราเป็นประเทศที่ปล่อยให้มีผู้ก่อการร้ายมาซุกซ่อนอาวุธกันได้ถึงขนาดนี้แล้วก็จับได้โดยเป็นอุบัติเหตุโดยบังเอิญนะไม่ได้มีข้อมูลข่าวกรองอะไรของเรามาจากไหนหรอกไม่มีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าเราไม่ทำให้สิ้นกระแสความเนี่ยความคาใจมันยังอยู่แล้วผู้ต้องหาพอทำเสร็จจับได้อ้าวกลายเป็นคนพูดไม่ได้ไปซะอย่างนั้นมันมีสารอะไรไปอยู่ในร่างกายไม่รู้ทำให้แบบเหมือนกับเสียสติไปเลยอ่ะเสียความทรงจำไปเลยคล้ายๆอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ผมไม่รู้ว่าสารที่ว่านั่นคืออะไรมีคนจับยัดเข้าไปหรือเขากินเองเราก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นคดีแบบนี้เนี่ยต้องหาข้อมูลให้มันชัดเจนแล้วจะต้องมีการแถลงกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แค่ดักหน้าดักหลังสัมภาษณ์กันแล้วก็จบว่าไม่ได้เกี่ยวกับก่อการร้ายไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะเตรียมการไว้วินาศกรรมแต่เป็นเรื่องของพวกแก๊งสแกมเมอร์ที่เขาเตรียมอาวุธไว้เพื่อจะป้องกันตัวเองเพื่อจะไปจัดการกับอีกแก๊งอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่กันคนละพวกว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยต้องเอาให้ชัดไม่งั้นแล้วมันจะคาใจมันจะคาใจมีอะไรอีก
2: เมื่อวานเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มาแถลงเรื่องเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมออนไลน์ครับโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เขารวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง30เมษายนปีนี้นะครับในวงรอบ120วันเนี่ยพบว่ามีจำนวน 121,000 กว่าคดีครับมูลค่าความเสียหายรวม 7,480 ล้านบาทครับรูปแบบการหลอกลวงเนี่ยมี3ประเภทครับ 1. หลอกลวงด้านสินค้าและบริการอันนี้มี 85,000 กว่าคดีความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่โดยเฉลี่ยนะครับต่อคดีเนี่ย 15,700 กว่าบาท 2. กลุ่มหลอกลวงเชิงผลประโยชน์ลงทุนสร้างความเสียหายอันนี้มูลค่าเนี่ย 5,900 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้อาจจะดูไม่เยอะแต่มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยต่อคดีนี่นะครับ166,000กว่าบาทครับสูงกว่าแบบที่1ประมาณ10เท่าตัวนะครับแบบที่3กลุ่มโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกและคดีฉ้อโกงทางเทคโนโลยีอันนี้เป็นภัยคุกคามที่ต้องใช้เทคนิคของคนร้ายนะครับไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับ673คดีแต่ว่าค่าเฉลี่ยของความเสียหายต่อคดีเนี่ยสูงที่สุดเลยครับตกอยู่ประมาณ 210,000 กว่าบาทอันนี้ถือว่าสูงสุดครับจำนวนคดีไม่เยอะแต่มูลค่าความเสียหายมันเยอะครับคุณบาท
0: คือข่าวพวกนี้มันยังมีกันอยู่ทุกวันนะมันขึ้นอยู่กับว่าสื่อจะเอามาเล่นหรือเปล่าอย่างวันนี้นอกจากข่าวที่คุณเล่าให้ฟังแล้วดูหัวข่าวผ่านๆนะจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตำรวจตุ๋นเหยื่ออันนี้จับในพื้นที่ข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินร่วมช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อ้างยี่ซ่องโจรพวกเนี้ยอันนี้ก็ใช้ตำรวจใช้ตำรวจตุ๋นอ้างตำรวจตุนฟอร์มเดิมเดี๋ยวนี้ยิ่งถ้าดูที่เขาเอา AI มาทำเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หน้าคนคนเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบอะไรก็ได้ AI จัดทำได้หมดแล้วดูแล้วมันน่าเชื่อถืออีกเรื่องหนึ่งจับเว็บพนันกับเงิน480ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็ผู้บัญชาการสอทออกโรงแถลงก็คือที่เอามาให้ดูผ่านๆเนี่ยมันยังไม่มันไม่จบนะไอ้เรื่องหลอกลวงเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์เรื่องพนันออนไลน์เนี่ยถ้าดูเหมือนว่ามันจะซาลงไปนะหลังจากที่ปัญหาที่เขมรมันทำไม่ได้ไปสกัดที่กัมพูชาดูเหมือนว่าจะซาลงไปแต่มันก็มาผุดโผล่มากขึ้นในบ้านเราต่อ
2: ครับ
0: ครับ
2: อ้าวกลุ่มปตท.เขาเชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิตอลครับในโอกาสครบรอบ48ปีปตท.ครับ PTT Digital Art 2026ครับในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตมีรางวัลให้ชิง16รางวัลครับเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาทครับและที่สำคัญจะมีโอกาสในการต่อยอดผลงานสู่การออกแบบสินค้าชุมชนต่อไปส่งผลงานระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับมี3ระดับครับระดับมัธยมต้นระดับมัธยมปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่อายุไม่เกิน35ปีครับส่งผลงานศิลปะดิจิตอลเข้าร่วมPTT Digital Art Award ครับคุณป้า
0: ดูเรื่องที่เขากำลังจะไปครม.สัญจรที่สงขลาเล็งชงครม.สัญจรที่สงขลา7โครงการมีทั้งเรื่องพัฒนา5จังหวัดใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโครงการเยอะเลยครับที่จะไปข้อกันในที่ประชุมครม.นอกสถานที่ครม.สัญจรที่สงขลา
2: ครับ
0: เป็นครม.สัญจรแรกของรัฐบาลนี้ครับคุณกระบอก
2: ครับ
0: ครับ
2: เอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหลังจากที่ฝ่ายค้านเขาออกมากระทุ้งรัฐบาลว่าทำไมโยนให้สภาทั้งที่ฝ่ายรัฐบาลมีส.ส.ในสภาเยอะกว่าเนี่ยทำไมไม่ทำตั้งแต่หยิบขึ้นมาในกรอบเวลาก่อนที่จะมันหมดอายุความเอาแล้วถ้าไม่ทำอย่างนั้นรัฐบาลต้องบอกมาว่าจะกางไทม์ไลน์ยังไงจะเริ่มนับหนึ่งกันยังไงเมื่อวานนี้คุณพระดอนปิศนานันทกุลออกมาบอกแล้วครับคือชี้แจงตั้งแต่ว่าทำไมไม่หยิบร่างเดิมกลับเข้ามาเหตุผลก็เพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การยุบสภาจากความขัดแย้งเรื่องการตัดอำนาจสว.นั่นแหละทีนี้แล้วจะทำยังไงเมื่อมีสภาชุดใหม่แล้วก็เป็นเหตุอันชอบธรรมที่ส.ส.และพรรคการเมืองจะเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยจะเอาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพรรคในวันที่19พฤษภาคมซึ่งในขณะนี้ก็ได้ยกร่างเอาไว้แล้วถ้าที่ประชุมพรรคเห็นชอบก็จะใช้รายชื่อส.ส.ของพรรค192คนเสนอร่างแก้พักเดียวไปเลยนี่เนื่องจากมีจำนวนเพียงพอตามเงื่อนไข1ใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับคุณป้า
0: จะแก้พักเดียวหรือร่วมกันแก้แต่ท่านนับ1ใหม่เนี่ยเพื่อแก้มาตรา2ทะเล265เนี่ยนะ
2: ครับ
0: ต้องทำใจเลยว่ากว่าจะได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะใช้เวลาผมว่าประมาณ5ปีจากนี้นะเพราะว่าต้องเริ่มต้นเข้าใหม่วาระ1วาระ2วาระ3ส่งสว.สว.ก็ไปเริ่มกันใหม่อะไรต่ออะไรกันใหม่เนี่ยนะ
2: ครับ
0: ไม่ต่ำกว่า5ปีหรอกคุณนราผม
2: ครับ
0: ที่จะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้เนี่ยนะต้องทำใจไว้เลยมันไม
2: ่ถ้าไม่ต่ำกว่า5ปีเวลาหมดมันก
0: ็ครับ
2: ค้างตึงอีกทีสิ
0: ก็รัฐบาลหน้าไงจะได้ใช้รัฐบาลหน้ารัฐบาลนี้ไม่ได้ใช้สภาชุดนี้ไม่ได้ใช้ครับ
2: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: ต์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
14: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
13: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
14: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
13: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
15: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่า าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
16: ที่ห้องประชุมทีละสูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนูโพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
6: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
17: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ผู้ค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เก้านาฬิกาสิบนาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะพบกันตรงกับวันศุกร์นะคะวันนี้ศุกร์ที่15เดือนพฤษภาคม2569ค่ะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะวันศุกร์แล้วนะคะสัปดาห์หน้าไม่มีวันหยุดนะคะเรามีวันหยุดกันเกือบทุกสัปดาห์เลยเนาะสัปดาห์หน้า18ถึงวันที่22ทำงานตามปกติเช่นเดียวกับวันสัปดาห์สุดท้ายนะคะ25ถึง29แล้วหลังจากนั้นถึงจะไปดูวันหยุดนะคะซึ่ง31นี้ตรงกับวันวิสาขบูชานะคะก็จะทำให้วันจันทร์เป็นวันหยุดด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นว่าจะมีวันหยุดยาวในเชื่อมต่อกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องรอเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลโฆษกนะคะเขาออกมาชี้แจงมีคนแชร์ข่าวว่าจะมีวันหยุดยาวเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะคะ2ช่วงนะคะเพราะว่าติดมีวันพระใหญ่ด้วยนะคะถ้าอย่างวันที่31พฤษภาคมเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะคะวันวิสาขบูชาก็เลยทำให้วันที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะเป็นวันหยุดฉะนั้น30ตรงกับวันศุกร์31ตรงกับวันอาทิตย์และวันที่1 ตรงกับวันจันทร์เป็นวันหยุดค่ะรองวีคเอนด์นะคะวันอังคารที่สองเป็นฟันหล่ออยู่ส่วนวันอังคารที่วันพุธที่สามตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะคะ3มิถุนายนเป็นวันหยุดค่ะมีคนแชร์ว่าหยุด5วันนะคะรัฐบาลก็เลยบอกว่ายังไม่มีมติครม.ออกมาเลยค่ะฉะนั้นวันที่2ยังเป็นวันทํางานตามปกติอยู่นะคะแล้วก็3เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งส่วนเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนถัดไปซึ่งก็เป็นวันสําคัญของไทยวันที่28นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะคะตรงกับวันอังคารค่ะแล้ว29ตรงกับวันพุธเนี่ยคือวันอาสาหบูชาวันที่30พฤหัสบดีวันเข้าพรรษาฉะนั้นมันจะมีฟันหรออยู่คือวันจันทร์ที่27นะคะเป็นวันทำงานก็ต้องมาดูว่ารัฐบาลจะให้หยุด25ตรงกับวันเสาร์26วันอาทิตย์27ฟันหรอ28วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและ29วันอาสาฬหบูชาจริงๆถ้ารัฐบาลให้วันที่27หยุดเนี่ยก็จะหยุดยาวนะคะ25 26 27 28 29ใครจะหยุดวันเข้าภาษาอีกวันนึงก็3031วันศุกร์อีกวันหนึ่งฟันหลอคุณก็ไปหยุดไปเลยโอ้โหจะเป็นวันหยุดยาวมากนะอันนี้เล่าให้ฟังเพิ่งเริ่มต้นรายการเองนี่ขนาดว่าวันนี้แค่15กลางเดือนพฤษภาคมดิฉันยังมองไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมไปเลยพอดีเมื่อวานเห็นรัฐบาลเขาออกมาแถลงในเรื่องนี้นะคะข่าวปลอมนะคะยังไม่ได้ให้หยุดยาวเดี๋ยวรอว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนประเด็นข่าววันนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวจะได้ไปดูกันไปดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะสภาพอากาศสำหรับวันนี้วันที่15พฤษภาคมช่วงนี้ปพ.เขาก็จะออกมาเตือนบ่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะให้เรามาระวังหน่อยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะวันนี้สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเตือนมรสุมทั่วไทยฝนจะตกหนักแล้วก็ระวังอันตรายจากน้ำท่วมด้วยนะคะถนนก็ลื่นนะครับรถระวังหน่อยช่วงค่ำคืนเวลาถนนโล่งๆเมื่อเช้าประมาณสักเกือบตีหนึ่งนะคะเห็นข่าวออกมาว่ามีรถชนกันแถวแยกตากสินแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะคือวันนี้กรมอุตุเนี่ยเขาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเหนือภาคกลางภาคใต้ตอนบนนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังฝนที่ตกด้วยค่ะภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะวันนี้ตกหนักภาคอีสานตกร้อยละ60ค่ะภาคกลางร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ60ภาคใต้ถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยตกร้อยละ60ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกร้อยละ70กทม.ปริมณฑลวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่าถนนลื่นช่วงนี้และนี้เมื่อเช้าอ่ะเกิดเหตุที่สน.ตลาดพลูรถยนต์พุ่งชนรถท้ายรถบรรทุกบริเวณถนนตากสินมุ่งหน้าแยกท่าพระนะคะไปตรวจสอบเป็นถนนสามเลนในช่องจราจรซ้ายรถยนต์รถเบนซ์นะคะเนี่ยทำให้ผู้ที่ขับรถเบนซ์นะคะก็เสียชีวิตคาที่เลยนะคะแล้วก็มีรถยี่ห้ออิซูซูสีขาวอ่ะจอดอยู่ช่องขวาสุดบริเวณท้ายด้านขวามีรอยเฉี่ยวชนค่ะคนขับรถเนี่ยก็รอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือคล้ายๆกับเป็นทำถนนน่ะแต่หลายคนก็บอกว่าการทำถนนนะคะคือบางทีคุณวางกลวยคุณต้องวางให้ห่างไกลจากจุดที่คุณทำถนนหน่อยรถบรรทุกจอดอยู่แล้วมันมืดใช่ไหมมันไม่ได้สว่างอ่ะโอเคมันจะมีลูกศรอยู่แหละบนหลังรถบรรทุกแต่ทีเนี้ยน่าจะด้วยความว่าขับมาเร็วมากๆด้วยนะคะขับมาเร็วมากแล้วมันกระชั้นนะคะเบรกไม่ทันถ้าวางกลวยให้ไกลกว่านั้นดิฉันไปนั่งอ่านคอมเมนต์เมื่อเช้าเยอะมากมีคนพูดบ่นว่าบางทีทําถนนเนี่ยจะวางกลวยใกล้ๆกับจุดที่ทําเลยนะบางทีเบรกไม่ทันนะคะฉะนั้นก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่หน่อยอันนี้เป็นเขาทำถนนก็คงจะรู้ว่าเป็นของใครอะนะ แต่เราก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเขาไม่ได้ขับเร็วมากเขาก็อาจจะไม่ถึงขั้นนี้นะแต่พอขับเร็วมากกันมองไม่เห็นมั้งคงมองไม่เห็นคนปล่อยไปเลยไม่งั้นก็อาจจะเล่นไอ้ไม่รู้นะว่ายังไงทำไมถึงชนได้แรงขนาดนี้นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแค่เพียงเสี้ยววินาทีนะคะเคยเห็นข่าวที่มีคนแบบว่าทำน้ำขวดตกแล้วก้มหยิบแค่นั้นแหละค่ะรถชนต้นไม้เสียชีวิตเลยเราก็เลยตอนนี้พอว่าขวดน้ำมันตกลงไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันตกลงไปขณะที่เราขับอ่ะดิฉันจะพยายามไม่ก้มเก็บมันนะคะจะพยายามชะลอรถแต่เราก็ห่วงว่าถ้าไอ้ขวดน้ำมันจะไปค้างอยู่ที่เบรกหรือว่าคันเร่งอะไรที่เราจะเหยียบหรือเปล่าเราก็จะค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยแล้วก็ค่อยค่อยก้มเก็บอีกทีนึงนะต้องดูความปลอดภัยก่อนตั้งแต่อ่านข่าวนี้เมื่อหลายปีมาแล้วดิฉันว่าเกือบ10 ปีแล้วมั้งมันทําให้เราระวังตัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยสมัยก่อนอะไรตกปุ๊บก้มเก็บปั๊บสมัยนี้ไม่ค่อยกล้านะคะตาก็มองถนนแหละแต่ค่อยๆชะลอรถแล้วก็ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบอะไรเงี้ยถ้ามันหยิบยากก็จอดข้างทางซะเลยคือมันจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะอุบัติเหตุประเทศไทยเราเกิดเยอะมากยังเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่เลยอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเนี่ยมีข่าวพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นเจ้าภาพยื่นถอดถอนนายกกับคุณชัยชนกนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกับชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีค่ะเป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามาพูดถึงนี้แล้วกันเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงนะที่เขามองว่าพงโยงกับตระกูลชิดชอบแล้วก็วันนี้คดีเขากระโดงเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยหัวหน้าเนี่ยก็เลยออกประกาศจะรับอาสาทําเรื่องนี้ให้กระจ่างนะคะเตรียมส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยถอดถอนอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลูกชายของคุณเนวินชิดชอบฐานไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะก็หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องก็เตรียมไว้แล้วนะคะเป็น3ประเด็นหลักคือปัญหาที่ดินเขากระโดงการนำงบประมาณไปสนับสนุนการแข่งขัน MotoGP ตั้งแต่ปี61จนล่าสุดที่รัฐบาลอนุทินให้งบอีก4,000ล้านแล้วก็การใช้พื้นที่ผิดกฎหมายจัดการประชุมสัมมนาพักก็จะเป็น3ประเด็นที่ยื่นเรื่องที่ดินเขากระโดงต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับแรกนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นที่มาเป็นประเด็นข่าวเป็นประเด็นข่าวใหม่แล้วกันปกติเราจะดูข่าวคืบหน้าอย่างเงี้ยไงก็ต้องไปวัดใจกันดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเห็นจะต้องมีส.ส.มาร่วมลงชื่อครบ50 คนต้องใช้เสียงอย่างน้อย50อ่ะแต่พรรคเสรีรวมไทยก็มีเพียงคนเดียวก็คือตัวหัวหน้าพรรคพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์คนเดียวเขาก็เลยต้องการเสียงส.ส.ฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำพรรคไทยรวมพลังมาร่วมสนับสนุนนะคะแต่ก็เนี่ยก็น่าจะครบแหละแล้วก็ไปยื่นหรืออาจจะนำคำร้องไปยื่นปปช.ให้พิจารณาชี้มูลความผิดคุณอนุทินกับคุณชัยชนกแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบมาตรา157นะคะแล้วก็ไปบุรีรัมย์ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตระกูลชิดชอบทั้งหมดในข้อหาบุกรุกที่ดินเขากระโดงแล้วก็จะเอาผิดผู้ว่าการรถไฟคนใหม่หากยังเพิกเฉยก็งานนี้เห็นบอกว่าจะไปให้สุดซอยให้สมกับที่ได้ประกาศไว้ช่วงหาเสียงว่าเสรีมีไว้ลุยโกงเจอกูนะคะอันนี้ก็จะทำไปเดี๋ยวจะมีผลยังไงหรือเปล่านั้นเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นให้ฟังกันก่อนนะคะเพราะว่ายื่นหลักฐานร้องนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องบอกกันเพราะอาจถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็กระทบกับอะไรหลายอย่างอยู่แล้วนะส่วนเรื่องเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ทางผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็ไปพบหารือกับทางรัฐบาลนะก็เป็นครั้งแรกนะมีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านั่งสื่อพิมพ์ก็มีนะคะแต่น่าเป็นห่วงนิดนึงบ้านเราตอนนี้คอร์รัปชันมันพุ่งแรงมากพุ่งแรงมากจะว่าไงดีตอนนี้กกร.เขาก็เลยร่วมกับเครือข่ายเพื่อนไม่ทนเขาไปเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสของภาครัฐพบเอกชน60%น่ะตอนนี้เผชิญกับการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะมีต้นทุนแผงต้นทุนแฝงเข้ามาภาครัฐข้าราชการระดับสูงอะไรพวกนี้นะคะทำให้ราคาสินค้าบริการพุ่ง30%เพราะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะอ่ะสินบนเป็นเงินสดพบมากสุดค่ะ ส่วนหน่วยงานเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนะคะเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยบ้านเราจะคิดจะทำโครงการอะไรต่างๆนานาความไว้ใจความมั่นใจมันถึงไม่ค่อยจะมีนะคะสำหรับคนที่เขาส่องมองอยู่จับตาดูอยู่โครงการหลายๆล้านแสนล้านเลยพวกเนี้ยถึงทำออกมาแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเงินที่สูญเสียไปมันก็น่าเสียดายเงินเนาะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นเงินภาษีจากพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อวานนี้คุยเรื่องนี้ก่อนที่เปิดทำเนียบรับเจ้าสัวซีโอเนี่ยนะมาระดมสมองกันยกเครื่องประเทศไทยจัดเวทีหารือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเมื่อวานนี้เป็นข่าวอ๋อวันนี้นี่15 พฤษภาคมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะก็จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูง35 คนจาก10 กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะมาเป็นการรับฟังความคิดเห็นคุณเอกนิติธรประภาสเนี่ยรองนายกกับรัฐมนตรีคลังเนี่ยบอกว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นดำริของคุณอนุทินต้องการฟังความเห็นของภาคเอกชนนะคะมาขับเคลื่อนโจทย์สำคัญพาไทยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงของโลกจะมีการปรับโฉมเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรูปแบบการจัดเวทีเนี่ยเขาจะก็จะรับฟังปัญหาจากภาคเอกชนที่แสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้างแล้วก็คุณเอกนิติจะสรุปประเด็นที่ได้จากที่ประชุมนะคะเพื่อให้ได้แนวทางขับเคลื่อนที่เป็นโจทย์สำคัญของเศรษฐกิจไทยภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้แข่งขันกับต่างประเทศซึ่งจะนำแนวทางที่ได้มารวมกับยุทธศาสตร์การยกเครื่องเศรษฐกิจนะคะสำหรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จัดทำจะเป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพื่อผลักดันผ่านเครื่องยนต์กลไกหลักๆก็คือการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจสีเขียวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การปฏิรูปการศึกษารวมถึงการปฏิรูประบบราชการการลงทุนในอนาคตก็จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่เช่นพลังงานสะอาดแล้วก็การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้การยกเครื่องแล้วก็เพิ่มความสามารถเศรษฐกิจไทยทําได้ต่อเนื่องนะคะข้อเสนอภาคเอกชนและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่จะใช้เวทีกรอ.เป็นกลไกหลักก็จะเป็นกลไกในอดีตกลับมาอีกครั้งแต่จะปรับปรุงบทบาทให้ทันสมัยแล้วก็กระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมที่ภาครัฐเป็นฝ่ายนํามาเปลี่ยนเป็นการทํางานร่วมกันและให้ภาคเอกชนเป็นผู้นําในประเด็นที่เชี่ยวชาญและรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนโดยเฉพาะการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะคะซึ่งก็วางแผนจะติดตามผลงานทุกเดือนค่ะแล้วตั้งเป้าเห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน6 เดือนนะคะส่วนคุณพราดรปริศนานันทกุลเนี่ยก็บอกว่าเวทีนี้ก็จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่มหารือสถานการณ์สงครามที่กระทบซัพพลายเชนแล้วก็กระทบธุรกิจวงกว้างมาแลกเปลี่ยนความเห็นถือเป็นมิติใหม่นะคะที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลให้ผู้ประกอบการมาแสดงความคิดเห็นก็อยากฟังผู้ประกอบการทุกกลุ่มวันก่อนทำเนียบเนี่ยเปิดรับฟังกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้เป็นบริษัทผู้ประกอบการขนาดใหญ่และในอนาคตอาจจะมี SME กลุ่มอื่นเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่มในสังคมมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ไปแล้วก็วันนี้แหละวันนี้เปิดทำเนียบวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่ทำเพราะว่ายังไม่เคยเชิญมาอย่างนี้รัฐบาลนี้นะคุณเอกนิติก็หวังว่าระดมความเห็นซีอีโอวันนี้จะยกเรื่องประเทศแล้วก็ดันเศรษฐกิจสู่ภูมิทัศน์ใหม่แข่งขันได้ในเวทีโลกนะคะแล้วก็เตรียมที่จะรวมความเห็นภาคเอกชนบวกกับยุทธศาสตร์ยกเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะส่วนเรื่องของพรก.เงินกู้เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบเหมือนกันนะคะคุณเอกนิติเป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้เนาะยืนยันว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะวันนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่วิกฤตทั้งโลกทุกคนยอมรับว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานกำลังจะลามไปถึงเรื่องปากท้องของประชาชนย้ำว่าพรก.กู้เงินมีความจำเป็นในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนที่มีการยกประเด็นไปเปรียบเทียบกับการออกพรก.กู้เงิน3 ครั้งที่ผ่านมาในอดีตตนก็อยู่ในทุกวิกฤตปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดจากวิกฤตค่าเงินสำรองหมดจึงต้องมีการลอยตัวค่าเงินเกิดวิกฤตธนาคารล้มละลายที่มองว่าล้มบนฟูกค่ะเพราะเป็นวิกฤตของคนรวยและวิกฤตปี2552วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็เกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งออกติดลบก็เลยทําให้เศรษฐกิจไทยติดลบตามไปด้วยแต่วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องประชาชนเป็นวิกฤตที่มาจากค่าครองชีพไม่ได้เริ่มจากเศรษฐกิจติดลบ แต่เริ่มจากอัตราเงินเฟ้อย้ำถึงเหตุผลที่ทำให้มั่นใจว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแต่เกิดกับทุกประเทศก็ชัดเจนว่าเกิดจากวิกฤตสงครามนะคะวันนี้ยังไม่จบและลามไปสู่วิกฤตพลังงานในช่วงหนึ่งที่น้ำมันขาดมันจะส่งผลต่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็ขยายเป็นการสู่วิกฤตต้นทุนสินค้าก็เห็นเงินเฟ้อจากการติดลบในไตรมาสแรกขึ้นมาเป็น 2.9% และจะสูงขึ้นต่อไปจะเป็นวิกฤตค่าครองชีพจะกระทบประชาชนจำนวนมากฉะนั้นพ.ร.ก.ที่ออกมาก็เพื่อดูแลปากท้องประชาชนค่ะแล้วบอกอีกนะว่ากรณีที่มีการทักท้วงว่าเหตุใดนอกจากการนำเงินเยียวยาประชาชน200,000 ล้านบาทแล้วยังนำมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอีก200,000 ล้านบาทด้วยก็ตนขออย่ามองจำนวนเงินดังกล่าวแยกเป็น2 ส่วนนะแต่ให้มองว่าเป็นเงินเยียวยาทั้งคู่แต่เงินเยียวยาในการที่จะนำไปเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นการยิงนกครั้งเดียวได้นก2 ตัวก็คือว่าช่วยประชาชนแล้วก็ช่วยให้เขาเปลี่ยนผ่านพร้อมเปรียบเทียบเหมือนยาวันนี้ประเทศต่างๆยอมรับว่าวิกฤตนี่คือวันนี้คือวิกฤตปากท้องแล้วก็ขอให้ไปถามประชาชนว่าวันนี้ต้นทุนค่าครองชีพสูงขึ้นหรือไม่เพราะถ้าปล่อยไปธุรกิจจะกระทบคนก็จะตกงานเพราะหากค่าต้นทุนขึ้นสูงขึ้นกำไรสินค้าก็จะลดลงหรือบางคนขาดทุนธุรกิจใหญ่ๆอาจจะรองรับได้แต่ธุรกิจขนาดเล็กไม่มีอะไรรองรับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอะไรรองรับหากปล่อยไปถึงตรงนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายการออกพ.ร.ก.กู้เงินมาในวันนี้ก็เหมือนกับยาเพื่อบรรเทาผลกระทบทำให้แข็งแรงขึ้นระบุว่าหากให้รออีก5 เดือนแล้วค่อยกินยาก็ไม่ใช่การที่คนป่วยแล้วให้ยาวันนี้กว่ายาจะออกฤทธิ์มีประสิทธิผลอาจจะ4 ถึง 5 เดือนแต่ต้องกินยาวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเจอวิกฤตรัสเซียยูเครนที่ทำให้เงินเฟ้อสูงก็ส่งผลให้ค่าครองชีพค่าไฟก็สูงเราก็ควรจะเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ตอนนั้นหากเราทำให้ประชาชนและธุรกิจเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นวันนี้การที่เราช่วยคนในการติดโซล่ารถขนส่งเติมไบโอดีเซลก็จะช่วยทำให้มีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็การที่มาบอกว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานรอได้มองว่าไม่ใช่เพราะรอไม่ได้ซึ่งควรทำตั้งแต่3 ปีที่แล้วด้วยซ้ำหากเราทำวันนี้ก็ยังไม่รู้วิกฤตจะจบเมื่อไหร่ถ้ามีการสู้รบขึ้นมาอีกราคาพลังงานสูงขึ้นมาอีกก็ต้องไปช่วยเยียวยาเขาอีกถ้ามาบอกวันนี้อย่าเพิ่งกินยาเม็ดที่2แล้วรอไปอีก5 เดือนตนก็ว่ามันไม่ใช่เพราะหากวิกฤตลุกลามขึ้นไปอีกซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตนว่ารับไม่ได้วันนี้เราต้องช่วยคนการให้ยาต้องช่วยตั้งแต่วันนี้แล้วพอช่วยยาวันนี้หลังจากวิกฤตมันจบให้เขากลับมาแข็งแรงมากขึ้นเราก็จะได้ลดการพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันนําเข้าแก๊สธรรมชาติช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายค่าไฟมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นคนป่วยตอนนี้ต้องให้ยาวันนี้ไม่ใช่รอให้ยาอีก4-5 เดือนรองบประมาณปี2570มันไม่ทันฝ่ายค้านติดใจในประเด็นงบประมาณผ่านพลังงานที่ไม่มีรายละเอียดชัดเจนเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่านั้นเนี่ยช่วยนายทุนมากกว่าประชาชนแล้วยังไงคุณเอกนิติบอกว่าตนมั่นใจว่าไม่ได้ช่วยนายทุนการที่บอกว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นการตีเช็คเปล่ายืนยันว่าไม่ได้เป็นการตีเช็คเปล่าเลยพ.ร.ก.ทุกฉบับมีการเขียนกลไกชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองตอนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองเขาก็ประชุมอยู่ว่าจะมีกลไกยังไงตนนั้นเรื่องความโปร่งใสเน้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจะให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างว่าเราพิจารณาอะไรไปและการขอรายละเอียดของโครงการมาตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดสักโครงการหนึ่งเราถึงให้กระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆเสนอโครงการมา1 โครงการต้องช่วยประชาชนเยียวยาประชาชนต้องช่วยให้ตรงเป้าตรงจุด2ไม่ได้แค่ช่วยอย่างเดียวหรือเยียวยาอย่างเดียวต้องช่วยให้เขาเปลี่ยนผ่านได้ด้วยและ3ต้องช่วยให้เขาปฏิรูปหลังวิกฤตต้องให้เขาฟื้นกลับมาได้ดียิ่งขึ้นถ้ามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาทักษะแรงงานเข้ามาด้วยพร้อมกับการช่วยเหลือเขาโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ที่มีคำว่าพลัสเข้ามาด้วยเนี่ยคุณเอกนิติก็อธิบายว่าเพราะหลังจากช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วเราจะพลัสด้วยการสอนทักษะต่างๆให้เขาด้วยช่วยทำให้เขาถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขายของตามตลาดเขาจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสินธนาคารของรัฐได้ด้วยเหมือนกันก็จะทำให้ช่วยการกู้นอกระบบนี่คือความตั้งใจ4จะเน้นเรื่องความโปร่งใสตนอยากให้โครงการทุกอย่างมีความโปร่งใสและเปิดเผยและ5ให้โครงการมาร่วมเสนอได้ด้วยค่ะก็จะใช้ความโปร่งใสทำงานร่วมกับเอกชนฉะนั้นจะมาบอกตีเช็คเปล่านั้นไม่ใช่เลยโครงการทุกอย่างต้องโปร่งใสเป็นกระบวนการอนุมัติตามปกติถามว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะกระทบโครงการต่างๆที่ออกมาไหม ก็บอกต้องรอการพิจารณาของศาลแต่ต้องยึดหลักว่าตามกฎหมายพรก.กู้เงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา1 วันถือว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคมค่ะดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติก็ต้องชี้แจงไปก็คิดว่าวันนี้พรก.มีจุดประสงค์ชัดเจนไม่ใช่แค่บรรเทาผลกระทบประชาชนแต่ว่าช่วยให้เขาเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายไม่ใช่แค่สั้นๆแต่เป็นการช่วยระยะยาวดังนั้นยิงทีเดียวได้นก2 ตัวก็คือช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วก็เปลี่ยนผ่านระยะยาวไปด้วยเพราะแค่เยียวยาอย่างเดียวไม่พอนี่คือเหตุผลที่ตนมั่นใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านช่วงที่ช่วยเขาเปลี่ยนผ่านมันมีความจําเป็นต้องทําตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รออีก5 เดือนอันนี้ก็คือคุณเอกนิติออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเมื่อวานนี้ที่สภาเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกับคุณเอกนิติธรรมประภาสเกี่ยวกับพรบเงินกู้นี่แหละว่าเอื้อในทุนหรือเปล่านะคะก็มาตอบในประเด็นนี้คุณเอกนิติเมื่อวานมีคุณกรณ์ด้วยนะที่ออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยพรรคประชาธิปัตย์นะคะไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินพรก. 400,000 ล้านอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจตะกี้แตะไปเอกชนแฉ10 หน่วยงานรัฐที่เรียกรับสินบนสูงสุดหลักแสนบาทค่ะกรมควบคุมมลพิษนำไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นกรมนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเออรู้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ดิฉันไม่น่าเชื่อเพราะดิฉันให้ดิฉันเดาดิฉันไม่ได้เดากรมนี้แน่นอนนะคะเมื่อวานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบันค่ะกกร.กับคณะทำงานของกกร.นะซีโร่คอร์รัปชันกกร.เพื่อนไม่ทนเปิดเผยถึงข้อมูลประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับสำรวจภาคเอกชนในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันพบว่า60.9%ของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐพบการสื่อเป็นนัยยะหรือร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุด45.9ของบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวก37.3ยืนยันอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐเฉลี่ย11-15%ของมูลค่าสัญญารูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดคือเงินสดค่ะอันดับ1ของขวัญเลี้ยงรับรอง23.1บริจาคสปอนเซอร์18.7แต่บางคนเอาหมดเลยนะคะภาครัฐหรือว่าระดับสูงบางคนนี่เอาทั้งเงินสดเอาทั้งงานเลี้ยงรับรองเอาทั้งเงินบริจาคเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็มีนะในการประกวดราคาครั้งนี้พบสัญญาณน่าเป็นห่วง27.3%มีบุคคลอ้างว่าช่วยให้ชนะและ27.3ได้รับใบว่าควรใช้ตัวกลางที่ปรึกษาบางรายสาเหตุหลักที่ภาคธุรกิจยอมจ่ายสินบนขั้นตอนซับซ้อน29.1กฎหมายเปิดช่องดุลพินิจมากเกินไปแก้ปัญหาผิดระเบียบและกว่า52.3ของภาคธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นในช่องทางของรัฐค่ะนอกจากนี้แล้ว43.7%ระบุไม่กล้าร้องเรียนเลยแม้พบการเรียกผลประโยชน์ก็ไม่กล้าร้องค่ะไม่กล้าร้องเรียนทีนี้มาจัดอันดับหน่อยความเสี่ยงรับสินบนผลสำรวจรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงานนะคะก็คือ1อัตราการเสนอสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อและ2ก็คือมูลค่าเฉลี่ยสินบนต่อครั้งหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10 อันดับแรกก็คือ1ตำรวจทางหลวงจราจรจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยก็ต่อปี1.69จำนวนครั้งที่เสนอให้สิ่งตอบแทน1.69คิดเป็น100% 2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลค่ะจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยปีก็1.06จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทนก็1คิดเป็น94.4 3คือองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปี1.09จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน1%คิดเป็น91.7%4กรมเจ้าท่าจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปี1.67จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน1.50คิดเป็น90% 5กรมทางหลวงค่ะจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปี1.46จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน1.20คิดเป็น82% 6กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะ7ตำรวจท้องที่8กรมทรัพย์สินทางปัญญา9กรมสรรพากร10กรมการขนส่งทางบกค่ะอันดับ1เนี่ยตำรวจทางหลวงจราจรเนาะอันนี้ก็จังพอเข้าใจอยู่อันนี้หมายถึงหน่วยงานนะ
5: แต่ทีนี้ถ้าคุณมันดูหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงตะกี้เป็นอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงแต่หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดก็คือกรมควบคุมมลพิษค่ะโรงงานเนี่ยใช่ไหมการที่คุณจะไปตั้งตรงนั้นตรงนี้คุณจะปล่อยน้ำดงน้ำดำของเสียควันพิษควันอากาศอะไรออกมาเนี่ยก็จะต้องมีจ่ายใต้โต๊ะถูกปะล่ะถ้ากรมควบคุมมลพิษไม่ได้เซ็นรับรองไม่ได้เซ็นให้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้ครั้ง122,160กรมเจ้าท่าดับสองจำนวนเงินที่เสนอต่อครั้งก็คือ100,000 บาทกรมสรรพสามิตจำนวนเงินที่เสนอต่อครั้ง94,667กรมสรรพากร89,498 บาทกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาล88,750กระบวนการยุติธรรมก็มีด้วยนะคะอย.ด้วยค่ะอย.อย.นี่เวลาจะแบบรับรองสินค้าพวกยาพวกอะไรพวกนี้เนาะบริการสาธารณสุขอาหารเสริมเนี่ยจำนวนให้ต่อครั้งก็74,643 บาทกรมทางหลวง71,167 บาทกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง70,000กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง68,000สิบคือกรมป่าไม้ค่ะจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง67,500สิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเพื่อถอนรากถอนโคนปัญหาสินบนและทุจริตก็คือการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเช่น TOR ผลการประมูลงบประมาณโครงการให้ประชาชนตรวจสอบได้โดยไม่ต้องร้องขอเหล่านี้เป็นต้นนะคะตอนนี้ปปช.เขาให้ติดตามปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยู่บางคนก็ไม่ไว้ใจแม้แต่หน่วยงานที่รับปัญหาก็มีเหมือนกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่สามารถอาศัยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังได้มันต้องเกิดจากการบูรณาการทุกส่วนอะรัฐเอกชนประชาชนในการร่วมเป็นหูเป็นตาสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตเหล่านี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นด้านธรรมาภิบาลเท่านั้นแต่มันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจต้นทุนการดำเนินธุรกิจความเชื่อมั่นของนักลงทุนตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวตัวเลขที่ปรากฏวันนี้มันจึงเป็นสัญญาณสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรตระหนักแล้วก็ร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องกกร.ก็เชื่อมั่นว่าความโปร่งใสต้องเริ่มต้นจากการยอมรับข้อเท็จจริงและการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับการทุจริตพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้เจตนารมณ์คือไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันกับสังคมนะคะอ่านแล้วก็ท้อใจเอกชนเกินครึ่งมองคอร์รัปชันแย่ลงค่ะกกร.บอกว่าเรียกสินบนเพิ่มต้นทุนราคามันก็เลยเพิ่มไงถึงเวลาแล้วต้องแก้กฎหมายนะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะทำได้นี่ร่วมมือกันทุกภาคส่วนแต่ก็ยังเห็นเกิดขึ้นอยู่ดีอะเนาะเขาร่วมกันทุกภาคส่วนแต่มันก็ไม่จบมันเกิดขึ้นอยู่ดีการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยนี่เป็นอันดับต้นๆของโลกไม่งั้นน่ะมันจะกลายว่าไปดีลการค้ากับใครก็ลำบากแล้วนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ไปดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทางไลน์ SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
11: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า
12: ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มาดูเรื่องการลง

ก็ยุโรปปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งมากนะคะทั้งตลาดก็ยังมีความคาดหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนหลังจากล่าสุดสหรัฐมีท่าทีผ่อนปรนให้อินวิเดียสามารถส่งชิปไปประเทศจีนได้ก็เป็นปัจจัยที่มาช่วยให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมก็ดีขึ้นนะคะปัจจัยภายในประเทศที่ต้องจับตาก็คือนายกอะค่ะจะประชุมกับผู้บริหารระดับสูงนะคะนายกรัฐมนตรีไทยก็เป็นผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำในประเทศไทยเลยนะคะเจ้าสัวทั้งหลายซีอีโอทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณดีนะตะกี้ที่เราเล่าไปว่าเขาต้องการอะไรยังไงกันบ้างระดมความคิดเห็นระดมสมองฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็วางโครงสร้างการเติบโตของประเทศในอนาคตนะคะแต่ว่าวันนี้ดัชนีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต้องระวัดระวังความผันผวนหน่อยเพราะว่ามันเข้าใกล้ระดับสูงสุดเดิมของปีนี้แล้วนะที่1545จุดนะคะถูกผลักดันจากการปรับขึ้นของเดลต้าเดลต้าทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้เข้าเกณฑ์กำกับการซื้อขายอีกรอบได้ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจจะส่งผลให้เดลต้าถูกถอดออกจากดัชนีเซ็ต50ในการทบทวนรอบครึ่งปีหลังแล้วก็จะสร้างความผันผวนกับตลาดได้นะคะส่วนการปรับตัวขึ้นของหุ้นหลายกลุ่มเมื่อวานนี้เป็นลักษณะของการซื้อคืนหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดแต่ยังต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจาก valuation ของตลาดปัจจุบันค่อนข้างสูงนะคะประเมินกรอบแนวรับ1520จุดแล้วก็แนวต้าน1545ถึง1550จุดหุ้นเอเชียวันนี้ก็เปิดผสมผสานนะคะหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยบวก224จุดค่ะฮ่องกงบวกมา0.01%แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลบไป0.09%แต่คอสปิเกาหลีใต้ทะลุ8,000จุดนะคะรับเรื่องของจีนกับสีจิ้นผิงพบกันเขาก็มองเป็นประเด็นนั้นเมื่อวานนี้ก็สีจิ้นผิงต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ชื่นมื่นเลยค่ะภาพที่ออกมาทั่วโลกคงได้เห็นนะคะเป็นเจ้าภาพแสดงท่าทีเป็นมิตรกับผู้นำภาคธุรกิจอเมริกันที่ร่วมคณะมาด้วยส่งสัญญาณจีนจะเปิดกว้างมากขึ้นชัดเจนเลยแบบนี้สหรัฐก็อนุมัติขายชิปของเอ็นวีเดียให้จีนราว10 แห่งขณะที่สีจิ้นผิงยกประเด็นไต้หวันสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนถ้าหากจัดการดีความสัมพันธ์ก็มั่นคงค่ะถ้าหากจัดการไม่ดีสองประเทศย่อมปะทะหรือขัดแย้งสีจิ้นผิงเขาก็ชัดเจนเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่สองนะหารือกัน2 วันส่วนบ้านเราก็อย่างเงี้ยคือคุณอนุทินนายกเปิดทำเนียบหารือ35บิ๊กซีโอนี่แหละค่ะที่จะมาระดมสมองเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตั้งโจทย์เป็น3 โจทย์อนาคตไทยบนภูมิทัศน์โลกใหม่พลิกโฉมเศรษฐกิจไทยคุณเอกนิติหวังว่าระดมกำลังในครั้งนี้จะช่วยยกเครื่องประเทศพร้อมขับเคลื่อนผ่านกรอเน้นการลงทุนต่อยอดพัฒนาคน AI สอทก็ชงยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเร่งแผน PDP ไปนะคะส่วนสภาก็ชะลอบรรจุพรกกู้เงิน400,000 ล้านเดี๋ยวเขารอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนนะคะชะลอไปก่อนปมขัดรัฐธรรมนูญภายใน60 วันหลังจากพรรคร่วมลงชื่อคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะคะก็ให้รัฐบาลตั้งกมธ.วิสามัญตรวจสอบเงินกู้400,000 ล้านชี้ก็เพื่อความโปร่งใสบอกขนาดฝ่ายค้านได้นะคะประธานกมธ.ติดตามงบก็ยังอยากให้ตั้งวิสามัญเฉพาะเลยค่ะเหตุจะได้ครบองค์มีรัฐบาลร่วมถกปัญหาก็คงไม่มีคนขวางหากไม่แอบสอดไส้ว่างั้นเพื่อไทยก็ประชุมส.ส.กำชับร่วมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแก้ปัญหาประชาชนส่วน10 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็ผนึกกำลังยื่นข้อเสนอเป็น8 มาตรการฉุกเฉินต่อรัฐบาลจะได้เร่งรักษาฐานการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานไทยก่อนที่จะเผชิญภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมในปี2570นะคะส่วนแบงก์ชาติก็ปลดล็อกขยายเวลามาตรการ LTV เพิ่มอีก1 ปีไปสิ้นสุด30 มิย.70ค่ะจะได้ช่วยประคองความเชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยไปหุ้นเด่นวันนี้ถ้าเป็นบล.ไพเนี่ยให้เป็น GFPT นะคะเมย์แบงก์ก็เป็น T10ของตลาดต่างประเทศอย่างของนิวยอร์กเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้ดาวโจนปิดที่56,346จุดเพิ่มมา370จุดนะคะ0.75% S&P 500ปิด7,501.24จุดค่ะเพิ่มมา56จุดหรือว่า0.77%นะคะแล้วก็ Nasdaq ปิดที่26,635.22จุดเพิ่มขึ้นมา232.88จุดหรือว่า0.88%ค่ะหุ้นยุโรปปิดบวกนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ1 สัปดาห์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อพัฒนาการการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีน

0: 4,440ตารางฝรั่งเศสปิดที่8,082.25จุดเพิ่มมา0.93%แดกตลาดหุ้นเยอรมันนะคะปิด24,456.26จุดเพิ่มมา319.45จุดหรือว่าบวก1.32%ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิดที่13,072จุดเพิ่มมา47.63จุดหรือว่า0.46%ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้บวกเล็กน้อยนะคะในเม็กซ์ส่งมอบเดือนมิถุนายนนี้เพิ่มมา15เซนหรือว่า0.15%ปิดที่101.17ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์เพิ่ม9เซนค่ะหรือว่า0.09%ไปปิด105.72ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบนะคะเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็การแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ก็เป็นปัจจัยมากดดันตลาดขณะที่นักลงทุนยังต้องติดตามความคืบหน้าในการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงอยู่นะคะเป็นวันที่2โคเม็กซ์ส่งมอบมิถุนายนก็ลงไป21ดอลลาร์ค่ะ0.45%ปิด4,685จุดดอลลาร์ก็แข็งค่าเมื่อคืนนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศของการลงทุนในเช้าวันนี้นะตลาดทั่วโลกที่สำคัญส่วนแบงก์ชาติเกาหลีใต้เปิดเผยราคานำเข้าร่วงเดือนเมษายนค่ะเหตุราคาน้ำมันปรับตัวลดลงส่วนที่วิกฤตหนักก็จะเป็นคิวบานะคะน่าเห็นใจมากคิวบาวิกฤตหนักมากไฟดับค่อนประเทศเลยเพราะว่าถูกคว่ำบาตรพลังงานค่ะไฟดับไฟฟ้าดับเนื่องจากความถี่ไฟฟ้าบนสายส่งไฟฟ้าหลักสายหนึ่งลดลงอย่างฉับพลันนะคะดับทั้งประเทศอะค่ะวิกฤตพลังงานของประเทศตอนนี้อยู่ในภาวะตึงเครียดหนักหลังจากน้ำมันที่ขนส่งทางเรือมาจากรัสเซียเมื่อปลายเดือนมีนาคมถูกใช้จนหมดไปแล้วอันนี้ไม่รู้สถานการณ์มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ดูเหมือนว่านักลงทุนเขาก็จะไม่ค่อยจะมีความหวังในเรื่องไอ้การเจรจาสหรัฐกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเจรจาทีไรก็ล้มเหลวทุกทีเลยค่ะเจรจาไม่สำเร็จทุกครั้งไปแล้วก็เลยหันมาดูว่าคนที่จะหย่าศึกได้เนี่ยถ้าเขาคุยกันเป็นการส่วนตัวสองผู้นำเนี่ยเขาจะช่วยยังไงจีนก็จะไปช่วยยังไงละประมาณเนี้ยก็ไม่รู้จะหวังได้มากน้อยแค่ไหนอะนะแต่ว่าประเด็นตอนเนี้ยเราเหมือนว่ามันจะไม่จบแค่เนี้ยมันจะยังยืดยาวไปอีกอะด้วยสถานการณ์ที่เราเห็นตอนนี้จะเป็นแนวโน้มทางนั้นนะคะราคาน้ำมันก็ยังพุ่งสูงอยู่อะค่ะเดี๋ยวฉันดูล่วงหน้านะล่าสุดครูดออยฟิวเจอร์น้ำมันดิบ102.77ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช้าวันนี้บวกมาอีก1.58%ส่วนเบรนท์107.31ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมาอีก1.50%บริเวณทะเลเหนือลอนดอนส่วนทองคำค่ะทองคำลงไปเกือบ70เหรียญนะเช้าวันนี้ล่วงหน้านะคะยืนอยู่4,615.70ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ส่วนราคาทองคำวันนี้ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองคำก็มีการปรับเปลี่ยน2รอบรอบแรกคือลงไปก่อน850บาทต่อบาททองคำค่ะรอบที่2ลบอีก50วันนี้ราคาทองลบไปแล้ว900อ่ะทองคำแท่งรับซื้อ70,850ค่ะขายออก71,050บาททองรูปพรรณรับซื้อ69,432บาทนะคะขายออก71,850ค่ะราคาทองลงไป900บาทเวลานี้หลายคนก็รอให้ทองคำแท่งหลุด70,000จะเข้าไปซื้อใช่ไหมตอนนี้โกลด์สปอตอ้างอิงที่4,613ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะค่าเงินบาท32.51โค้ดค่าเงินบาท32.51สตางค์ค่าเงินบาทบ้านเราเปิดวันนี้32.50นี่ก็อ่อนค่านะคะเพราะว่าต้องจับตาดูการเจรจาสหรัฐกับจีนซึ่งก็จะเป็นประเด็นหลักนะคะที่ดูในวันนี้ก็มีผลต่อเรื่องของค่าเงินด้วยเช่นเดียวกันเปิดมาก็อ่อนค่าแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากมายสักเท่าไหร่นักนะคะถ้าเทียบกับการเปิดปิดมันไม่ได้อยู่ในช่วงของการแบบว่ากระโดดก้าวกระโดดอะไรเงี้ยนะพูดถึงค่าเงินบาทดอลลาร์แข็งอะค่ะวันนี้ค่าเงินบาทก็อ่อน TTB มองนะคะ ค่าเงินบาทเช้าวันนี้ที่32.46ออนค่าจากปิดตลาดเมื่อวาน32.33โดยเงินดอลลาร์แข็งค่าเทียบกับสกุลเงินหลักปัจจัยบวกจากรายงานข้อมูลที่ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งอาจจะลดโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หลังจากกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกปรับเพิ่มขึ้น0.5ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับรายเดือนซึ่งปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่เพิ่มขึ้นมา1.6ในเดือนมีนาคมและที่เป็นรายปีก็ยอดค้าปลีกก็เพิ่มขึ้นมา4.87%ในเดือนเมษายนหลังจากเพิ่มขึ้น4.15%ในเดือนมีนาคมด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐค่ะเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเพิ่ม12,000รายสู่ระดับ211,100รายในสัปดาห์ที่แล้วสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ207,000รายนะคะตลาดยังต้องติดตามการประชุมวันที่สองอยู่ของสีจิ้นผิงทีนี้ TTB เขาก็มองกรอบของเงินบาทวันนี้แล้วก็กลยุทธ์แนะนำนะเงินบาทก็กรอบไว้ที่32.30ถึง32.60ก็แนะนำซื้อที่32.30ขาย32.60นะคะของดอลลาร์เอเงินดอลลาร์สหรัฐเผื่อว่าเช้าวันนี้ใครสนใจนะสำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย2,864.90 ล้านซื้อสุทธิพันธบัตรไทย339ล้านบาทเดี๋ยวเราจะพักฟังสารคดีก่อนค่ะไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นมาคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ชัยยงอัจฉนนท์เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบอร์เวอเรจจำกัดมหาชนรายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
8: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายพร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
17: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร ร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่าอีก9ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำ
3: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี้โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้แต่ละอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
18: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะไปดูเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะทิ้งท้ายสัปดาห์ลบไป 9.57 จุดค่ะเวลานี้ยืนอยู่ 1,529.55 จุดวอลุ่มก็ 9,558 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1คือตัวเดลต้านะคะ328บาทค่ะลบ6บาทฮาน่า33.25ลบ2บาทค่ะ CPO 46.75ยังไม่เปลี่ยนแปลง KTB 34.25บวก50สตางค์ปตท. PTT 36.50นะคะลบไป75สตางค์หรือว่า 2.01% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้ค่ะส่วนมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะต่อเนื่องสำหรับไอ้การลงทุนวันนี้นะคะแต่ก็ยังไงก็คงจะต้องดูหุ้นในระยะนี้ด้วยนะคะจะมีหุ้นที่ถูกยกเลิกขายช็อตด้วยนะคะเมื่อวานที่ออกมามีทั้งหมด12หุ้นนะตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างทบทวนมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายเพื่อที่จะได้ใช้บังคับมาตรการสามารถยกระดับความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาก็เปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหัวข้อก็คือการปรับปรุงมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นวันที่13ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะมันจะมีการใช้มาตรการจะมี12หุ้นที่ถูกยกเลิกมาตรการช็อตเซลล์ก็คือ ITC AH CPA XT DCC Mali เนอ Sabina นะคะ Chepe SAT SCCC SGC แล้วก็ TIP H นะคะอันนี้ก็เป็น12หุ้นนะคะเปิดให้เห็นจะถูกยกเลิกขายช็อตส่วนบรรยากาศการลงทุนที่นักวิเคราะห์เขามองมีมุมมองต่อการลงทุนสำหรับวันนี้นะคะดูกันสักนิดหนึ่งมุมมองของทางด้านบล. CGSI มองเป็นสัญญาณดีเพราะว่ามันมีการประชุมของทางโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะอันนี้อาจจะช่วยให้เป็นมุมมองที่ทำให้ตลาดเป็นภาพบวกได้จากประเด็นนี้ด้วยนะคะ CGS เนี่ยเขามองวันนี้การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยค่ะ2วัน14-15โดยเฉพาะการเข้าถึงชิป 200ของ NVIDIA จากบริษัทเทคโนโลยีจีนเขาก็ได้นำตัวเด่นไปก่อน2ตัวนะคะ BJC กับ ERW นะคะเป็น2ตัวส่วนทางด้านมุมมองของนักวิเคราะห์ Financial Cyrusวันนี้ก็มองตลาดคาดว่าเซ็นดีเด็กซ์ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัวขึ้นทดสอบไฮเดิม1545บวกก่อนที่จะเกิดสงครามหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ยังคงผ่อนคลายแล้วก็กระแสเงินทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องโดยมีสัญญาณเชิงบวกจากรองสุทธิในอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะคะที่หนาแน่นมากในช่วง2วันที่ผ่านมาค่ะตลาดยังคงให้น้ำหนักกับพัฒนาการเชิงบวกด้านความสัมพันธ์และก็เศรษฐกิจของ2ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของโลกจากการพบกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงแม้บอนด์ยิลด์และเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับสูงและตลาดเพิ่มโอกาสเป็น50%ที่เฟดอาจจะต้องพลิกกลับมาขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นด้านผลประกอบการไตรมาส1ปี2026นะคะโดยรวมที่คาดว่า10%จะส่งผลให้ EPS ปี2026ทยอยถูกปรับประมาณการขึ้นล่าสุดตัวเลขคาดการ EPS นะคะขึ้นมาเป็น95บาทค่ะหุ้นเด่นวันนี้ก็จะ AOT นะคะแนวรับ52บาทแนวต้าน55ค่ะส่วนบลอดาโอประเทศไทยคาดการตลาดมีความผันผวนแต่ว่ามีแนวโน้มตอบรับเชิงบวกจากความสำเร็จในระดับหนึ่งของการหารือกันระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะหุ้นขนาดใหญ่อย่างเดลต้าก็ยังเป็นตัวชี้นำตลาดต่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรายงานกำไรงวดไตรมาส1ปี2026ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยก็จะทำให้มีแรงเก็งกำไรในหุ้นรายตัวตามผลประกอบการนะคะการเมืองและมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ก็เป็นประเด็นปัจจัยสำคัญนะคะที่เดี๋ยวรอฟังผู้ประกอบการ35คนที่จะเจอนายอนุทินค่ะมีการเปิดรายชื่อเจ้าสัว CEO 10กลุ่มธุรกิจที่จะเข้าร่วมวงหารือชี้แนะรัฐบาลวันนี้กำหนดการคือ5โมงเย็นนะคะ17นาฬิกายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเปิดเผยเจ้าสัวที่จะมาก็คือกลุ่ม CP ค่ะแล้วก็กราฟแล้วก็สหพัฒน์พิบูลเซ็นทรัลรีเทลปูนซีเมนต์ชอการช่างปตท.เดอะมอลล์กรุ๊ปแล้วก็วานะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวบ้านเราจะมีประเด็นแบงก์ชาติมีมติให้ต่ออายุมาตรการผ่อนปรนอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน LTV ค่ะสรุปคือแบงก์ชาติมีมติให้ต่ออายุ LTV สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีนะคะจนถึงวันที่30มิยอนี้เฮ้ยไม่ใช่สิ30มิถุนายน2570นะคะปีหน้าเพื่อช่วยพยุงแล้วก็กระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวหุ้นได้ประโยชน์ก็คือ SCB TTB สุภาลัยแล้วก็สิริค่ะส่วนผลประกอบการไตรมาส1ปี2026ก็มีความเคลื่อนไหวภาคธุรกิจวันนี้นะคะคือวันสุดท้ายของการรายงานผลประกอบการงวดไตรมาส1ปี2026ราคาหุ้นก็จะเคลื่อนไหวตามงบที่ออกมาค่ะรวมถึงแนวโน้มไตรมาส2ปี2026ที่จะเริ่มเห็นผลประกอบการจากสงครามผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะประเมินกำไรไตรมาส1ปี2026ของตลาดไว้ที่ 2.8 แสนล้านบาทนะคะก็คือบวก 3% ปีต่อปีนะคะส่วนกลุ่มโรงกลั่นก็ทำกำไรโดดเด่นนะคะเช่น SPRC รายงานกำไรสุทธิไตรมาส1สูงถึง 7.3 พันล้านบาทโดยได้รับอานิสงส์หลักๆเลยจากกำไรสต๊อกน้ำมันมูลค่า5.6พันล้านนะคะจากผลของราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตตะวันออกกลางค่ะส่วนหุ้น CPO นะคะปรับตัวขึ้นแรงถึง 5.7% ค่ะหลังจากรายงานกำไรสุทธิไตรมาสแรกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หนุนธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่แข็งแกร่งไปนะคะส่วนธนาคารกสิกรไทยเคแบงก์ก็สนับสนุนสินเชื่อทางธุรกิจมูลค่า3,000ล้านบาทให้แก่บริษัท PTT Tank Terminal จำกัดนะคะเสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานกลุ่มเซ็นทรัลทุ่มงบกว่า730ล้านบาทพัฒนา2โปรเจกต์ใหญ่ค่ะตอนนี้ป๊อปภูเก็ตกับท็อปอันนี้จะมาซื้อเจาะกลุ่มกำลังซื้อไฮเอ็นนักท่องเที่ยวนะคะส่วนรายงานกำไรตลาดที่เก็บรวบรวมข้อมูลล่าสุดเนี่ยกำไรเซ็ตที่ส่งมาแล้วประมาณ280,000ล้านถ้ารายงานครบวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2.8ถึง2.9แสนล้านอันนี้จะใกล้เคียงกับที่คาดไว้นะคะดาวโอคาดไว้ที่2.84แสนล้านฟันโฟตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้เงินบาทเมื่อวานนี้14พฤษภาคมนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยสูงถึง2,879ล้านเลยทีเดียวค่ะตลาดตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม16,484ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ345ล้านขณะที่ยูพันธบัตรอายุ5ปีทรงตัวที่ 1.55% ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 32.33 นะคะแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรอผลหารือระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็จีนค่ะการซื้อขายกระดานรายใหญ่ Big Lots KBank มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่377ล้านบาทนะคะเฉลี่ยราคาเฉลี่ยของ KBank ก็197บาท16สตางค์ต่อหุ้นค่ะส่วนปัจจัยต่างประเทศก็สั้นหน่อยช่วงนี้ก็ดูแค่เรื่องสีจิ้นผิงกับทรัมป์ที่เขาหารือกันก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะทำให้หนุนตลาดหุ้นเอเชียด้วยนะคะแล้วก็หุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องนี้ทรัมป์และสีจิ้นผิงเขาหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนบลล็อกคิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนี1,520ถึง1,300นะคะแนวต้านก็1,520ถึง1,530แนวต้าน1,545ค่ะได้แรงหนุนจากผลการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนในวันแรกอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกวันนี้ก็ให้หุ้นเด่นเป็นกราฟนะคะ72บาท25ราคาเป้าหมาย TNP 3บาท79ค่ะเป็นราคาเป้าหมายสำหรับวันนี้นะคะเป็นภาพกลยุทธ์การลงทุนมุมมองของนักลงทุนแต่ละค่ายนะคะนำมาให้เป็นแนวพิจารณากันสำหรับในส่วนของผู้ฟังที่ติดตามฟังเราอยู่ในเวลานี้นะคะช่วงนี้ราคาหุ้นบ้านเราก็ติดบวกหลายวันติดกันละโดยมีตัวเดลต้าหุ้นหลักนี่แหละเข้ามาช่วยนะส่วนค่าเงินก็วันนี้อย่างที่ว่ากันไปอ่อนค่าลงนะคะอ่อนค่าลงมุมมองของกรุงไทย Global Market จากไอ้ธนาคารกรุงไทยคุณภูนพาณิชย์พิบูลเนี่ยค่ะเป็นนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของกรุงไทย Global Market ก็มองวันนี้ว่ากลับมาทยอยอ่อนค่าลงเข้าใกล้โซนแนวต้าน32บาท50แกว่งตัวในกรอบ32บาท30ถึง32บาท45กดดันโดยการปรับตัวขึ้นของทั้งเงินดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยิว10ปีสหรัฐที่ได้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มความคาดหวังของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดโดยล่าสุดผู้เล่นในตลาดให้โอกาส50%ที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้นะคะท่ามกลางรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาสดใสค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ค่ะยังต้องตามอยู่นะคะส่วนแนวโน้มของเงินแนวโน้มค่าเงินบาทตามการแข่งค่าของเงินดอลลาร์แล้วก็ปรับตัวลงของทองคำไว้นะคะซึ่งอาจจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าทดสอบที่32บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐได้ไม่ยากการอ่อนค่าของเงินบาทอาจจะถูกชะลอตัวแถวโซนแนวต้านดังกล่าวได้บ้างนะคะวันนี้เรามีนัดกับอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความค่ะผู้ฟังซึ่งวันนี้ประเด็นหลักๆเลยที่จะคุยพอดีว่ามันเป็นดราม่าอยู่ของตระกูลเอางี้แล้วกันทรายกับพายสกอตหลายคนคงได้ยินชื่อนี้นะในหลายวันมานี้นะคะเราจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับมรดกการโอนที่นะคะบุฟังมีคนพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันการโอนยกสมบัติให้ลูกให้หลานเนี่ยคือตอนที่เรายังไม่ได้เสียชีวิตก็ต้องรีบทำให้จบนะคะต้องรีบทำให้จบถ้ายังไม่เสียชีวิตนะเพราะว่าเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นประเด็นมากๆเลยถูกไหมใครมอบให้ใครคนนั้นมอบให้คนนั้นพินัยกรรมฉันก็มีของเธอก็มีมันไม่จบอะพี่น้องถึงขั้นขัดแย้งกันไปก็เยอะแยะมากมายวันนี้จะคุยเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ชัยยงจะเข้ามาซึ่งประเด็นนี้มีคนสงสัยมาเยอะเหมือนกันที่ดิฉันหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่ามีข้อถกเถียงในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเต้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: อาจารย์มาคุยเรื่องของการโอนมรดก
5: ครับ
4: ที่ดงที่ดินให้กับลูกๆหลานๆนะค
5: ครั
4: ะ
5: บ
4: ถ้าบุคคลนั้นยังอยู่มันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะอาจารย์นะแต่ถ้าบุคคลที่เป็นคนโอนเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็จะลําบากการโอนเนี่ยอาจารย์คือสมมุติว่ากไก่เนี่ยจะโอนให้ลูกมันจะง่ายกว่าโอนให้หลานใช่ไหมคือตอนนี้มันเป็นข้อถกเถียงระหว่างตระกูลหนึ่งที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ย
5: อ๋อ
4: การคิดภาษีมรดกอะไรอย่างนี้มันคิดต่างกันไหมจากพ่อแม่สู่บุตรกับภาษีมรดกแต่ถ้าเป็นปู่ย่าตายายสู่หลานอะไรพวกนี้มันจะเหมือนกันไหมคะอาจารย์
5: อ๋อครับผมก็มีความต่างกันครับคุณเตยครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่า บรรดาค่าธรรมเนียมกับค่าภาษีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางราชการเนี่ย อาศัยอำนาจตามกฎหมายเนี่ยมาเรียกเก็บนะครับมาเรียกเก็บโดยที่ผู้เสียเนี่ยเขาคงมันจะมีนะบางคนก็เต็มใจอย่างมากเลยในการที่จะเสียภาษีให้รัฐเป็นการช่วยรัฐช่วยชาติบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยอยากจะเสียตังค์ภาษีค่าธรรมเนียมนะครับแต่เนื่องจากว่ากฎหมายบังคับนะครับก็คงจำเป็นต้องเสียทีนี้พูดเฉพาะเรื่องของการโอนที่ดินก่อนนะครับการโอนที่ดินเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรณีซื้อขายกันทั่วไปนะครับจะมีค่าธรรมเนียมของทางราชการที่ดินเนี่ยร้อยละ2บาทนะครับแล้วก็มีค่าอากรสแตมป์อีก50สตางค์ก็เท่ากับว่าร้อยละ10สลึงอันนี้เป็นการซื้อขายทั่วไปก็มีข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่พ่อแม่โอนให้ลูกแม่โอนให้ลูกเนี่ยนะครับ 100% แม่เป็นแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่พอพ่อโอนให้ลูกปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยหมายความว่ามีการจดทะเบียนสมรสกับแม่หรือมีการรับรองบุตรแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนนะครับจากร้อยละ2เหลือร้อยละ50สตังค์50สตังค์บวกกับค่าอากรอีก50สตังค์เท่ากับเสีย1บาทนะครับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยจำไว้ก่อนนะครับเสียแค่นี้แล้วจบเลยนะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการให้ทรัพย์สินแก่กันนะครับก็ในกรณีพ่อแม่ให้ลูกเนี่ยนะครับกฎหมายจะบังคับเรียกเก็บภาษีทรัพย์สินที่ให้แก่กันเนี่ยสำหรับลูกนะครับส่วนที่เกิน100ล้านส่วนถ้าต่ำกว่า100ล้านก็ไม่ต้องเสียส่วนที่เกินกว่า100ล้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกเนี่ยเสีย 5% นะครับกฎหมายตัวนี้เนี่ยบังคับกับการมอบทรัพย์สินให้กับลูกนะครับประเภทที่มีทะเบียนก็คือบรรดาที่ดินนะครับหุ้นรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับที่มีทะเบียนรถยนต์เนี่ยก็คงหาไอ้ที่เกินร้อยล้านไม่ได้หรอกยกเว้นจะโอน
4: ใช
5: ่โอนทั้งโกดังให้นะครับโอนรถยนต์
4: คนที่มีทั้งโกดังก็มีไงนะถ้าคนที่เขารวยจริงๆนะจ๊ะ
5: เนาะใช่นะครับรถเขาคันหนึ่งบางคันก็ตกเข้าไปสี่แค่ครึ่งร้อยเข้าไปแล้วนะครับหรือในกรณีที่เขาทำธุรกิจไงเขามีรถเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เบื่อไม่อยากทำจะโอนให้ลูกทีนี้โอนทีเดียวพอโอนทีเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกินร้อยล้านละนะครับก็อย่างที่ผมคุยเมื่อตอนต้นนะครับมันถูกบังคับให้เรียกเก็บเพราะนั้นมันก็จะมีเทคนิคแหละนะครับเขาเรียกว่าการวางแผนภาษีนะครับว่าจะดำเนินการยังไงให้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เสียถูกที่สุดนะครับเนี่ยอย่างกรณีตัวอย่างที่ว่าโอนรถที่ใช้ประกอบธุรกิจ50คันให้กับลูกเนี่ยมันเกินร้อยล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีทยอยโอนปีละ10คันปีละ5คันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนแต่ในแต่ละปีมันไม่เกินร้อยล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พูดถึงกรณีคนมีชีวิตอยู่นะครับโอนให้แก่กันนะครับสำหรับกรณีมรดกหมายความว่าเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีการตกทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเนี่ยตกทอดไปทางมรดกก็อันนี้ก็ค่าธรรมเนียมโอนก็ทำนองเดียวกันนะครับแต่ว่าภาษีเนี่ยเขาจะเรียกเก็บจากส่วนที่เกิน100ล้านนะครับถ้าเป็นลูกเนี่ยเสีย 5% แต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยเสีย 10% นะครับก็อันนี้เป็นภาษี
4: แล้วก็ไม่ถึงว่าหลานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเหรอคะอาจารย์น้องชายหรืออะไรเงี้ยหรอ
5: ครับน้องชายก็จะต้องเสียน้องชายเนี่ยยังถือว่าเป็นเครือญาติแต่ต้องเสีย 10% มีเฉพาะลูกเท่านั้นที่เสีย 5% ก็เวลาโอนมรดกเนี่ยเขาก็จะมีทั้งมรดกที่ไปแบบไม่มีพินัยกรรมกับมีพินัยกรรมนะครับก็ในกรณีมีพินัยกรรมเนี่ยก็มีการทำพินัยกรรมยกให้กับบุคคลนอกครอบครัวเนี่ยเยอะนะครับรวมทั้งยกให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรต่างๆก็เยอะอีกนะครับบรรดาผู้รับเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเสียภาษีตามที่ว่านี้นะครับก็อันนี้ก็คือกฎหมายบังคับอย่างนี้ทีนี้กลับมาเมื่อเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเนี่ยพ่อแม่โอนให้ลูกเนี่ยนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยก็คือ50ตังค์บวก50ตังค์เสีย1บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโอนข้ามเจเนเรชันปู่ย่าตายายโอนให้หลานอันนี้ไม่ใช่โอนให้ลูกแหละนะครับมันเป็นการโอนให้หลานพอโอนให้หลานเนี่ยเขาจะบังคับตามหลักเกณฑ์ของการซื้อขายคือต้องเสียเต็มแม็กนะครับเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของการเลี่ยงไง ปู่ย่าตายายเนี่ยอยากจะโอนให้กับหลานนั่นแหละแต่ว่าพอมาเจออันนี้เข้าปุ๊บเนี่ยมันก็เลยต้องไปโอน2ทอดทอดแรกเนี่ยโอนให้ลูกก่อนนะครับแล้วทอดที่2เนี่ยลูกถึงโอนให้ลูกของลูกอีกทีนึงพูดง่ายๆมันสุดท้ายมันก็ตกไปที่หลานนะครับอ
4: ัน
5: นี้ก็จะประหยัดประหยัดค่าธรรมเนียมด้วยประหยัดค่าภาษีได้ด้วยนะครับก็เป็นที่มาของคลิปที่คุณเคยพูดถึงกันนะครับว่ามีการโอนกัน2ทอดอะไรอย่างเงี้ยที่โอนกันสองทอดก็คือวัตถุประสงค์ตามนี้นะครับอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายเป็นเพียงวิธีการวางแผนการโอนทรัพย์สินเพื่อให้เสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีน้อยลง
4: เพราะของเขาอะทรัพย์สินเขาเยอะไงนี่เราว่าด้วยเรื่องของคนรวยนะจันเนาะ
5: ก็มันมีเทคนิคหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับจะใช้คำว่าเลี่ยงภาษีมันก็กระไรอยู่นะก
4: ็
5: นักภาษีทั้งหลายเขาใช้คำสุภาพหน่อยเขาเรียกว่าวางแผนภาษี
4: วางแผนภาษีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะก็ถูก
5: ไม่ผิดกฎหมายนี่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพียงแต่มีแท็กติกการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือต้องเสียอยู่ดีเพียงแต่จะเสียมากเสียน้อยแต่นั่นเองนะครับทีนี้เวลาที่จำเป็นจะต้องคือถ้าเกิดให้ในขณะมีชีวิตอยู่ร้อยละให้ลูกเนี่ยนะครับแล้วไม่เกิน20ล้านเรื่องพวกนี้เรื่องที่เราคุยกันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมรดกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทรัพย์มรดกไม่เกินร้อยล้านก็ไม่เกี่ยวอีกนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลคิดมากนะครับสำหรับท่านที่มีอยู่แค่19ล้านหรือมีมรดกอยู่80กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับก็อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของกฎหมายทั่วไปทีนี้ก็มีประเด็นนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะโอนให้ลูกเราเนี่ยตอนไหนดีนะครับระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่โอนให้เขาซะหรือรอไว้ให้เราไปซะก่อนแล้วค่อยโอนทางมรดกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ใจเรานะครับอยู่ที่ใจของเจ้าท่านเจ้าของทรัพย์สินว่าจะแบบไหนก็พิจารณาตามสมควรทีนี้มันมีประเด็นก็คือที่เป็นปัญหากันมากก็คือนี่แหละพ่อแม่โอนให้ลูกเนาะเสร็จแล้วก็หวังว่าเขาจะมาดูแลยามแก่เฒ่าอะไรเงี้ยปรากฏไม่เลยโอนให้แล้วเนี่ยพี่แกก็เล่นเอาไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ดูดำดูดีพ่อแม่อะไรเงี้ยนะครับเป็นข่าวเยอะแยะเนาะบางรายถึงขนาดกลับมาด่าว่าพ่อแม่ก็มีนะครับกลับมาบางทีลงไม้ลงมือกับพ่อแม่ก็ยังมีเลยอะไรเงี้ยนะครับสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะโอนให้เขาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีคำแนะนำนะครับว่าให้บล็อกที่ดินเอาไว้นะครับถ้าเป็นของลูก 100% เต็มเลยเนี่ยเขาอาจจะจำหน่ายจ่ายโอนไปให้เราเจ็บใจเล่นเพราะนั้นเราบล็อกเอาไว้นะโดยวิธีการจดทะเบียนนะครับสิทธิ์ที่เก็บกินหรือสิทธิ์ที่เหนือพื้นดินก็ได้หรือจดมันทั้ง2 อย่างก็จะเสียค่าธรรมเนียมไม่มากนะครับแล้วก็จดแบบว่าเราเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยมีสิทธิ์ในสิทธิอันเนี้ยในสิทธิในการใช้ที่ดินแปลงเนี้ยตลอดชีวิตเรานะครับ
4: ค่ะ
5: ทีนี้พอจดทะเบียนอันนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยเขาขายไม่ได้แล้วนะไม่มีคนมาซื้อแล้วเพราะมันติดไอ้ตัวภาระตัวนี้นะครับแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สอยต่อไปได้นะครับก็จดแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะตายตัวนะเกิดวันดีคืนดีเนี่ยนะครับเราถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่60ล้านอย่างเงี้ยนะครับแมวนะอันนี้ให้ลูกเด็กขายไปดีกว่าแล้วเขาจะขายเรื่องเขาก็ไปยกเลิกทะเบียนนี้ได้นะครับก็จดไว้ก่อนนะครับกันเอาไว้ดีกว่าที่จะเจ็บใจทีหลัง ครับ
4: นะคะนี่อาจารย์พูดถูกแล้วทุกอย่างให้กันไว้ดีกว่าแก้เนาะทำอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะมีคนพูดถึงไปเยอะเลยหรือว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะในส่วนของปู่ย่าตายายเนี่ยอันนี้ก็คือแบ่งอย่าเพิ่งแบ่งหมดครับบอกล่าสุดเก็บให้ตัวเองบ้างนะอันนี้ก็ด้วยเหมือนกัน
5: คือลูกหลานนะคุณเตยนะลำพังลูกเราเนี่ยมันก็โอเคอ่ะน่าจะเชื่อฟังเรานะครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วเขาก็มีครอบครัวเนาะมีบุคคลข้างนอกเนี่ยมาเป็นคู่
4: ก็จะม
5: ี
4: คนที่3ที่4ที่อะไรของ
5: เออนะครับแล้วไอ้คนที่บุคคลภายนอกครอบครัวก็ยังมีคนของเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปั่นกันไปปั่นกันมาไอ้ลูกเราที่เคยเชื่อฟังเราดีๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้
4: ใช่ฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะ
5: ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์ให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการโอนที่ จากบิดามารดาให้บุตรหรือว่าจากบิดามารดาให้หลานมันต่างกันยังไงนะคะเนี่ยก็เรื่องของค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีมันก็ต่างกันแล้วนะฝากจาก SCB Wealth นะคะล่าสุดปรับกลยุทธ์แนะนำการลงทุนรับเศรษฐกิจโลกผันผวนเดินหน้ายกระดับการให้คำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า Sure Your Wealth in Part นะคะซึ่งก็สร้างเส้นทางความมั่งคั่งในปัจจุบันที่เชื่อว่าการบริหารความมั่งคั่งเนี่ยไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปและไม่สามารถกำหนดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่เป็นเส้นทางที่ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงค่ะมีนายสอนชัยสุเนตา CFA Deputy Head of High Network and Influence Banking นะคะของ SCB ค่ะที่ออกมาพูดถึงโลกการลงทุนตอนนี้ข้อมูลลงทุนมันมีเยอะเข้าถึงก็ง่ายความท้าทายผู้ลงทุนก็ที่มีอยู่ตัวเลือกมากเกินจนไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจใช่ไหมคะในเฉพาะในช่วงเวลาเศรษฐกิจผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงทั้งเงินเฟ้อภาวะดอกเบี้ยความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์อะไรเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจนะคะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นภายใต้บริบทนี้ SCB Wealth ค่ะมองคุณภาพของคําแนะนํามีความสําคัญกว่าปริมาณของข้อมูลคําแนะนําที่ดีควรต้องครบถ้วนเข้าใจง่ายมีโครงสร้างชัดเจนเชื่อมโยงกับเป้าหมายชีวิตของลูกค้าไม่ใช่เพียงการนําเสนอข้อมูลเชิงลึกหรือผลิตภัณฑ์จํานวนมากจึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถมองภาพรวมการลงทุนได้อย่างชัดเจนและก็สอดคล้องเป้าหมายการลงทุนของตนเองมากขึ้นบนระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้แนวคิดตอกย้ําคําว่า core value นะคะเรื่อง hyperpersonalization นะคะของ SCB Wealth ค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณนะคะคือการนำการเดินทางมาช่วยใช้อธิบายการลงทุนให้เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะผ่านรูปแบบทริปที่แตกต่างกันตามสไตล์แล้วก็ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเพราะการเดินทางที่ไม่มีทริปใดเหมาะสมกับทุกคนหรอกค่ะการลงทุนก็ไม่มีเส้นทางเดียวที่ตอบโจทย์ทุกคนเช่นกันแต่ละคนมีจุดหมายปลายทางต่างกันระยะเวลาก็ไม่เท่ากันความเสี่ยงแต่ละคนยอมรับได้ก็แตกต่างกันเขาจัดเส้นทางการลงทุน3รูปแบบนะคะ1คือชิลทิปค่ะสะท้อนการลงทุนที่แบบไม่หวือหวาให้ความสำคัญกับการหาโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากนะคะเน้นความสบายใจนะคะตัวกองทุนแนะนำเช่นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ5ได้แก่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์อินคัมและก็กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติเอสเซสคอร์พอร์ตโฟลิโอไลฟ์นะคะแล้วก็2คือออนเดอะโรดทริปค่ะเป็นสะท้อนการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างการเติบโตความเสี่ยงแต่ยังมองหาโอกาสให้พอร์ตสามารถเติบโตมากขึ้นสำหรับผู้ที่มองหาความสมดุลระหว่างการเติบโตแล้วก็ความสบายใจยอมรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็เช่นกองทุนผสมที่ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi Asset Coreพอร์ตโฟลิโอภายใต้การบริหารจัดการของ BlackRock นะคะบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือจะเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation นะคะภายใต้การบริหารของ SCB Julius Baer และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SCB CIO ภายใต้การบริหารของ SCB CIO ค่ะก็ทั้ง3กองทุนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ5นะคะ3 Adventure Trip อันนี้สะท้อนมุ่งแสวงหาโอกาสการเติบโตในระยะยาวค่ะพร้อมรับความผันผวนสูงขึ้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่ลงทุนแล้วก็เปิดรับความท้าทายเปรียบเสมือนทริปผจญภัยที่ตื่นเต้นแล้วก็ค้นพบปลายทางที่แตกต่างมากขึ้นอันนี้ก็จะมีความเข้าใจความพร้อมความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันเช่นได้แก่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น USระดับความเสี่ยง6ที่เน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกากองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซมิคอนดักเตอร์ระดับความเสี่ยง7แล้วก็เน้นผลตอบแทนการลงทุนในบริษัทผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกองทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่วางบทบาทเป็นเสมือนพาสปอร์ตของพอร์ตการลงทุนที่ช่วยเปิดประตูให้ผู้ลงทุนเข้าถึงโอกาสในตลาดโลกได้ด้วยนะคะก็เสริมสร้างกระจายความเสี่ยงในทุกมิติของสกุลเงินค่ะสะท้อนการผสานระหว่างเทคโนโลยีและคนอย่างสมดุลโดยการนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ในยุคความมั่งคั่งที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของเงินทุนการรักษาสภาพคล่องการวางแผนการศึกษาบุตรการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณนะคะการให้คำแนะนำด้านการลงทุนต้องก้าวข้ามการมองเพียงแค่ผลตอบแทนไปสู่เป้าหมายของชีวิตค่ะโดยรวมของลูกค้าเขาก็ออกแบบเส้นทางการลงทุนที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริงนะคะเมื่อโลกของการลงทุนไม่มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับคุณสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การหาคำตอบที่ดีที่สุดในภาพรวมแต่คือการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคลิกของคุณนะคะ ฝากกันไว้สำหรับกองทุน SCB CIO ได้ให้ธนาคารเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนะคะซึ่งธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นตัวแทนการสนับสนุนซื้อขายกองทุนรวมกับ SCB AM ค่ะกองทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศอาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนรวม SCB GM Core และ SCB GM Life เหมาะไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอนะคะแล้วก็กองทุนรวม SCB GM Core A กับSCB GM Life เหมาะสำหรับการจัดการลงทุนในต่างประเทศโดย BlackRock Singapore Limited ภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายด้านการจัดการลงทุนตามที่โครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย์ค่ะก็ศึกษาได้จากเว็บไซต์นะคะเพิ่มเติม www.scbam.com นะคะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่02-777-7777ค่ะเดี๋ยวเราจะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะ
3: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะบุฟังคะวันนี้นะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะสำหรับประเด็นวันนี้เนื่องจากวันพืชมงคลเมื่อกลางสัปดาห์นะคะไทยพร้อมเป็นต้นแบบความยั่งยืนด้วยโมเดลของข้าวที่นำร่องการผลิตข้าวหอมมะลิคาร์บอนต่ำและพิสูจน์ที่เห็นว่าธุรกิจเกษตรกรสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเติบโตและมูลค่าเพิ่มรายได้เพิ่มไปพร้อมกันได้อย่างไรบ้างนะคะจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์มงคลค่ะอาจารย์มงคลคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณเตยครับ
4: ค่ะ
10: แล้วก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับ
4: ค่ะ
10: ก็ วันนี้น่าจะพูดจากเรื่องที่สืบเนื่องมาจากวันที่เราอาจจะลืมเลือนไปทั้งจากคนของสังคมเมืองนะก
4: ็
10: คือวันพืชมงคลใช่ไหมคุณเตย
4: ใช่ค่ะ
10: แต่ถ้าคนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วคนที่เคยคุกคีกับเรื่องชนบทเนี่ยเรื่องนี้มีความสำคัญกับขวัญกำลังใจของเกษตรกรแล้วก็โดยเฉพาะชาวนานะครับซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศซึ่งคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาเพราะพิธีพืชมงคลเนี่ยเป็นพิธีที่พระราชทานที่เรียกว่าพันข้าวนะซึ่งปีนี้ท่านพระราชทานถึง 7,000 นะ 7,000 สายพันธุ์ซึ่งเป็นทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวหอมและข้าวกอขอแล้วก็รวมจนถึงเป็นอะไรที่มีการเสี่ยงทายซึ่งเป็นขวัญกำลังใจที่ทำให้เขาเรียกว่าเจริญงอกงามสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่จะพ่อปลูกเพื่อแสดงถึงฤดูกาลใหม
4: ่
10: ก็เป็นขวัญมิ่งขวัญและสิริมงคลกับอาชีพเกษตรกรรม
4: ใช่ค่ะแต่ยังเห็นนายกอนุทินไปวิ่งเก็บข้าวกับเขานะอาจารย์เมื่อวันที่13ที่ผ่านมาค่ะ
10: ครับก็เรียนเรื่องนี้ว่าอาชีพการปลูกข้าวเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะเสนอมุมมองที่เรียกว่ามันเป็นการที่เราสามารถทำให้คนมีรายได้สูงได
4: ้ค่ะ
10: เชื่อไหมคุณเตยว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งประเทศเล็กนะซึ่งใหญ่กว่าเชียงใหม่2เท่าเองนะ
4: ค่ะ
10: แต่เกษตรกรเขาเนี่ยมีรายได้สูงกว่าคนไทยถึง165คนต่อ1คนนะเพราะว่าเขาใช้สมองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยทำเพราะนั้นสิ่งที่พรของแผ่นดินที่เตือนเราให้ทำเรื่องข้าวหรือกินเนี่ยอยากจะ

0: ถึง200 ตันล้านตันนะแล้วอาจจะสร้างเครดิตคาร์บอนให้เราถึง200 ล้านบาทถ้าทำดีๆก็จะเพิ่มขึ้นอีก10 เท่ากลายเป็น 2,000 ล้านก็ได้นะครับเพราะนั้นการทำนาข้าวที่มีสมองและเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเป็นแหล่งเก็บขั้วแรกคาร์บอนสุทธิในการจัดการต่างๆได้ซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าล้ำหรือเกินกว่าคนธรรมดาจะเขาเรียกว่าจะทำได้นะจริงๆก็คือถ้าเราพวกเราทำอย่างเขาเรียกว่าปราณีตแล้วก็ใส่ใจเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็จะรู้ซึ้งถึงเขาเรียกว่าความมหาศาลของมันของเม็ดข้าวคุณเตยเคยได้ยินไหมว่าข้าวเม็ดละหม้อกอละเกวียน
1: ได้ยินค่ะแต่ไม่ได้ยินนานแหละค่ะ
0: เป็นของแม่เขาเรียกว่าโพศพเนี่ยนะซึ่งเราถือว่าต้องเคารพชามข้าวที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยที่เรียงอย่างสวยแล้วก็หอมจริงๆก็คือจิตวิญญาณของคนที่มีภูมิปัญญาบรรพบุรุษเราแล้วสร้างวัฒนธรรมที่ให้เกียรติชีวิตนะแม้กระทั่งในคนเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังว่าคำอวยพรที่ดูมหัศจรรย์ก็คือเม็ดละหม้อกอละเกวียนเนี่ยมันวาดฝันว่าผลผลิตของข้าวเนี่ยจริงๆลดเหลือมากสะท้อนถึงการทำนาแบบปาณีตเอาใส่ใจจากข้าวเพียงเม็ดเดียวถ้าฟูมฟักด้วยดินดีน้ำถึงแล้วก็ใส่ใจมันเนี่ยจะเติบโตเป็นกอใหญ่แล้วจากกอใหญ่นั้นสามารถขยายพันธุ์แค่2 ครั้งเท่านั้นเองนะจะเท่ากับ1 เกวียนนึกประมาณราวๆ40,000 เม็ดนะจาก1 เม็ดเท่านั้นเนี่ยมันสามารถขยายไปถึง40,000 เม็ดได้ทีเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ความมหัศจรรย์ของอุดมสมบูรณ์ซึ่งความเคารพของพระแม่โพศพเนี่ยมันจริงๆก็คือต้องรักษาดุลยภาพของธรรมชาติซึ่งเราส่งต่อรุ่นถูรุ่นแล้วระยะหลังเนี่ยเรา 4-50 ปีเนี่ยเราก็ลืมเลือนพวกนี้ไปวันนี้ผมคิดว่ากระแสต้นทุนและพลังงานเนี่ยมันกระตุกให้เรานึกถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังไอ้ธรรมเนียมญี่ปุ่นเนี่ยก่อนจะกินข้าวคุณเตย
1: เขาจะเขาจะไหว้ใช่ไหมเขาจะขอบคุณ
0: ไหว้เขาเรียกว่า
1: เตยดูในซีรีส์ค่ะเตยดูซีรีส์ญี่ปุ่นใช่
0: นี่ถ้าจะคามิมัสเนี่ยก็คือก่อนเริ่มมื้ออาหารเนี่ยก็ต้องเป็นรากศัพท์ที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพอย่างสุดสูงสุดเพื่อให้คนว่ามื้อหนึ่งเนี่ยไม่เพียงมีข้าวอาหารหรือพืชพันธุ์ที่เสียสละมาหล่อเลี้ยงเราเนี่ยจริงๆเกษตรกรก็หลังกดหลังแข็งปรุงอาหารให้เราเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจริงๆถ้าเราพัฒนาตั้งแต่พันข้าวซึ่งพันข้าวที่ดีนั้นมันสามารถลดระยะเวลาของการเพาะปลูกซึ่งเดี๋ยวนี้สามารถทำอยู่ในระยะ3เดือนเสร็จๆเนี่ยก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นการระยะเวลามันสั้นก็ทำให้การปลูกหรือการใช้ทรัพยากรก็น้อยและที่สำคัญคือวิธีเขาเรียกว่าเปียกสลับแห้งคุณเตยคงได้ยินที่เราเอาน้ำใส่เข้านาแล้วก็เอาน้ำออกวิดน้ำเข้าวิดน้ำออกจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยบรรยากาศมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัจจุบันน้อยคนที่จะทำก็ปล่อยทิ้งมันสามารถลดไอ้ก๊าซเรือนกระจกที่เขาเรียกมีเทนตรงนี้ได้ถึง30%แล้วก็ตุ้นให้ข้าวเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์หรือที่ดีแล้วก็ทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยและที่สำคัญคือลดต้นทุนปุ๋ยยาโดยถึง40%ด้วยแล้วที่สำคัญอีกอันหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วถ้าเราไม่เอาฟางข้าวไปเผาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดอุ่นไอ้ 2.5 เรื่องนี้อย่างจริงจังเลยซึ่งระยะหลังเนี่ยคนทิ้งๆคว่างๆก็เนื่องจากว่าบอกไม่คุ้มบ้างไม่คุ้มต้นทุนเป็นจริงถ้าเริ่มต้นจากพันธุ์พืชที่ดีแล้วก็ภูมิฟักอย่างดีเนี่ยเม็ดละหม้อกอละเวียนเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่า ข้าวนี่มัน

0: ขยายพันธุ์ได้โดยจาก1เม็ดเป็น40,000เม็ดได้โดยรวม
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วถ้าสมมติเราทำอย่างที่หลักของทั่วไปเนี่ยที่เป็นข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยพอเราสามารถเปลี่ยนข้าวทุกคำเนี่ยทำให้ลมหายใจของโลกเนี่ยมันสะอาดขึ้นแล้วถ้าใส่พันธุ์ที่ดีเข้าไปเนี่ยมันสามารถขายได้4-6เท่านะคุณ
1: ค
0: เต
1: ่ะ
0: ้
1: โอ้โห
0: และนี่
1: สร้างมูลค่าได้เยอะอีกเนาะค่ะ
0: ประมาณตันละถึง40,000-60,000บาทอันนี้ได้ชัดเลยเพราะว่ามันมีพิสูจน์มาแล้วหลายพื้นที่และทำได้อย่างจริงจังเพียงแต่ผู้ประกอบการแล้วก็ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับผลผลิตนี้แล้วก็มาตรฐานสัญลักษณ์ของการรับรองมาตรฐานการปลูกที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีเรื่องนี้อย่างจริงจังท่านระยะหลังคุณเตยลองไปดูในข้าวที่เป็นถุงๆเนี่ยจะมีมาตรฐานอันนี้แล้วก็บอกเลยว่าเป็นข้าวที่เขาเรียกโลคาร์บอนนะขายได้ราคาดีในต่างประเทศนะครับในยุโรปเนี่ยในสหรัฐอเมริกาก็ขายได้เพราะว่ามันเป็นระดับความเชื่อถือแล้วยกระดับให้ธรรมชาติที่ไม่ทำลายและแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างจริงจังนะอย่างจริงจังเพราะนั้นสิ่งที่เรากินข้าวอร่อยเนี่ยมันเท่ากับว่าเราดูแลคนกินด้วยแผ่นดินที่ปลูกด้วยแล้วทำให้ลมหายใจของโลกนี้สะอาดขึ้นเราก็ได้รับไอ้ตรงนี้ได้ดีเพราะนั้นข้าวคาร์บอนอิ่มท้องอิ่มใจก็กู้โลกได้ทุกคำคุณเตยน
1: ะ
0: ก็ข้าวที่เราเลือกเนี่ยเปลี่ยนโลกได้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถทำอย่างจริงจังได้ครับคุณเตย
1: ค่ะคือถ้าลองปรับเนี่ยมันก็เป็นสร้างมูลค่าอย่างที่อาจารย์พูดมาตลอดทุกครั้งเหมือนกันนะเนาะเพิ่มมูลค่าตั้งหลายเท่านะอาจารย์แต่ว่าจะกลับไปแบบนั้นได้อีกไหมล่ะถ้าเทียบดู
0: ต้องได้ครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราทำกันอย่างจริงจังเนี่ยมันอย่างที่เรียกว่าถ้าเราทำให้มันเกิดมรรคผลที่และเรียกสำคัญว่าเป็นไปได้จริงครับเพราะว่าหยาดเหงื่อนะสู่เป็นเรื่องหยดของปัญญาแล้วก็บทเรียนที่เมื่อกี้ผมเล่าถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นทางรอดใหม่ของชาวนาไทยซึ่งต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพราะว่าอาชีพกระดูกสันหลังของชาตินั้นไปต่อได้แน่ๆเพราะซีกโลกที่ประเทศที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าเชียงใหม่แค่2เท่าเองนะคุณเตย
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้อันดับ2ของโลกมูลค่าถึง5ล้านล้านบาท
1: ทำไมเขาถึงทำได
0: ้ทำได้เพราะว่า1คนเนี่ยของคนในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาสามารถมีรายได้เท่ากับเกษตรกร165คนตัวนี้ที่ไม่ใช่วางเงินเลยคุณเตย
1: ค่ะ
0: มันเพราะผมก็ทำงานหนักเปลี่ยนวิธีคิดจากการใช้แรงงานมาใช้สมองและนวัตกรรมเทคโนโลยีเริ่มต้นที่เรียกว่าไม่รอฟ้าฝนไม่เดาสุ่มเพราะว่าเขาปลูกพืชทั้งหมดเนี่ยอยู่ในที่เรียกว่าในโรงเรือนระบบปิดทุกตัวอย่างไอ้เมลอนที่คนทำอยู่แล้วก็ได้ผลได้ดีเพราะว่าผลของเมลอนเนี่ยถ้าระบบของน้ำหยดเนี่ยผ่านสมาร์ทโฟนเมลอนเนี่ยจะหวานคงที่ทุกลูกเลยครับจากลูกที่ขายกันหลักสิบซึ่งถ้าขายกันแบบนิ่งๆว่างๆปลูกแบบอันนั้นทั่วไปก็50บาทถึง80บาทสามารถขยับไปถึง300ถึง800บาทถ้าลูกอยากใช้คุณภาพกันมาการันตีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้กับลูกค้าจริงๆข้าวไทยก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยปลูกข้าวที่ดีที่สุดในโลก
1: สมัยก่อนเนาะการส่งออกของเราก็อันดับหนึ่งนะจานข้าวหอมมะลิข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ถ้าเราเสริมไปแต่ตอนหลังมาก็โดนแย่งไปหมดนะจาน
0: ตกอย่าไปเน้นปริมาณต้องเน้นที่คุณค่าเพราะว่าถ้าข้าวอินทรีย์แบบปาณิที่เราเน้นถึงถ้าปักจำแบบลักษณะที่เราเรียกว่าเปียกสลับแห้งมันสามารถลดก๊าซมีเทนนะแล้วก็ประหยัดไอ้ปุ๋ยไนเตรตต่างๆประหยัดน้ำผลลัพธ์ก็คือลดต้นทุนปุ๋ยและยาไปถึง140
1: ค่ะ
0: และที่สำคัญข้าวเนี่ยมันสามารถไลเบอรี่หรือสรรพสีของอะไรต่างๆพันข้าวที่พิธีพืชมงคลเนี่ยที่แจกก็มีข้าวพัทลุงด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วผมไปกินที่ภูเก็ตเนี่ยร้านโรงแรม5ดาวนะเสิร์ฟข้าวพัทลุงด้วยนะครับเป็นอะไรที่อร่อยจริง
1: ยังไม่เคย
0: ๆ
1: ก
0: น
1: ิน
0: ะ
1: เ
0: ค
1: ล
0: ร
1: ย
0: ับ
1: ค่ะ
0: เพ
1: อ
0: รา
1: า
0: ะ
1: จ
0: ว
1: า
0: ่
1: รา ย์อยากกินเลย
0: เพราะมันผ่านการที่เรียกว่าวิจัยมาแล้วว่าผลมันมีการสานต้านอนุมูลอิสระ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยซึ่งขายเป็นลักษณะที่ไม่มีราคาเป็นขายสินค้าไลฟ์สไตล์สามารถเปลี่ยนใช้ตลาดโลกและควักจ่ายได้สำคัญเลยเรื่องนี้
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จริงไม่ได้มีปัญหาเราไม่จำเป็นต้องบุกรุกป่าเพิ่มหรือเพิ่มมาประสิทธิภาพจากที่ดินเดิมแต่ยิ่งมันมาด้วยเทคโนโลยีกับเมล็ดสายพันธุ์ที่ดีและที่สำคัญถ้าหากว่าเกษตรกรเนี่ยมีแปลงเล็กเราอย่ารวมเราอย่าอยู่คนเดียว
1: ค่ะ
0: เราต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีสูงๆใช้ AI วิเคราะห์ดินหรือวิเคราะห์อะไรต่างๆก็สามารถสร้างอำนาจต่อรองแล้วสร้างเขาเรียกว่าแบรนด์หรือยี่ห้อของเราซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดเนี่ยรวมทั้งโรงสีของเราเองนะครับเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยคุณเตย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นสิ่งที่เรื่องราวที่บอกเล่าหรือยี่ห้อที่เป็นถิ่นฐานท้องถิ่นเราเนี่ยค่าที่มีชื่อมันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ต้องต่อสู้แล้วก็มีเรื่องราวและที่สำคัญให้มีมาตรฐานรองรับเรื่องนี้อย่างจริงจังและสินค้านี้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาได้เองเพราะข้าวเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยปลูกได้ไม่เยอะนะครับปลูกได้เงินจำกัดแล้วก็เราสามารถตั้งราคาเองได้หลายชนิดที่สินค้าเกษตรคุณเตยก็คงเห็นองุ่นพอทำมาแปรรูปมาเป็นไวน์หรือเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกรสชาติจริงๆก็ถึงเวลาแล้วที่ผมว่าภาครัฐเอกชนรวมทั้งมหาลัยต้องช่วยกันเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ถึงมือเกษตรกรแล้วก็ผมเห็นว่าทุกอย่างเหงื่อที่ไหลรินมีค่ามหาศาลมันกันให้เป็นหยดของปัญญาและนวัตกรรมประเทศไทยนี่ปลูกข้าวดีที่สุดในโลก
1: นะ
0: เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเพราะข้าวเรานอกจากอร่อยแล้วก็หอมด้วยผมเชื่อว่าก่อนที่พวกเรารุ่นเราเนี่ยคงจะเห็นว่าชาวนาเรามีรายได้สูงเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นหรือไต้หวันจริงๆสองประเทศนี้ก็ทำได้ดีเพราะก็เริ่มจากสมองของพวกเราเต็มที่นะครับก็เลยฝากคุณเตยว่าความยั่งยืนเนี่ยบางทีคำตอบเนี่ยพวกคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีนะแต่เขาใช้ความเชื่อความเคารพต่ออาหารและธรรมชาติที่อยู่ในทุกคำที่เราทานเพราะนั้นก็เปลี่ยนข้าวทุกคำเนี่ยก็ให้เป็นอะไรที่เรียกว่าอร่อยที่สุดก็คือข้าวที่สามารถดูแลคนกินได้และแผ่นดินที่ปลูกครับจะเพิ่มรายได้ให้ยั่งยืนได้จริงๆครับ
1: ค่ะเราก็รอสักวันหนึ่งนะของเรานะจะได้เป็นแบบเขาอาจารย์ลุ้นวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย
0: ์ด้วยความยินดีครับก็เอาเก็บเล็กเก็บน้อยที่ผมคิดว่าจะพืชมงคลพืชเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับ
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีทุกคนโชคดีนะครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะบุฟังคะเป็นเกร็ดเล็กเกิดน้อยที่ดีมากๆเลยนะคะเห็นด้วยเลยค่ะกับอาจารย์และอยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวไปสู่คล้ายๆกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นอย่างที่อาจารย์พูดนะคะสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีเนาะสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะฝากถึงภาครัฐก็แล้วกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท. K แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
9: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่ผู่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดชัยภูมิคิกออฟงานจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าน
10: ายอนันต์นักนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดชัยภูมิมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมทั้งหมด95คันส่วนที่อำเภอบ้านเข้ามีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ9คันโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันนี้เป็นต้นไปโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: เหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาริเกตพัทการยาโชตกรรมาธิการด้านการบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าเหตุฝนตกหนักที่ทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังพบอาคารบ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัฐอุตรประเทศยังเปิดเผยว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักในรัฐอุตรประเทศรวมทั้งจัดเตรียมบริการด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้และเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงพบกับผมชยุทธวันเกิดเป็นประจำ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสักครู่นี้ผม หยิบเพลง Hands in Hand ซึ่งเพลงนี้ได้ใช้ประกอบในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงโซลคริสตศักราช1988ตรงกับปีพุทธศักราช2531คือเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับเป็นเพลงที่สื่อสารอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาว่าโลกถึงเวลาที่จะต้องหันกลับมาร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่กว่าเดิมเพราะต้องยอมรับนะครับยุคเวลานั้นเป็นยุคหลังสงครามเย็นทำให้เกิดการแบ่งขั้วอำนาจของโลกแต่กีฬาโอลิมปิกก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่นานาอารยประเทศได้ร่วมกันส่งนักกีฬาเพื่อไปแสดงออกถึงสปิริตของความเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะให้โอกาสให้อภัยให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันและเวทีกีฬาโลกนี้เองนะครับที่ทำให้ทุกอย่างเริ่มประสานร่วมไม้ร่วมมือกันนั่นคือเพลง Hand in Hand ในปีคริสตศักราช1988หรือ2531นะครับ38ปีผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังครับผมนำเพลงนี้มาเปิดให้แฟนๆรายการทุบโต๊ะโหนฟังเพราะว่าขณะนี้วงสนทนาทุกวงทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราทุกคนคุยตรงกันหมดว่าการเดินทางเยือนประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งที่ขณะนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมกับนักธุรกิจระดับเบอร์ใหญ่ของอเมริกาเดินทางไปพร้อมเพรียงกันทั้งหมดที่กรุงปักกิ่งขณะนี้เนี่ยมีข้อสรุปอะไรออกมาบ้างแต่สิ่งที่เราได้เห็นอย่างหนึ่งคือทุกคนคาดหวังมีความหวังในใจขึ้นมาว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นขณะนี้นะการตั้งแง่ การศึกสงครามที่กระจายตัวออกไปนี่ยังไปรวมไปถึงเรื่องช่องแคบฮอร์มุซที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้น่าจะถึงเวลาที่มันจะทุเลาเบาบางได้แล้วหรือยังเดี๋ยวผมจะเอาดวงของโลกใบนี้มาวิจารณ์ให้ท่านฟังแต่ว่าย้อนกลับไปดูเนื้อเพลงของ Hands in Hand ปีคริสตศักราช1988สักหน่อยนะครับมีท่อนเนื้อความที่น่าสนใจที่ก็บอกว่า Hand in Hand we stand all across the land คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้เมื่อเราเชื่อมโยงโดยการยื่นมือมาจับมือกันไว้ we can make this world a better place in which to live เราทุกคนจะสามารถร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ต่อไปนะครับ hands in hand we can start to understand คือถ้าเราจับมือกันไว้เนี่ยเราเริ่มที่จะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน breaking down the walls that come between us for all timeเราจะได้ทำลายกำแพงที่มันขวางกั้นระหว่างพวกเรากันไว้ออกให้หมดสิ้นไปตลอดกาลนะครับ Everything we give it all we feel the flame eternity inside us เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ซึ่งกันและกันเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ภายในของเรา Lift our hands up to the sky ช่วยกันจับมือกันไว้แล้วก็ยกมือขึ้นไปสู่ท้องฟ้า The morningcame helps us to live in harmony for all time ถ้าเราทำได้ดังนี้เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีตลอดไป for all time นะครับ hands in hand we stand all across the land คือผมนี่ประทับใจเพลงนี้มากแล้วตั้งแต่ปี2531นะซึ่งก็เป็นปีที่เพิ่งเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเป็นปีที่เป็นเฟรชชี่นะครับเห็นบรรยากาศของโลกแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเรากำลังเดินไปสู่จุดที่โลกเนี่ยถึงความเป็นซีวิลไลซ์คือคนมีจิตอยากจะดูแลประคับประคองซึ่งกันและกัน นะแต่ว่าความรู้สึกของคนรุ่นผมเนี่ยนะครับหรือคนกลุ่ม Gen X ก็มานะอยู่ในอาการสั่นคลอนในช่วง10ปีหลังนี้ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่โลกทั้งใบถูกปกคลุมไปด้วยผู้นำนักการเมืองกลุ่มธุรกิจการเมืองนะที่เข้าไปลงทุนอยู่ในการเมืองจนถึงขั้นตนเองไปยิ่งใหญ่อยู่ในเวทีระหว่างประเทศจนถึงขั้นนำพาประเทศเข้าสู่จุดอันตรายอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้การที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ได้ฟังคำอธิบายหรือสปีชของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะท่านผู้ฟังครับว่าอเมริกากับจีนไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันเพราะว่าพญาอินทรีกับพญามังกรย่อมมีพื้นที่ของตนเองอันนี้วงเล็บผมใส่เข้าไปเองสีจิ้นผิงยืนยันว่าถ้าอเมริกาและจีนร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนั่นหมายถึงเรากำลังจะมองเห็นโลกที่กำลังจะเจริญเติบโตและจีนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งจีนจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้อเมริกันกลับมาเกรดอเกนส่วนอเมริกาก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับประเทศจีนแล้วสองประเทศนี้ก็จะเป็นเสาหลักให้กับโลกทั้งใบท่านผู้ฟังครับถึงท่อนนี้นะฮะเราเห็นบรรยากาศหลายอย่างนะครับก่อนที่จะถึงวันที่ทรัมป์เดินทางไปเยี่ยมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะท่านผู้ฟังดวงดาวในโลกใบนี้ได้ปรากฏให้เราเห็นถึงความรุนแรงการแตกหักอย่างรุนแรงนะโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเนโต้กับสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ในโลกใบนี้ครับแต่วันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของบุคคลระดับผู้นำของโลกจีน แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับเพราะอะไรครับเราไปดูนะฮะการพบปะในครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ถือว่าในระยะเวลาเกือบ9ปีที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับทรัมป์เนี่ยเพิ่งได้พบกันแล้วบรรยากาศผมคิดว่าบรรยากาศเท่าที่เราสังเกตคือเป็นไปโดยความชื่นมื่นรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมาร์โกรูบิโอนี่ชี้ขึ้นไปที่ห้องฮอลประชุมใหญ่มาทำไมมันสวยแบบนี้นะครับประเด็นที่เขาได้มีการพูดคุยกันคือเรื่องของพลังงานของโลกและสงครามอิหร่านนะเชื่อว่านะครับจะมีความเห็นพ้องต้องกันว่าช่องแคบฮอร์มูซซึ่งขณะนี้ถูกบล็อกเกตจากอเมริกาและถูกอิหร่านปิดเอาไว้เนี่ยจะได้รับการผ่อนปรนแล้วก็กลับมาเปิดเป็นเส้นทางการเดินเรือเพื่อขนส่งพลังงานและเป็นเส้นเลือดหลักของโลกกลับมาทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูเสถียรภาพและก็เป็นการกำกับราคาพลังงานที่โลกกำลังตะลึงงานอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังครับจุดถัดมาคือข้อตกลงเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์หรืออาวุธนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาย้ำจุดยืนกับจีนนะครับว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองถัดมาคือเรื่องของการซื้อขายพลังงานนะครับคือจีนยังยืนยันนะครับว่าจีนเนี่ยยังจะซื้อพลังงานจากอิหร่านเพราะจำเป็นต้องใช้นะครับนะแต่ก็เพื่อลดความการเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานในตะวันออกกลางก็จะต้องพึ่งอิหร่านนะส่วนเรื่องของอาวุธทรัมป์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรับปากและยืนยันว่าจะไม่ส่งอาวุธให้อิหร่านท่านผู้ฟังครับการเจรจาที่เราเห็นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าผู้นำของอเมริกาเนี่ยอยู่ในอาการหวาดระแวงนะเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับเนโต้ก็ไม่เอาอเมริกาแล้วและอเมริกาก็ไม่เอาเนโต้แล้วนะทรัมป์นี่เสียมิตรไปเยอะนะอเมริกาเหนือโดยเฉพาะแคนาดาและอเมริกาใต้อย่างเม็กซิโกก็มองว่าทรัมป์เนี่ยคือปัญหาในทวีปอเมริกาตะวันออกกลางโดยเฉพาะประเทศที่ให้อเมริกาไปตั้งฐานทัพอยู่ใน GCC หรือในประเทศอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดก็โดนอิหร่านถล่มเข้าไปนะตอนนี้ตะวันออกกลางก็หลายประเทศบอกไม่ไหวและอยู่กับอเมริกาไม่ไหวเพราะฉะนั้นดีลหรือการพบปะในรอบนี้ผมคิดว่าอเมริกามีทางเลือกไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับนะส่วนจีนเองก็อยู่ในสถานะที่ตั้งรับนะรอฟังแล้วก็มีจุดยืนอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นจะหาวิธีทางออกร่วมกันอย่างไรส่วนการค้าการขายในรอบนี้นะครับถือว่าอเมริกาก็มีทั้งบริษัท Boeing มีทั้ง Tesla มีทั้ง Apple มีทั้ง Nvidia นะเดินทางไปร่วมประชุมในรอบนี้นั้นเชื่อว่าการผ่อนปรนเรื่องของชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการบล็อกกันเอาไว้เนี่ยอาจจะมีการผ่อนปรนมากขึ้นจีนจะกระตุ้นการนำเข้าแล้วก็เปิดตลาดเพราะทรัมป์ยืนยันว่าจีนควรจะเปิดประเทศมากกว่านี้จีนก็รับปากเห็นไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการพักรบสงครามภาษีวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสงครามภาษีนี่เป็นเรื่องน่าปวดหัวมากซึ่งทรัมป์อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าตนเองเคยประกาศจะเก็บภาษีนะเป็นภาษีการค้ากับจีนเนี่ยซัดเข้าไปถึง 100% จำได้ไหมครับเหตุการณ์นี้ทรัมป์อาจจะลืมไปแล้วเพราะวันนี้หันไปรอบตัวนี่มิตรของทรัมป์ไม่ค่อยจะเหลือแล้วนั่นวันนี้จึงเป็นโอกาสดีของจีนเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนประเด็นอ่อนไหวของไต้หวันเมื่อวานนี้ ขณะที่ทรัมป์กับคณะกำลังประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำจีนแผ่นดินใหญ่นะครับไต้หวันมีการซ้อมรบผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าจะซ้อมรบไปหาพระแสงด้ามยาวอะไรนะแต่ก็เป็นการแสดงจุดยืนว่าอเมริกายังสนับสนุนฉันนะนั่นวันนี้ท่านผู้ฟังครับนะดวงดาวที่สื่อสารถึงการถ่วงดุลกันคือพฤหัสที่ตรีโกณถึงราหูนะครับพฤหัสก็เป็นปราเกษตรแต่ราหูเนี่ยเป็นเกษตรซึ่งมีพละกำลังมากกว่าใครๆก็รู้ว่าราหูคือประเทศจีนประเทศจีนนี่ชอบเลข8มากชอบเลข8ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่า infinity คนจีนเวลามาเมืองไทยถ้าจะมีเลขที่เป็นเลขมงคลเขาบอกต้อง888นะแต่นี่ไม่รวมกับพวกแก๊งจีนเทาที่ไปเปิดเว็บพนัน888นะผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเลข8เนี่ยมันเป็นเลขเกี่ยวกับประเทศจีนโดยตรงขณะนี้ถือว่าจีนได้เดินทางมาไกลมากจากเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว38ปีที่แล้วกับปีนี้จีนคนละเรื่องเพราะฉะนั้นภาพที่ทรัมป์เห็นวันนี้ผมคิดว่าจะทำให้รัฐบาลอเมริกันได้เปลี่ยนความคิดและเกิดความตระหนักนะว่าโลกทั้งใบจะขับเคลื่อนไปต้องมีการช่วยเหลือร่วมไม้ร่วมมือกันแต่ถ้าทรัมป์ยังยึดหลักการว่า make America great again หรือใช้คำว่า only America can be great again คืออเมริกาเท่านั้นที่จะต้อง great again ประเทศอื่นในโลกไม่เอาอันนี้ก็สุดที่จะคลิกสุดมือเอื้อมไม่รู้จะว่ายังไงทีนี้เรามาดูดวงดาวท่านผู้ฟังครับผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะว่าเวลาราหูเล็งไปที่ราศีสิงห์และเจ้าเรือนราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษตอนนั้นผู้นำจะมีเราใช้คำว่าซูเปอร์อีโก้ก็ได้นะภูมิใจว่าจะทำได้ไม่มีปัญหาแต่เมื่ออาทิตย์เดินเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งก็เดินเข้าเมื่อวันนี้เอง15พฤษภาเนี่ยนะครับผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังไปว่าอาทิตย์เดินเข้าสู่ราศีพฤษภโดนอะไรครับไปโดนดาวมฤตยูที่ตั้งรับและมีเสาโยกหลังนะอาทิตย์กำลังจะต้องเดินฝ่าแรงกดดันความบีบคั้นนะเพราะอะไรครับเพราะที่ผ่านมาการที่ผู้นำแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่จริตของแต่ละท่านนะครับว่าท่านมั่นใจเรื่องอะไรนะประธานาธิบดีก็มั่นทรัมป์ก็มั่นใจว่าประเทศอเมริกาและกองทัพของอเมริกานี่คือซูเปอร์พาวเวอร์ของโลกใบนี้แต่วันนี้เมื่อได้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าจีนแผ่นดินใหญ่ศักยภาพของผู้นำของรัฐบาลจีนเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะผมก็ได้แต่หวังใจว่าทรัมป์จะเปลี่ยนท่าทีและจะปรับนโยบายรวมถึงลดนะแรงซูเปอร์อีโก้ในตัวเองลงมาซึ่งท่าทีก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังสังเกตนะครับนะรอบก่อนที่กษัตริย์คิงชาร์ลส์แห่งสหราชอาณาจักรและควีนแคเมล่านะครับนะได้มีการเดินเพื่อตรวจแถวกองเกียรติยศทรัมป์นี่เดินสวนปาดหน้าเลยจำได้ไหมครับแต่สำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทรัมป์บอกว่าเป็น the great leader of the world เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้แถมตอนที่จะไปยืนเพื่อจับไม้จับมือถ่ายรูปยังผายมือไปให้ท่านประธานบิดสีจิ้นผิงเดินไปก่อนนั่นคือการแสดงออกทางฟิสิกอลทางร่างกายนะที่เป็นอวัจนภาษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฉันมีความเคารพนับถือให้เกียรตินะแต่ว่า ท่าทีที่ทรัมป์มีกับประเทศผู้นำประเทศในเนโต้นั้นก็นะก็เรียกว่ามึนตึงต่อกันอย่างหนักหน่วงแต่จีนไม่ใช่ท่านผู้ฟังฉะนั้นวันนี้เองผมคิดว่าดูจากอวัจนภาษาของทรัมป์ดูจากคำพูดนะส่วนท่าทีของท่านประธานาธิบดีชิ้นผิงเนี่ยผมว่าโลกน่าจะผ่อนคลายลงพอสมควรและ ดาวอาทิตย์ดวงนี้ที่อยู่ที่ราศีพฤษภนะโดนความบีบคั้นจากพฤหัสและเสาร์จะทำให้อาทิตย์เนี่ยหรือผู้นำเนี่ยต้องหันกลับมาตระหนักแล้วว่าตกลงจะเลือกเส้นทางเดินทางไหนนั่นเวทีระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะก่อนจากกันที่ทรัมป์จะเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งเราต้องรอฟังนะครับว่าเมสเสจที่จะออกมาในโลกใบนี้คืออะไรและสิ่งที่ทรัมป์จะดำเนินต่อไปคืออะไรส่วนตัวผมเชื่อว่าเมื่อดาวพฤหัสเตรียมจะเดินเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเหลืออีกเพียง15วันนะครับดาวพฤหัสดวงนี้เป็นเจ้าเรือนสุภะเป็นเรื่องของคันลองมโนธรรมสำนึกเป็นเรื่องของอะไรอะคันลองของโลกที่มันควรจะเป็นไปเนี่ยมันกำลังจะเดินเข้าสู่จุดที่เป็นอริกับราหูหมายความว่าไอ้ความหลงในอดีตเนี่ยมันจะเบาลงไอ้ความเหลิงในอดีตเนี่ยมันอาจจะหายไปเพราะผู้นำได้เจอประสบการณ์อย่างเต็มที่แล้วนะครับก็หวังใจจริงๆเลยนะผมเนี่ยนะส่วนท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะวันนี้ผมคิดว่าโลกทั้งใบยกย่องเพราะว่าท่าทีและจุดยืนที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าอเมริกากับจีนสามารถที่จะเป็นพันธมิตรร่วมไม้ร่วมมือกันได้และผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ทรัมป์คาดหวังนะครับเพราะการที่พาบุคคลระดับต้นๆในวงธุรกิจเบอร์ใหญ่ของอเมริกาเดินทางมาพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะผู้บริหาร Boeing Nvidia Elon Musk Tesla คือเบอร์ใหญ่นี้มาหมดเพราะฉะนั้นความร่วมมือในเรื่องของธุรกิจคงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วทรัมป์เป็นนักธุรกิจท่านผู้ฟังแล้วถ้าเจรจาแล้วมันเกิดประโยชน์โพดผลทางธุรกิจทำไมแกจะไม่เอาถูกไหมครับผมคิดว่าหลังจากเปอร์เซียขอภัยอ่าวเปอร์เซียหรือประเทศในกลุ่มประเทศอ่าวเนี่ยสั่นคลอนนะในกลุ่มยุโรปก็ถดถอยวันนี้ทรัมป์ก็อาจจะต้องร่วมมืออย่างเต็มที่กับรัฐบาลจีนและนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าใหม่ของการร่วมไม้ร่วมมือกันหันกลับมาพูดคุยกันในเวทีระดับโลกท่านผู้ฟังครับย้อนมาดูที่ตำแหน่งดวงดาวณขณะนี้นะขณะนี้ดาวอังคารเป็นเกษตรที่ราศีเมษอังคารเป็นลัคนาและเป็นตนุลักษณ์ของโลกใบนี้นะผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังว่าเมื่ออังคารเข้าสู่ตำแหน่งนี้จะเกิดการเซตเทิลหลายเรื่องนะจะรีเซ็ตใหม่ถ้าผู้ฟังทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลที่เป็นระดับผู้นำเนี่ยได้ทำอะไรมาบ้างนะวางเส้นทางอะไรไว้ให้ตัวเองถูกไหมครับตัดภาพกลับมาบ้านเราขณะนี้เองก็สำหรับประเทศไทยเรานะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชไปยื่นเรื่องครับไปยื่นเรื่องต่อปปช.หรือ DSI ผมจำไม่ได้นะขออภัยนะครับกรณีเขากระดงนะว่าจริงๆแล้วกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาและมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดแล้วต้องนำที่ดินตรงนี้กลับมาคืนให้กับหลวงนะแล้วฉะไหนเลยถึงยังมีบุคคลที่มีบ้านอยู่ในนั้นทำไมยังมีสนามกีฬาทำไมโอ้โหคำถามเยอะแต่ว่าท่านเนี่ยมีเสียงเพียงหนึ่งเดียวท่านบอกว่าท่านต้องไปล่ารายชื่อพรรคประชาชนจะว่าอย่างไรพรรคประชาธิปัตย์จะว่าอย่างไรผมฟังท่านแป๊บเดียวนะก็ไม่ได้ตามต่อว่าตกลงมีการร่วมลงชื่อไปทั้งหมดแล้วหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งเห็นไหมครับราศีพฤษภที่มีมฤตยูตั้งรับดาวอาทิตย์เดินเข้าสู่ราศีนี้ปั๊บโดนจังหวะการตรวจสอบทันทียังไม่พอครับยังมีการยื่นเรื่องนะของอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อคัดค้านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านเพราะมีความเห็นของกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าประเทศยังไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตคุณกู้เงิน400ล้านเนี่ยแล้วมันจะยังไงเพราะว่าพรกรพระราชกำหนดจะออกได้ก็ต่อเมื่อประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤตและคับขันจริงๆนะเรื่องนี้ก็โดนไปอีกเรื่องนึงเห็นไหมครับยังไม่พอ ยังมีกรณีที่ขณะนี้รัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ใช้ของหรือสินค้าที่ราคาถูกลงก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการปล่อยรถพุ่มพวงเห็นไหมครับเป็นรถพ่วงข้างนะที่ท่านนายกขับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้เห็นแล้วผมก็ชอบนะแต่ว่ามีคนคัดค้านจำไม่ได้ว่าเป็นใครครับออกมาบอกว่ากรณีรถพ่วงข้างนี้ถือว่าผิดกฎหมายเพราะว่ารถแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นการต่อเติมขับไปแล้วก็อันตรายด้วยป้ายทะเบียนก็ไม่เห็นโอ้ยบ่นใหญ่เลยเห็นไหมครับเพื่อนวันเนี้ยดาวอาทิตย์กำลังจะเดินเข้าสู่แหมใช้คำว่าอะไรดีฮะต้องฝ่าดงระเบิดซึ่งเป็นกับระเบิดทั้งเรื่องข้อกฎหมายความไม่โปร่งใสความไม่ชอบธรรมนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหาวิธีทางแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยเป็นจังหวะดวงดาวที่ผมอธิบายไว้ล่วงหน้าแล้วและจังหวะนี้ถามว่ามีไปยาวถึงไหนครับยาวไปเลยฮะ4เดือนนะเพราะว่าหลังจากนี้แล้วดาวพฤหัสเดินเป็น4ปั๊บเรื่องการตรวจสอบจะมีมากขึ้นเพราะพฤหัสจะเป็นจตุโกณกับอังคารอังคารพฤหัสเป็นคู่ตรวจสอบภาษาโหรเขาเรียกคู่สมพลนะอังคารเป็นขออภัยอังคารเป็นเกษตรพฤหัสเป็นอุดแต่เป็นจตุโกณต่อกันและกันมีผลอย่างยิ่งต่อผู้นำเพราะทั้งหมดเป็นจตุโกณกับอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแต่เป็นดาวสำคัญในชะตาเมืองไทยคือผู้นำวันนี้ผู้นำจะหาวิธีทางจัดการอย่างไรเราต้องติดตามครับสำหรับผมก็ส่งกำลังใจนะเพราะว่าท่านเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่กี่เดือนท่านโดนแต่เรื่องของใหญ่ทั้งนั้นนะราคาน้ำมันที่มีการกักตุนแล้วก็มีคนรวยไปวันนี้ต้องเอาคนผิดมาลงโทษกรณีถัดมาคือเรื่องของแลนด์บริดจ์นะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเกิดคุยกันลงตัวเปิดช่องแคบฮอร์มูสนะช่องแคบฮอร์มูสช่องแคบมะละกาเขาก็ยังใช้กันลืมๆแล้วเราจะทำโครงการแลนด์บริดจ์ไหมเปลืองไหมใช้งบตั้ง1ล้านล้านถูกไหมครับความคุ้มค่ามีหรือเปล่าโอ้คำถามมันจะมาเยอะเลยท่านผู้ฟังเพราะบรรยากาศโลกมันกำลังเปลี่ยนนะเพราะคนอย่างประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่อยากให้มีหัวนุกนิวเคลียร์เนี่ยไปหล่นลงในอินไลน์หรือในเมืองอเมริกาแม้แต่เมืองเดียวนะแม้แต่ลูกเดียวก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นทรัมป์นี่ก็เป็นนกรู้แหละวันนี้ต้องเจรจากับสีจิ้นผิงต้องดูท่าทีแล้วก็ไปยืนยันอย่างชัดเจนว่าทรัมป์กำลังจะทำอะไรถ้าร่วมมือจะได้อะไรถ้าขัดแย้งกันจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเช้ามีโพสต์ของพี่ไพศาลพืชมงคลระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการเดินทางไปเยือนจีนในครั้งนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ย มีความหวาดระแวงเป็นอย่างยิ่งถึงขั้นมีเครื่องบิน Carrier C130 เนี่ยขนอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะไปหมดและมีการสั่งการไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าตนเองนั้นโดนลอบสังหาร assassination นะคนต่อมาที่จะดำเนินรับ อะไรอะดำเนินการแทนตนในฐานะประธานาธิบดีต่อไประบุไว้อย่างชัดเจนต้องเป็นใครและต้องทำอะไรต่อคือสั่งไว้ขนาดนี้เลยท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเห็นวันนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าเรานึกถึงความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันนะจะต้องคือใช้ชีวิตไปร่วมกันอีกยาวนานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแกจะเปลี่ยนความคิดเห็นไหมนะถ้าเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทันผมว่าก็คงจะได้เห็นบรรยากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำว่าโลกกว้างพอที่ทั้งสองประเทศจะเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันขณะที่ทรัมป์กล่าวชื่นชมมิตรภาพส่วนตัวแต่ย้ำชัดเจนว่าเรามาที่นี่เพื่อแก้ไขความผิดปกติทางการค้าที่กินเวลานานเกินไปประเด็นเร่งด่วนคือเรื่องของสหรัฐในเรื่องของการปิดช่องแคบฮอร์มูซนะครับส่วนการค้าก็ปรากฏว่าดีลการค้าในรอบนี้มีถึงแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือถึงถือว่าเป็น The Grand Trade Deals นะครับใหญ่มากมีคำสั่งซื้อ Boeing ครั้งประวัติศาสตร์จีนลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU เบื้องต้นในการสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 737 Max และ787 Dreamliner กว่า500ลำ Dreamliner นี่ผมชอบรุ่นนี้มากเวลาบินไปไหนก็จะพยายามหาดูว่าเอ๊ะเพราะว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ท่านผู้ฟัง มูลค่าทั้งหมดประมาณ 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินของอเมริกาเห็นไหมครับนะความตกลงทางด้านสินค้าเกษตร Agricultural Package จีนตกลงที่จะซื้อถั่วเหลืองข้าวโพดและก็เนื้อสัตว์จากสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก 50% ภายใน2ปีข้างหน้าเพื่อเป็นการตอบแทนที่สหรัฐอเมริกายอมพิจารณาชะลอการขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV จากจีนคือพูดง่ายรถ EV ที่จากจีนส่งไปอเมริกาก็ชะลอภาษีส่วนสงครามเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI and Tech War เนี่ยนะครับนะก็จะมีการหาจุดสมดุลระหว่างทั้ง2ฝ่ายให้ได้นะครับเห็นไหมฮะเรื่องของแร่หายากหรือว่าRare Earth นะครับมีการแลกชิปซึ่งกันและกันนะส่วนเรื่องของ Securityหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ก็จะมีความพยายามในการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยืนยันนะครับว่าประเด็นไต้หวันคือหัวใจของหัวใจเลยและขอให้สหรัฐอเมริกายุติการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกเป็นเอกราชซึ่งทรัมป์ก็ตอบโต้ด้วยการระบุว่าสหรัฐยังคงยึดถือนโยบายจีนเดียวแต่ต้องรักษาอิสรภาพในการเดินเรือและการค้าในน่านน้ำดังกล่าวนะส่วนเรื่องเฟนทานิลนะครับเราได้ยินเรื่องนี้มานานท่านผู้ฟังเฟนทานิลคือสารตั้งต้นสารเสพติดที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงมากคนเสพติดนี่เดินเป็นซอมบี้กันอยู่ในอเมริกาเยอะแยะจีนอเมริกาบอกว่าจีนนี่แหละเป็นตัวตั้งต้นจีนตกลงที่จะเพิ่มมาตรการกวาดล้างโรงงานสารตั้งต้นที่ส่งไปยังเม็กซิโกและก็ลักลอบขนถ่ายเข้าไปในอเมริกาอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นประเด็นที่ทรัมป์ให้ความสำคัญมากมายนะครับเพราะว่าทรัมป์หาเสียงเรื่องนี้ไปเยอะท่านผู้ฟังส่วนช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับก็มีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ทรัมป์ CEO เบอร์ใหญ่ทั้ง17คนก็มีการเจรจาภาคธุรกิจมีทั้งเอลอนมัสก์เจนเซนหวงมีโอกาสสนทนากันนะครับกับผู้นำจีนในงานเลี้ยงนะก็มีการพูดถึงการลงทุน Data Center โรงงานแบตเตอรี่รุ่นใหม่ในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารอบนี้นะก็วันนี้เราวันนี้นะ15เนี่ยนะครับวันนี้อาทิตย์เคลื่อนพอดีร่วมกับดาวศุกร์นะร่วมกับดาวพุธวันนี้ช่วงค่ำๆเราคงจะต้องได้ฟังเรื่องของ Joint Statement ว่าความร่วมมือกันระหว่างอเมริกากับจีนจะเป็นอย่างไรและนี่เป็นความหวังของโลกทั้งใบท่านผู้ฟังนะก็ขอให้ผู้ใหญ่ที่อายุขนาดนี้ทั้งสองท่านเนี่ยคือท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเราเข้าใจละเหลือประธานาธิบดีทรัมป์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งขณะนี้อาทิตย์เดินเข้าทับดาวอาทิตย์เดิมในชะตาของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งปีนี้นะครับทรัมป์เกิดปี2489อายุ79ปีอาทิตย์ทับที่ราศีนี้ขณะนี้เป็นสีครับนะถ้าเกิดว่าละอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนพันธุกลับมากุมอาทิตย์เดิมผมเชื่อว่าการตกลงในรอบนี้จะทำให้บรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราอาจจะหายใจได้โล่งปอดโล่งคอมากขึ้นนะอย่าลืมนะครับวันนี้กลุ่มประเทศที่เคยทรัมป์เคยบอกว่าเนโต้เนี่ยเอาเปรียบนะขี่คออเมริกาตลอดส่วนตะวันออกกลางนี่ก็รวยเอารวยเอานะแต่นี้ถ้าเกิดวันนี้เนโต้ก็คลอนแคลนตอนออกกลางก็ทรงฟื้นฟูอีกเป็น 7-8 ปีท่านผู้ฟังส่วนทรัมป์ก็เร่งเดินหน้าค้าขายกับจีนโลกมันก็อาจจะไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับอ่ะหยิบข่าวสารบ้านเมืองทั้งโลกมาวิจารณ์ให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีไหมฮะมาจิบกาแฟอุ่นๆแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดสายดูดวงก่อนพักก็ทักทายแฟนรายการนะครับคุณอำไพวันน้องแพรดนยาคุณจิระโรจน์คุณพักกวัฒน์คุณสุธัญญาเฮียปนพลคุณพุทธคุณวีนาพี่เล็กสุนทรคุณสุรชัยทักทายทุกท่านนะครับวันศุกร์แบบนี้ก็ทักทายแฟนรายการเดี๋ยวเปิดสายดูดวงกันพักฟังดนตรีเบาๆเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33พักสักครู่ฉันครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะHold on.

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับมีข่าวกรณีที่รัฐบาลปลดล็อกกลุ่มธุรกิจนะจากต่างชาติที่จะเข้ามาขยับขยายในเมืองไทยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งอันนี้ผมสนใจมากเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีค่ายมือถือที่มีการรวมตัวกันเมิร์จกันนะจนอาจจะดูเหมือนไม่มีการแข่งขันกันอีกต่อไปแล้วเห็นไหมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งมีกรณีที่มีการไปร้องเรียนว่าค่ายมือถือบางค่ายเนี่ยนะครับแอบเพิ่มแพ็กเกจมือถือเข้าไปบางทีเจ้าของไม่ทันรู้เรื่องไงอยู่ดีๆก็กดพลาดไปพลาดมาอย่าลืมคนแก่แม่ผมก็โดนอยู่ดีๆก็บอกส่งลิงก์มาปึ้งเพิ่มเน็ตกดไปปั๊บเพิ่มยาวเลยเพิ่มทุกเดือนไอ้เราก็งงโอนค่าโทรศัพท์ทำไมมันเพิ่มโอ้เข้าไปเพิ่มถามไปถามมาเจ้าตัวบอกไม่รู้ก็คล้ายๆอย่างนี้นะครับเพราะวันนี้กรณีที่ธุรกิจบริการโทรคมนาคมจะได้รับการผ่อนปรนคืออาจจะมีต่างชาติเข้ามาโดยเฉพาะนะผมเชื่อว่าเจ้าใหญ่อย่าง Starlink ที่มีดาวเทียมเป็นของตัวเองและสามารถจะปล่อยอินเทอร์เน็ตครอบคลุมได้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับธุรกิจโทรคมนาคมในเมืองไทยอย่างท่วนหน้าท่านผู้ฟังครับนะต่อไปก็เป็นเรื่องของธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมอันนี้น่าสนใจวันนี้ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมถ้าเมืองไทยที่เรารู้จักก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกลุ่มใหญ่ๆในโลกใบนี้มาลงทุนในเมืองไทยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะได้รับสัมปทานใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าสัมปทานเก่าก็กำลังจะหมดลงสัมปทานใหม่ได้เงื่อนไขที่ดีกว่านี้ไหมเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าในอ่าวไทยของเราเนี่ยโดยเฉพาะแหล่งบงกตเขามีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอีก

0: กี่ปีกี่ปีนะแหล่งบงกตเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะรองรับการให้พลังงานต่อไปได้เพราะฉะนั้นการปลดล็อกในสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับธุรกิจต่อมาคือธุรกิจเรื่องของการบริหารศูนย์บริหารเงินโอ้อันนี้ก็มันเขียนสั้นๆนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากท่านผู้ฟังเราต้องยอมรับนะครับท่านผู้ฟังครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกลุ่มธุรกิจการเงินเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผลประโยชน์มากเศรษฐกิจพังทีไรเกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้แต่ธนาคารผลประกอบการกำไรเป็นหมื่นล้านตลอดนะอัตราเบี้ยปรับดอกเบี้ยนะค่าทวงถามอะไรไม่รู้มีเยอะแยะแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับนะครับโลกใบนี้ยังมีกลุ่มทุนอีกหลายกลุ่มนะที่เขามีเม็ดเงินมหาศาลแต่อาจจะไม่ได้เก็บอะไรที่โหดขนาดนี้หรือเก็บมากก็จริงแต่ถ้าเกิดจะต้องการเข้ามาแข่งขันเนี่ยเราอาจจะได้ออฟเฟอร์ที่มันดีกว่านี้ปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะประชาชนการขอยื่นกู้ธุรกิจกลุ่ม SME มีปัญหามากท่านผู้ฟังแล้วทุกวันนี้ที่ลมหายใจของ SME มันจะไปต่อไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าเงินสนับสนุนหรือเงินกู้จากรัฐบาลขออภัยฮะจากธนาคารเอกชนมันเป็นไปด้วยยากความยากลำบากมากคือรูปแบบไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมมีความคาดหวังนะแล้วการปลดล็อกเหล่านี้นะได้ปลดล็อกมาในจังหวะที่พฤหัสกำลังจะเดินหน้าอย่างมีพละกำลังมากแล้วก็หวังใจว่าเราจะได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากการปลดล็อกธุรกิจเหล่านี้ใครที่วางแผนไว้ดีแล้วก็เตรียมตัวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเอาตอนนี้มาเปิดสายกันหน่อยครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633นะฮะวันนี้อาจจะเงียบหน่อยเมื่อวานนี้บอกชยุทธหายตัวไปเร็วเมื่อวานที่เสียงหายไปไหนไม่ทราบก็เลยต้องเพลาไปเลยทักทายคุณยลโชคคุณศิรวิทย์คุณอัศนีคุณวันอัศนีบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ฟังอาจารย์เพลินลืมทักประจำเลยนะครับถ้าผู้ฟังที่ดูในเพจ Facebook ของผมแล้วเนี่ยท่านไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับสะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนเช่นเดียวกันส่วนท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องโหราศาสตร์หรือฮวงจุ้ยนะครับท่านก็แอดไลน์ผมไว้โหรา 97A HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับก่อนที่เราจะรับสายเนี่ยผมหยิบกรณีศึกษามาเล่าให้ท่านฟังสักนิดนึงเมื่อวานผมพูดในรายการไปนะครับว่าคือเวลาปัญหามันเกิดที่บ้านหลังใดหลังหนึ่งเนี่ยมันต้องดู 2-3 เรื่องประกอบกันไปท่านผู้ฟังอันแรกเลยเราบ้านเมืองเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะแล้วเราเป็นยังไงอันที่2ตัวเราชะตาของเรานะและอันที่3ที่ตั้งของเรานะถิ่นประเทศที่เราอยู่หรือชัยภูมิที่เราพำนักพักอาศัยท่านผู้ฟังครับวันก่อนเนี่ยผมไปดูบ้านให้ครอบครัวนึงนะปรากฏว่าประตูซึ่งเป็นประตูหลักของบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้เลยปิดสนิทถึงขั้นเอากุญแจไปคล้องไว้เลยนะผมก็ยังไงแล้วก็ไปเข้าประตูโรงรถเป็นหลักไอ้ประตูข้างหน้านี่มีโต๊ะสนุนสนามปิดหมดเลยยังไม่พอจุดที่นั่งรับประทานอาหารที่จะทำให้เกิดการรวมตัวกันก็อยู่ในจุดที่ชี้วิ่งตัดผ่านเป็นลักษณะสี่แยกเพราะฉะนั้นบ้านนั้นที่ผมไปดูเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยก็อยู่ในอาการที่ขาดการรวมตัวกันของความคิดคือ harmonious ไม่มีบ้านใดก็ตาม ถ้าปรองดองไม่มีสามัคคีไม่เกิดไม่ต้องไปหวังนะครับว่ามันจะมีความแข็งแรงต่อให้คุณหาเงินได้มากนะคุณมีทรัพย์มากคุณมีตำแหน่งสูงกลับมาบ้านมันแตกแยกกันตลอดถามว่ามันคุ้มไหมถูกไหมครับเพราะฮวงจุ้ยเนี่ยพื้นฐานเนี่ย fundamental คุณต้องมีรากฐานที่แข็งแรงที่บ้านหันกลับมามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราออกไปทำธุรกิจไปทำงานข้างนอกแล้วเราจะมีแต่ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างดีหมดไม่หรอกครับมันก็ต้องขึ้นขึ้นลงลงถูกไหมครับแต่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยอารมณ์มันต้องนิ่งใจมันต้องผ่อนคลายกายมันต้องสงบท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นบ้านจึงเป็นจุดสำคัญมากที่จะทำให้กายและใจของเราเนี่ยมันทั้งได้พักได้ฟื้นฟูจนถึงขั้นเกิดกำลังสติและปัญญาที่จะนำพาตัวเองเนี่ยออกไปลุยกันใหม่อีกรอบนึงนะหลักการของผมเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำปั๊บเงินเข้าวันรุ่งขึ้นมันก็มีนะก็มีโฆษณาอยู่ทั่วไปแต่ว่าสำหรับผมก็ไม่เลือกแนวทางนั้นผมคิดว่าควรจะต้องทำให้เราแข็งแรงแล้วก็เกิด sustainability คือยั่งยืนจริงๆยั่งยืนยังไงครับถ้าครอบครัวแข็งแรงจิตปกติกายแข็งแรงกำลังสติปัญญาเกิดยังไงมันก็ไปได้ท่านผู้ฟังถูกไหมครับและดวงคนเนี่ยมันไม่มีแย่ตลอดหรือดีตลอดนะมันก็มีดีบ้างแย่บ้างเป็นตามจังหวะแต่ถ้าดีทำเลดีจังหวะชีวิตดีสภาพแวดล้อมดีสามัคคีดีมันก็ต้องดีกว่าเดิมถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าดีหมดแต่ทำเลที่บ้านแตกแยกมากก็อย่าไปหวังความดีที่มันจะเกิดขึ้นอย่าง 100% นะเอาสายแรกมาสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรครับ
1: ชื่ออ้อยค่ะ
0: พี่อ้อย
1: จ้ะฉันนับฟังตั้งแต่ปี54ตั้งแต่นานแล้วแหละเดี๋ยวมันหมดเวลาฉันไม่เคยดูหมอแต่ขอทราบหน่อยว่าฉันพูดไปเรื่อยๆฉันถามไม่เป็นฉันเกิดวันที่10มกรา
0: พ.ศ.อะไรครับ
1: 2497ค่ะ
0: 10มกราคม2497อ๋อ
1: จ้ะ
0: ตอนกี่โมงครับพี
1: ่19:40ค่ะแต่เกิดฉันอยู่สมุทรปราการแต่แม่เขาไปคลอดหมอตำแยที่ตะพานพระโขนงอ่ะหมอตำแยแต่ไม่รู้เอาตรงไหน
0: 19:00 นเท่าไหร่นะพี
1: ่40 นาทีค่ะ
0: 40 นาที
1: จ้ะ
0: ครับโอเคอ้าวเห็นดวงแล้วพี่อ้อยฟังมาตั้งแต่ปีไหนนะ
1: 54ที่เขาสไตล์กันเสื้อแดงที่อยู่ตึกไออินเพลเรียมตรงลาดพร้าวใช่ไหมถ้าไม
0: ่ใช่ใช่หรอผมว่าผมไม่ได้อยู่กวนนั้นนะพี
1: ่เหรอไม่ใช่คุณออกอากาศอยู่ไง
0: เอาไม่เป็นไรพี่มาพี่จะดูอะไรเชิญ
1: คุณฉันอยู่ราศีอะไรฉันไม่เคยดูหมอตั้งแต่เกิดมาต้อง60-70
0: แล้วลัคนาราศีสิงห์ครับพี่อ้อย
1: จ้ะ
0: ลัคนาราศีสิงห์อาทิตย์เป็น5กับลัคนาศุกร์เกตกุมอาทิตย์ด้วยนะปัจจุบันพี่อ้อยอายุเท่าไหร่พี
1: ่73วันเศษ
0: เนี่ยนะ7 8 9 72ครับ
1: จ้ะ
0: เออ72ปีปัจจุบันทำอะไรอยู่พี่อ้อย
1: หมดเกษียณแล้วค่ะแต่ก่อนทำอยู่บริษัทหายูเนียนลาดพร้าว80
0: ค่ะอ๋ออะไรลาดพร้าว80นะ
1: หายูเนียนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสายยูเนียนโอเคอ้าวปลดเกษียณแล้วนะครับพฤหัสเป็นปัสสาวะองค์เกณฑ์อาทิตย์กับศุกร์ตรีโกณร่วมเกตอังคารกับเสาร์อยู่ราศีตุลนะก็อยากถามอะไรผมเห็นดวงพี่ละเชิญ
1: คุณช่วยอธิบายเลยฉันไม่เคยดูเลยตั้งแต่เกิดมา
0: คือพี่อ้อยเนี่ยนะ ดวงที่น่าสนใจคือว่าพี่อ้อยมีเจ้าเรือนอริงานดาวเสาร์เนี่ยเป็นมหาอุดโยกหน้ามีอังคารเจ้าเรือนพันธุ กับสุภะกุมกับอริชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยต้องแก้ปัญหาเยอะมากนะพี่นะ
1: จ้ะ
0: กับคนแวดล้อมความขัดแย้งในวงงานมีเยอะนะชีวิตสมัยก่อนเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่เรามองโลกในแง่ดีก็ผ่านมาได้แต่ก็บอบช้ำทั้งจิตใจพอสมควรนะพี่นะ
1: จ้ะ
0: นะการสื่อสารที่เกิดความไม่เข้าใจกันอยู่เสมอๆเราพูดอย่างเขาเข้าใจอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นพี
1: ่ถูกค่ะ
0: ทำให้เราเนี่ยตกที่นั่งลำบากนะงั้นบางทีมากๆเขาก็ไม่พูดนะแต่ไม่พูดก็ไม่ดีอีกเขาก็คิดว่าเอออ้อยไม่ว่าอะไรแต่จริงๆไม่หรอกบีบคั้นนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้ก็พ้นบรรยากาศเหล่านั้นมาหมดแล้ว
1: เหรอคะ
0: ต้องถามว่าสุขภาพพี่อ้อยเป็นยังไงบ้างพี
1: ่สุขภาพไม่เป็นไรค่ะแต่ไปลอกตาโรงพยาบาลตำรวจมา2ข้างแล้วค่ะ
0: ถ้าลอกตาแล้วก็ไม่เป็นอะไรละเพราะดาวอาทิตย์ดวงเดียวที่เป็นเกณฑ์นะพี่นะ
1: จ้ะ
0: ก็ดูแลกายใจให้ดีรายการผมยังอยู่กับพี่อีกนานนะพี่นะ
1: โหฟังเนี่ยขนลุกเลยฉันเกิดมาไม่เคยดูเลยแต่ฟังเป็นประจำไงเราก็นึกเราราศีอะไรเรายังไม่ทราบเลย
0: ราศีสิงห์ครับพี
1: ่แล้ว ฉันน่ะไม่ได้แต่งงานแต่เลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงโหลนมาตอนนี้อยู่คนเดียว
0: โชคดีที่ไม่แต่งงานถ้าแต่งงานก็จะมีปัญหาเยอะนะชีวิตที่ไม่แต่งกันถูกแล้วพี่
1: จ้ะ
0: ขอให้โชคดีนะครับ
1: ขอบคุณมากขอให้ลุงเรืองเจริญรุ่งเรืองนะคะ
0: สวัสดีครับพี่ขอให้แฟนๆรายการทุกท่านมีความสุขนะครับวันจันทร์พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนชัยยุทธวันเกิดฮะสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหน ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
4: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่2ท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569มุ่งเน้นสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขาวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
6: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงานชิ้นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
5: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินายชรินทร์ ธนาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้า นอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอกชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
9: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับว่าธรรมาภิบาลต้องเป็นหลัก
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
10: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติการจึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
11: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7 วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตจริงกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับแต่หากพิสูจน์ได้ว่าที่มาของเงิน100,000 บาทที่ท่านกล่าวหาพาดพิงกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นจริงกรมขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมและคืนขวัญกำลังใจให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
10: ด้านนายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับกกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24 ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชาวนันมาลีรายงาน
3: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
13: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผูผูเมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7 แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
14: นายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า4ล้าน3แสนคนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
15: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของเติมที่เป็นกระดาษด้วยเป็น Excel ด้วยตรงนี้มันลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธกส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธกส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านไฟแนนซ์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
14: ด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลทัตพรมมารายงาน
16: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
17: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
16: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศบริกส์วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
19: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าด้วยดีได้ข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ ทั้งนี้นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านแสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้

0: มีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
2: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
3: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลี่เว่ยเซนสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือ boarding pass วางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดซึ่งเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
1: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน
0: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้
2: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253/2564อย่างเคร่งครัดฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุดโดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
3: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะฉะนั้นเวลาที่สัตว์เขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยก็จะเหมือนไร้สติก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนหรือถ้าเกิดซึมเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอาหารก็ไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสแน่นอนว่าถ้าผิวเราถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไป
0: ทั้งนี้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบหารือกันเป็นวันที่2ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้จากนั้นจะร่วมดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะแข็งแกร่งขึ้นและดีกว่าเดิมขณะที่ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหากสหรัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจถูกผลักไปสู่ความขัดแย้งและตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนมีขึ้นเพื่อรักษาข้อตกลงการพักรบในสงครามการค้าจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กที่ระบุว่าทางการจีนยืนยันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าจีนต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการควบคุมทางทหารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานของจีนอย่างมากซึ่งสหรัฐมีความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของจีนที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนายเกรียกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจำกัดการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์หรือการส่งทรัพยากรให้แก่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกโดยอิหร่านยังคงปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตอบโต้เพื่อตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิหร่านนายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาเปิดเผยว่ารัฐบาลคิวบาพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองหรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจากสหรัฐส่งผลให้คิวบาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามนายโรดิเกรสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วกว่ามากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบารวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ทว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลคิวบาต้องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุน นายมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC แห่งชาติของออสเตรเลียที่ระบุว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา6คนจากเรือสำราญ MV Hondius จะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเนเธอร์แลนด์มายังรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 นตามเวลาท้องถิ่นและจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ธโดยทันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ทั้งนี้เชื้อไวรัสฮันตายังคงไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาในรูปแบบเฉพาะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ทริอัลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของธนพปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทริอัลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีสุดสแครดบุคคลชายเหรียญทองเป็นของอธิคุณแสนตาจากกรุงเทพเช่นกันนักรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองสุนักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม12-21 21-17 และ17-21หลังการแข่งขันบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าอากาเนะยามากูชิมีศักยภาพที่ดีมากแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและจะเป็นแข่งขันรายการมาเลเซียมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
7: แน่นอนว่ามาตรฐานที่เขาทำได้มันสูงมากๆก็อาจจะมีแบบบีบให้เราต้องเสียเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนที่ได้ตีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มันสามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะหลังจากรายการนี้นะคะของคิมก็จะเป็นมาเลเซียมาสเตอร์ค่ะวีคหน้าเลยแล้วก็ก็ยังไงฝากให้กำลังใจคิมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะ
6: ส่วนชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักกพลธีรรัตกุลคู่มืออันดับ61ของโลกแซงชนะนูโมฮัมหมัดอัสลีนยาอุฟอัสลียันกับตันวีเครืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20 21-14 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลีโอโรรี่คาร์ดันโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซียเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่เมืองเชิมเกยประเทศคาซัคสถานในรอบจัดอันดับ 9-16 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและสามารถเอาชนะได้เด็ดขาด 2-0 คู่เริ่มต้นจากเดี่ยวมือ2จินิพาตราชูวณิชโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาดีนแอสลีย์ตีโอ 6-3 และ 6-2 ต่อที่เดี่ยวมือ1โชจิรินแก้วเก่ายังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะเมาล่าซายา 6-1 และ 6-0 ทำให้การแข่งขันประเภทคู่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันจากชัยชนะในแมตช์นี้ส่งผลให้ทีมหญิงไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 โดยจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เพิ่งเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้2-0คู่เช่นกัน เทนนิสอาชีพชาย M15 ITF เมนวอร์ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF วิมเบิลวอร์ชนิดทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยเสิร์ฟเอสได้ถึง10ครั้งเอาชนะทาคุยะคุมาซากะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนกรศรีรัตน์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ1ใช้ประสบการณ์เอาชนะลดากรรมหอม6-0และ6-4ขณะที่อัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2โหชนะกมลวันยอดเพชร6-2และ6-1และทัศพรนาคหล่อมือวางอันดับ3เอาชนะเอทาเคลีนาคุสเนโตวาจากรัสเซีย6-2ทั้ง2เซตส่งผลให้พัชรินทร์อัญชิสาและทัศพรได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันWorld Snookerทัวร์รายการสนุกเกอร์เอเชียนโอเชเนียสกูลเกม2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในคู่แรกแม่นครปฐมธนวัฒน์จิรพงษ์ไพบูลย์อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชนะฮาริทิกเจนจากปากีสถาน4-1เฟรมทำให้แม่นครปฐมผ่านรอบ32คนไปพบกับกาเดียอับบาบกาเดียจากปากีสถานในวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาขณะที่ท็อปจันพงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มในรายการไทยแลนด์แรงกิ้งสนามที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องมาแพ้ให้กับนิกวีเจการ์เดียนจากอินเดีย2-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่นิกวีเจการ์เดียนเข้ารอบ32คนไปพบกับซันนี่อาร์แบกอคณิตส่งเสริมสวัสดิ์ในวันที่16พฤษภาคมเวลา 11:30 น.นายสุนทรจารุมลนายกสมาคมกีฬาเบนเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5โดยทั้ง4ครั้งมีนักกีฬาสนุกเกอร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพทุกปีครั้งนี้อาจจะมีนักกีฬามาน้อยเนื่องจากติดขัดบางอย่างจากโวลสนุกเกอร์จึงทำให้มีนักสนุกเกอร์ไม่มากเหมือนทุกปีแต่ปีหน้ายืนยันว่าไม่ต่ำกว่า100คนอย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายขอเพียงแค่มีนักสนุกเกอร์ไทยได้ตั๋วไปแข่งขันอาชีพที่ประเทศอังกฤษเพียงแค่1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพูนสิริสิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนัม2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ฝึกสอนจักรยานไทยกล่าวว่าการที่นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลดีเพราะได้ซ้อมเส้นทางการแข่งขันคล้ายกับที่เมืองนาโกย่าซึ่งส่วนใหญ่จะปั่นขึ้นเขานักปั่นไทยก็จะได้ซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพดอยสะเมิงและดอยอินทนนท์ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR 1000 RRR หวังสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก World Superbike Championship 2026สนาม5สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่15-17พฤษภาคมที่ออโตโมโตโดรมอสสาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุน นอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็น

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 ซม.และเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019712สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02534 7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง

0: ั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ www.cdd.job.thaigov.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังครับโรคภัยที่มักเกิดได้ในตัวเด็กนับว่ามีอยู่ไม่น้อยและหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นในเด็กแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคสมาธิสั้นถือว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เราสามารถสังเกตและรับมือกับโรคนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กในความดูแลของท่านนั่นเองครับโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบ่งบอกในการทำงานของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นอาการนี้พบในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3ต่อ1และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆเช่นทำให้เรียนไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ซนมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำกิจวัตรประจำวันช้าหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะของอาการขาดสมาธิต่อเนื่องทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบวอกแวกตามสิ่งเร้าหรือเปลี่ยนความสนใจง่ายทำงานไม่เสร็จเหม่อลอยทำของหายบ่อยและหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำอาการขาดสมาธิจะเป็นมากขึ้นหากเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบหรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวและเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นเกมต่อเลโก้อาการซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งมีความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติเคลื่อนไหวหรือเล่นไม่หยุดในขณะที่นั่งมักจะยุกยิกใช้มือจับสิ่งของมาเล่นนอกจากนี้ยังอาจมีการพูดมากกว่าปกติส่งเสียงดังและชวนเพื่อนคุยขณะเรียนขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นเป็นความบกพร่องในการหยุดยั้งตนเองทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นานทำอะไรมักขาดการยั้งคิดเช่นเล่นรุนแรงโดยไม่ตั้งใจพูดแทรกหรือพูดพล่งออกไปขณะที่คุณครูยังอธิบายไม่จบสาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมจากการศึกษาพบว่าความผิดปกติของสมองเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวเป็นสมาธิสั้นเด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกำหนดได้รับสารตะกั่วควันบุหรี่สุรารวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานานแม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าการรักษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้นะคะแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้บางที่ก็อาจจะมีอากาศที่แปรปรวนวันนี้โอ้โหอากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวไม่ต้องรอฝนนะคะวันนี้ที่กรุงเทพมหานครดิฉันก็รู้สึกว่ายังร้อนอยู่ยังไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างใดแต่ก็ต้องเฝ้าระวังในช่วงบ่ายถึงค่ำด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้หน้าทุเรียนด้วยนะเมื่อวานนี้คุณสกาวรัตน์บอกว่าสั่งออนไลน์มาแล้วปรากฏว่าไม่ได้เนื้ออย่างที่ต้องการอันนี้สงสัยต้องไปซื้อที่ตามตลาดแถวบ้านร้านเจ้าประจำนะคะแต่ว่ารับประทานทุเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่สูงถ้าเกิดว่าจะรับประทานเนี่ยต้องรับประทานแทนข้าวไปเลยนะคะ1เม็ดเนี่ยโอ้โหได้ตั้ง130แคลอรี่ค่ะดิจะฝากเพิ่งไปจันทบุรีมาก็จัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าต้องเว้นระยะห่างกันบ้างคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องควบคุมเรื่องของไขมันในเลือดด้วยคนที่มีน้ำหนักตัวเกินนี่กระแสจะกลุ้มใจนะคะจะกินอะไรต้องคิดพิจารณากับข้าวส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นผักนะคุณฟังเมื่อเช้านี้ก็ทำแกงส้มดอกแครแล้วก็ผัดผักคะน้ากุ้งค่ะเพราะว่าภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นตัวบ่งของโรคปัจจัยเสี่ยงต่างๆมากมายเลยนะคะอย่างโรคหลอดเลือดแข็งตัวหัวใจขาดเลือดแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยคนที่มีน้ำหนักตัวเกินเนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องของระดับไขมันในเลือดสูงนะดิจฟ่านี่ยังมีตัวของไขมันในเลือดสูงอยู่นะครับก็คือตัวคอเลสเตอรอลค่ะแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์นี่ต่ำนะแล้วก็ HDL ที่เป็นไขมันดีของดิฉันก็สูงนะคุณฟังตั้ง92เนี่ย LDL เนี่ยประมาณ131นะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าอยากให้ LDL เนี่ยอยู่ที่115ก็เลยจัดยาให้ทานลดไขมันมานะคะคอเลสเตอรอลนี่200กว่าแต่200ไปไม่มากนะคุณฟังไตรกลีเซอไรด์นี่ต่ำ52เองนะแต่ว่าก็ทุกวันนี้เนี่ยพยายามที่จะลดอาหารที่มีไขมันสูงไม่กินของทอดค่ะคุณฟังแต่ว่าช่วงนี้นะมีทุเรียนนี่แหละทำให้ต้องกินเข้าไปบ้างนะคะ1เม็ดแล้วก็จะต้องเว้นไปแล้วก็พยายามกินช่วงเช้าอย่างที่บอกคุณผู้ฟังส่วนตอนเย็นนี่เดินค่ะนะเดินวันละ1ชั่วโมงมีพี่ที่รู้จักแถวบ้านเนี่ยเริ่มเดินไม่ค่อยดีแล้วนะคะคุณว่าต้องมีคนคอยประคองอ่ะเราก็เลยบอกว่าต้องพยายามเดินนะอย่างน้อยเดินขายของในร้านเนี่ยก็ต้องเดินเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงเนี่ยจะเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ติดตามมาพูดถึงสายทุเรียนนะคะก็วันนี้ก็เพจดังนะซึ่งดิฉันก็เคยบอกเรื่องของการสั่งซื้อทุเรียนออนไลน์นะคุณแพรรี่ไพวันวรรณบุตรเนี่ยมีการอัปเดตเรื่องที่น่าสนใจในภาวะที่ช่วงนี้เป็นฤดูทุเรียนทุเรียนออกมาเยอะนะฮะดิฉันเนี่ยไม่ได้นิยมสั่งออนไลน์อยู่แล้วนะถ้าก็ซื้อก็ซื้อที่ตลาดแถวบ้านเลยอย่างที่บอกคุณผู้ฟังแต่ว่าคนที่สั่งทุเรียนออนไลน์เนี่ยต้องติดตามเพจของคุณไพวันวรรณบุตรนะฮะจริงๆเพจนี้เขาก็ขายทุเรียนดีๆนะฮะหลังจากที่มาเป็น คารวาสเนี่ยคุณไพวันนี่ก็ขายของนะคุณฟังแล้วก็ขายทุเรียนด้วยเรื่องแรกเลยคือทุเรียนแก่นะคะไม่เท่ากับทุเรียนสุกที่พร้อมทานและก็อยากให้ลูกค้าที่สั่งทุเรียนออนไลน์เนี่ยต้องทราบทุเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูเนื้อทุเรียนเลยหรือแม้แต่คนที่ต้องการทานทุเรียนแบบทันทีทันใจเมื่อทุเรียนไปถึงบ้านทุเรียนสุกขายออนไลน์ไม่ได้นะคะดิฉันอยากเตือนให้คนที่ชอบสั่งทุเรียนออนไลน์ได้ทราบเพราะถ้าคุณซื้อทุเรียนสุกพร้อมทานในออนไลน์โอกาสที่คุณจะได้ทุเรียนเละเป็นปลาร้าเนี่ยมีสูงมากถึง 80% เมื่อซื้อทุเรียนควรถามร้านค้าให้ชัดเจนว่าทุเรียนที่ร้านขายเป็นทุเรียนเกรดไหนเนื้ออะไรพันธุ์อะไรเพราะทุเรียนแต่ละเกรดแต่ละเนื้อหรือแม้แต่ละพันธุ์เมื่อสุกแล้วก็ยังมีรสชาติที่แตกต่างกันทุเรียนแก่ที่ดีควรเป็นทุเรียนเนื้อ1นะแล้วก็บอกว่าการใส่ใจเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากการสั่งทุเรียนออนไลน์ต้องกรีดภูเช็คเนื้อแทนการปอกทันทีทั้งลูกในขณะที่ทุเรียนยังไม่สุกหรือไม่วางทุเรียนไว้บนพื้นโดยตรงซึ่งจะทำให้ทุเรียนสุกช้าหรือสุกไม่เสมอกันอันนี้ก็สำคัญนะคุณฟังส่วนใหญ่เราก็จะวางไว้ในกล่องแล้วก็มีกระดาษนะคะรองไว้อย่าวางไว้ที่พื้นเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่สนใจรายละเอียดเรื่องพวกนี้เลยคุณแพรลี่บอกว่าโอกาสที่จะไม่ได้ทานทุเรียนที่สั่งมีสูงมากอีกอย่างก็คือน้ำหนักของทุเรียนสามารถหายไปได้ระหว่างการขนส่ง 1-2 ขีดเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่เมื่อสุกแล้วจะมีการคลายน้ำเป็นปกติอันนี้ก็ต้องทราบคุณไพวันบอกว่าดิฉันขายทุเรียนมา5ปีก็ยังเจอปัญหาเดิมๆจากลูกค้าที่สนใจแค่อยากสั่งหรืออยากทานทุเรียนแต่ไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่ใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับทุเรียนที่สั่งเลยอันนี้พูดจากใจของแม่ค้าคนขายทุเรียนนะคะหากลูกค้าอยากทานทุเรียนที่ไม่ต้องรอนานไม่ต้องปอกเองไม่ต้องลุ้นเนื้อลูกค้าก็ควรซื้อทุเรียนสุกจากร้านที่มีบริการปอกขายให้หน้าร้านเท่านั้นนะคะก็อย่างที่มีปัญหากับคุณไพวันเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยค่ะลูกค้าก็คือไม่ได้มีความรู้พอทุเรียนถึงบ้านปุ๊บก็รีบปอกเลยแล้วก็กล่าวหาว่าร้านเนี่ยขายทุเรียนอ่อนแล้วก็ด่าว่าร้านนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยร้านเขาจะมีคำแนะนำนะคะในการทานเนี่ยต้องนับจากวันที่สั่งซื้อคือทานได้ภายใน 4-7 วันแล้วก็ข้างกล่องก็มีคำแนะนำในการเช็คเนื้อนะคะทางนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยคือแกะออกทั้งลูกเลยค่ะคุณฟังโดยปกติเนี่ยเราต้องมีการกรีดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เช็คเนื้อนะคะคือถ้าเขาอย่างเอานิ้วจิ้มๆมาคุณฟังแล้วก็ถ้ามันยังแข็งเราก็ปิดคืนไปหรือว่าจริงๆก็ดูที่คั่วมันก็ได้นะคะแล้วก็รวมทั้งกลิ่นเนี่ยสำคัญมากนะดิฉันไปจันทบุรีเนี่ยได้ตัวนกกิบมาก็คือกลับมาบ้านก็วางไว้หน้าบ้านเหมือนเดิมในกล่องนี่แหละปรากฏว่ามันก็ยังไม่มีกลิ่นอะไรนะพอเมื่อวานนี้ช่วงใส่เย็นๆเนี่ยมันมีกลิ่นแล้วก็ต้องรีบปอกเลยไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมันก็จะสุกเกินนะคะก็ต้องแหวะดูก่อนแหละแต่ว่าคือกลิ่นนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่เก่งเรื่องการดูเนื้อทุเรียนหรืออะไรนะคะหรือว่าดมกลิ่นไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่แนะนำอย่างที่คุณไพวันบอกแหละดิฉันฝากก็บอกกับคุณฟังอยู่เสมอเลยใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าไม่คล่องเนี่ยเราก็ใช้วิธีการไปตามตลาดดีกว่าแม่ค้าที่เขามาขายเนี่ยตลาดที่เราซื้อของเนี่ยเรายังได้คุยกับเขาแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยก็ต้องเลือกทุเรียนที่ถูกใจเราเราจะได้ไปซื้อเขาอีกนะคะแถวบ้านเนี่ยซื้อแบบนี้แหละสบายสบายนะคุณฟังอร่อยด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณฟังได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนี่มีความรู้ด้านดนตรีอยู่แล้วนะคะวันนี้ครวญเพลงขอพบในฝันค่ะดิฉันฝันเนี่ยติดจัดรายการเลยไม่ได้ไปร่วมงานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะคะสำนักงานพระคลังข้างที่นี่ก็คือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมนะเปลี่ยนเป็นชื่อสำนักงานพระคลังข้างที่ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะในปีพุทธศักราช2569เป็นครั้งที่3เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและก็เพลงไทยร่วมสมัยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยค่ะระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญช่วยพัฒนาทักษะชีวิตด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์บทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้เยาวชนนั้นเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะ ท่านนายกก็บอกว่าดนตรีเนี่ยเป็นสุนทรียภาพนะคะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้แก่จิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคะก็มีการหยอกเย้าถึงการทำงานร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่าถ้าหากภารกิจเอื้ออำนวยเนี่ยท่านจะไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนที่มาแข่งขันด้วยนะคะในรอบชิงชนะเลิศวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็สร้างสีสันของงานด้วยการขับร้องเพลงขอพบในฝันนะบทเพลงนี้จากศิลปินก็คือคุณชรินทร์นันทนาครด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยครวญเพลงเลยนะคะอารมณ์ดีค่ะโชว์บทเพลงขอพบในฝันนะคะในงานแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะซึ่งท่านนายกก็ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วนะคะฟังไปฟังด้วยกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง
6: ฟังแต่มองคล้ายสายตาชื่อนักหนาชักอารมณ์เรือนไทยฉันต้องมองเป็นนักหนาเห็นเธอเต็มตาแล้วก็ถามเธอได้เปรียบดังยารักษาดวงใจชุบอารมณ์ไทยสดใสชื่นชีวันมองขอมองให้ชื่นใจเดี๋ยวเธอจะจากไปเหมือนใจจะขาดลันต้องโศกสันเธอรำพันเห็นเพียงหน้ากันไม่พอฉันสุขใจแม้จากไปใจคงเหงาฉันคงจะเศร้ากับเผาช่วงไม้ต้องอบรมทุกท้องทุกไงขวัญเอ่ยเมื่อไรจะได้เจอก
5: ัน เป็นไงคะคุณผู้ฟังท่านนายกร้องเพลงเพราะมากเลยทีเดียวนะคะดิจฟ้าเองเนี่ยเพลงถ้าเป็นเพลงแบบเพลงไทยเดิมๆนี่ก็จะร้องยังร้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงในยุค80 90นี่ก็ร้องชอบร้องเพลงด้วยเช่นกันค่ะนะร้องคาราโอเกะไว้อย่างน้อยก็ต้องมีเพลงเก่งนะฟังเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องมีเพลงเก่งแล้วก็เป็นเพลงสนุกสนุกนะสร้างสีสันให้แก่งานด้วยอย่างที่บอกคุณฟังไว้ต้องเลือกไว้เป็นบทเพลงเก่งประจำตัวกันด้วยนะคะคุณฟังมีบทเพลงเก่งๆที่แบบว่าเออคนคืนเชิญขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยไม่ต้องเหนียมอายค่ะขึ้นไปร้องได้เลยนะดีจะฝ่ายเองเวลาไปออกงานนี่ก็มักจะได้รับเชิญให้ไปขึ้นไปร้องเพลงหรือเป็นพิธีกรเอนเตอร์เทนด้วยนะก็จะร้องเพลงเร็วซะเป็นส่วนใหญ่แบบเพียงกระซิบขอใจเธอแลกเบอร์โทรสาวิสานรอรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบร้องเพลงสนุกสนุกนะคะและวันนี้คุณฟังวันนี้15พฤษภาคมนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะเปิดเงินฝากใหม่เปิดรับฝากแล้ววันนี้วันแรกเงินฝากยุ้งทองค่ะรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีในวันที่ฝาก 1.11% ต่อปีนะคะบุคคลธรรมดาเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็เป็นขวัญใจของผู้สูงวัยอยู่ด้วยเช่นกันไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรนะคะหลายท่านเนี่ยมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธกส.เลยแล้วก็พอครบ8เดือนเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้ฝากต่อเนื่องอันนี้เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงแล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่ดีด้วยนะคะก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรก็เปิดรับฝากเงินฝากยุ้งทองวันนี้วันแรกก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะหลายท่านเองก็ฟังรายการของเราแล้วก็ไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคุณฟังก็ถ้าเกิดว่าอยากจะพักเงินไว้ที่เงินฝากนี้นะคะก็ไปติดต่อได้ไปที่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเต็มวงเงินแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องปิดรับฝากส่วนใหญ่ก็คนให้ความไว้วางใจก็ไปกันนะคะเปิดรับฝาก15พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม2569หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากบุคคลธรรมดาฝากได้ตั้งแต่อายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดและจ่ายดอกเบี้ยได้ด้วยนะคะในการฝากล่วงหน้าเลยนะคะนั่นก็คือ 1.11% นะคุณผู้ฟังแต่ถ้าท่านถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดธนาคารก็จะเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายล่วงหน้าทั้งหมดของต้นเงินที่ถอนนะคะและก็ลูกค้าที่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจะ จากได้นำส่งสรรพากรแล้วนะคะก็คือบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่เสียภาษีส่วนนิติบุคคลเนี่ยเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศของกรมสรรพากรท่านใดฟังอยู่แล้วก็สนใจก็ไปติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขานะคะเงินฝากยุ้งทองค่ะหรือโทรสอบถามได้ที่025550555นะคะ025550555ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข้อมูลการลงทุนให้ได้ติดตามกันวันนี้ตลาดปิดย่อตัวลงนะคะวันนี้ปิดที่ 1526.50 ค่ะลดลงไป 12.62 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,240 ล้านบาทเมื่อวานหุ้นดีดนะคะฟันโฟเข้าแน่นอนค่ะเมาในประเทศของเราผู้ค้ารายย่อยในประเทศผู้ซื้อรายย่อยในประเทศขายสุทธิไปตั้ง 5,000 กว่าล้านเลยนะลงซื้อขึ้นขายนี่คือนโยบายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศของเราเมื่อวานนี้นะคะต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิ 2,000 กว่าล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 3,000 กว่าล้านนะคะแต่ว่าย่อยในประเทศของเรานักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 5,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันค่ะคุณฟังมากันที่บทเพลงตามคำขอนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะช่วงนี้ฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
4: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะช่วงบ่ายนี้ล็อกคลื่นไว้ FM 97ก็ได้ฟังบทเพลงด้วยได้ฟังข่าวสารด้วยท่านใดชื่นชอบนะคะเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจได้ในFacebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะช่วงบ่ายๆตอนนี้กรุงเทพมหานครรายงานพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นไม่พบกลุ่มฝนค่ะคุณฟางแต่บ่ายๆไม่แน่หรือเย็นๆนะคะบอกว่าฝนกลุ่มใหญ่จากจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีค่ะก็อาจจะเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครของเรานะคะใครที่อยู่บ้านตากผ้าไว้อย่าลืมนะจ้องให้ดีนะต้องอาจจะต้องวิ่งไปเก็บผ้ากันค่ะเปิดบทเพลงถูกใจเข้ามาทักทายกันได้นะคะแฟนๆของมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่ฟังรายการกับดีเจฝานนะคะคุณปูบุญวรางสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาทักทายเป็นคนแรกเลยนะคะคุณสกาวรัตวันศุกร์อีกแล้วเนาะคุณสกาวรัตบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ดีเจฝานแล้วก็ทุกท่านคุณวิไลนะคะคุณอังคณาคุณปุ้ยมิลามาลีคุณจิตราวดีด้วยนะคะอุ๊ยดีเจฝากค่ะไม่ใช่ฝ้าพิมพ์ผิดนะคะจ้าไม่ว่ากันไม่ว่ากันค่ะมันใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวนะคะคุณปูบอกว่าชื่นชอบรายการเอาเปิดเพลงช้านะคุณฝากแต่ว่าส่วนตัวเดี๋ยวเวลาไปออกงานชอบร้องเพลงเร็วค่ะนะคะเอาเป็นไปรายการค่ะฝากไว้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานะคลื่นวิทยุจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องมีผู้ให้การสนับสนุนและก็ต้องได้ฟีดแบ็กจากแฟนรายการนี่แหละที่จะทำให้เขาอยู่คู่กับรายการของเราเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยช่วงที่เกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลอิหร่านสหรัฐอิหร่านเนี่ยนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงยืดเยื้อแล้วก็น้ำมันแพงค่าครองชีพก็ลำบากเลยทีเดียวเรียกว่ามันกระทบกับทุกหย่อมยากคนตัวเล็กตัวน้อยได้รับผลกระทบไปหมดเพราะว่าวิกฤตการราคาน้ำมันค่ะคนก็ต้องประหยัดกันแต่สิ่งที่ต้องไม่ประหยัดก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะคุณฟังโดยเฉพาะฟันช่องปากของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลช่องปากนี่มันราคาสูงนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยประกันสังคมเขาจะขยับแล้วนะคะว่าให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริงไม่ใช่แค่900อันนี้ก็เป็นทิศทางใหม่ของการดูแลรักษาช่องปากแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยอยากให้คุณฟังสนใจในการดูแลช่องปากของเรามิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปากของเราฟันผุบ่อยๆมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรมันจะขึ้นสมองได้ทีเดียวนะคะยังเห็นคนที่เสียชีวิตจากการที่ปล่อยให้ฟันผุนานๆด้วยเช่นกันดูแลรักษากันนะคะคุณฟังสำหรับช่องปากของเราด้วยน้ำยาบ้วนปากสูตรสา ารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านใดที่ฟังรายการเป็นประจำนะคะแล้วก็ฟังดีเจฟ้าแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคุณดีเจฟ้าเนี่ยใช้อะไรนะก็ใช้ตัวนี้จริงๆคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่ามีสปอนเซอร์สนับสนุนรายการแล้วไม่ใช้ตัวเองก็ไปซื้อนะฟังซื้อที่นี่เลยร้าน Healthy Mac เพราะว่าใกล้บ้านดิฉันซื้อตรงสาขาพันนกตัดใหม่ติดกับร้านสิริยานะคะถ้าแฟนรายการเป็นสายฝั่งทนหรือมาทำธุระแถวนี้นะคะแวะซื้อที่นี่ก็ได้หรือที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงร้าน GPO สำนักงานใหญ่นะคะตรงข้ามโรงพยาบาลรามาใครมารามาก็ข้ามถนนไปซื้อได้ที่ร้านขององค์การเภสัชกรรม GPO ที่คลินิกทันตกรรม14สาขา LDC นะคะแล้วก็ที่สมายเจลสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านที่มูลนิธิทันตมหิดลก็มีนะคะคุณฟังท่านใดไปทำฟันที่นี่เชิญเลยค่ะร้าน Healthy Max ที่มี6สาขานะคะมีที่พนกตัดใหม่มีที่ไอคอนสยามด้วยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือจะสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้นะคะในบ้านสีส้มค่ะคุณฟังหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage Auroraise ถ้าคุณฟังเข้าไปที่ Facebook Fanpage Auroraise เนี่ยคุณฟังจะได้เห็นรีวิวต่างๆด้วยนะคะจากคนที่ได้ใช้น้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำออร์แกนิกนี้เป็นประจำนะคะบอกว่ามีติดบ้านไว้นะคะท่านฟังจะได้ช่วยคลายเรื่องของอาการที่แบบบางทีเรามีอาการของคนที่เหงือกอักเสบได้ง่ายพอใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกเลยถึงความแตกต่างนะทั้งฟันสะอาดขึ้นมีความอ่อนโยนที่ใช้ได้สบายเพราะว่าไม่ผสมแอลกอฮอล์ไม่ต้องทนแสบปากไม่ต้องรีบบ้วนใช้ได้ทุกวันอย่างสบายใจนะคะหลายคนเนี่ยแบบบ้วนปากไปแป๊บหนึ่งแล้วแสบปากต้องรีบบ้วนปากออโรไรไม่เป็นนะคะคุณฟังนอกจากนี้นะคะคนที่เป็นแผลในช่องปากคนที่จัดฟันคนที่ใช้ฟันปลอมเนี่ยค่ะบางทีก็จะมีกลิ่นปากได้เพราะว่าทำความสะอาดไม่ทั่วถึงแนะนำเลยนะคะก็ใช้น้ำยาบ้วนปากออโรไรเป็นประจำคุณผู้ฟังรวมทั้งท่านใดที่ออกไปพบปะผู้คนนะคุณผู้ฟังเราเองต้องอาศัยความมั่นใจนะคะอย่างดิจิฟาเองก็จะพกไว้ค่ะสะดวกด้วยนะคะนั่นก็คือตัวของAuroraise Mouth Spray นะคะมีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความรู้สึกชุ่มชื้นลมหายใจก็หอมสดชื่นนะคะแล้วก็มีสารสกัดโพโพลิสดอกคาโมไมล์แล้วก็มิ้นด้วยตัวนี้ค่ะคุณฟังเราใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกชุ่มชื้นปากนะคะลมหายใจก็หอมสดชื่นมีความมั่นใจพกพาง่ายนะคะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะเลยนะคะไปที่ไหนก็มั่นใจด้วยสเปรย์ระงับกลิ่นปากออโรไรส์นะคะคุณฟังเข้าไปติดตามได้มีรีวิวต่างๆมากมายในออโรไรส์นะคะที่ Facebook Fanpage หรือแอดไลน์สั่งซื้อที่ออโรไรส์หรือว่าถ้าฟังอยู่ตอนนี้อยากจะพูดคุยนะคะสอบถามรายละเอียดก็ที่เบอร์โทรนี้เลย0814914291ย้ำนะคะ0814914291ฝากไว้หลายๆท่านเองก็สั่งซื้อแล้วเรียบร้อยนะรายละเอียดต่างๆเนี่ยติดตามได้ใน Facebook Fanpage ออโรไรส์แล้วก็แม้กระทั่งใน QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยถ้าแฟนรายการฟังรายการเป็นประจำนะคะก็อยากให้คุณฟังช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้วยละกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณฟังจ่ายเงินไปเนี่ยคุณฟังจะบอกว่าคุ้มนะคะเพราะว่าใช้เพียงแค่ฝาเล็กๆเท่านั้นเองค่ะคุณแจ้งณัฐพัฒน์สวัสดีนะคะสวัสดีกันทุกวันศุกร์เลยค่ะมากันที่มุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันในเบรกนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณบ้านหอมบอกไม้บอกได้เวลาขายใช่ไหมคะนะพอดีจีฟัดตัวที่ซื้อไว้เนี่ยน่าจะรันโปรฟิตได้นิดหน่อยก็เลยยังไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยขายกันไปแล้วนะคะบางท่านนี่เล่นเดย์เทรดกันเสียเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะปิดตลาดภาคเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1526.50 ลดลงไป 12.62 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 37,279.79 ล้านบาทดัชนีทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1536.79 โลที่ 1523.87 ก่อนปิดตลาดภาคเที่ยงที่ 1526.50 ลดลงไป 12.62 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,279.79 ล้านบาทค่ะมาดู Mode Active Value กันนะคะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เป็นตัวเดลต้าค่ะเมื่อวานเดลต้าก็ขึ้นดีนะคุณฝั่งวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเดลต้าของเราเป็นหุ้น most active นะคะปิดตลาดล่วงมา11บาทค่ะปิดที่323บาทลดลงไป11บาทกรุงไทยแบงค์ค่ะ34บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์ KTB K Bank 197บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง Hana 32บาท50ลดลง2บาท75 PTT 36 106.75 บาทลงไป50 สตางค์ SCB 134 บาทลงไปขอไปเพิ่มขึ้น1 บาทนะฮะตัวนี้จดจดจ้องจ้องเนี่ยเข้าไม่ทันสักทีนะขึ้นแล้วนะวันนี้ขึ้นไปบาทหนึ่งค่ะ134 บาท CPO นะคะ46.75 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง IA Consensus ให้คำแนะนำซื้อนะคะสำหรับตัว CPO ค่ะแฟนรายการของเราอาจจะ take profit ไปบางส่วนแล้วใช่ไหมคะ True 14.60 บาทลดลง20 สตางค์ BBL 166 บาทเพิ่มขึ้น1.50 บาท TTB ฐานไทยธนชาตินะคะ2.30 บาทค่ะบวกมา2 สตางค์ Advance 363 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง PTTEP 149.50 บาทลงไป1.50 บาท Gulf 60 บาทลดลง25 สตางค์ KCE 32.50 บาทลดลง1.25 บาทเจมาร์ท9.10 บาทเพิ่มขึ้น1.80 บาท JMT 10.50 บาทเพิ่มขึ้น1.5 บาท SCC 225 บาทลดลง4 บาทค่ะคอมเซเว่น24.70 บาทเพิ่มขึ้น20 สตางค์ AOT นะคะ52.75 บาทลดลง50 สตางค์ค่ะ SGCP นะคะ24 บาทลงไป1.50 บาท SCG Packaging นะคะ24 บาทลงไปค่ะก็1.50 บาทนะคะผู้ฟังเห็นหุ้นกลุ่มตระกูล J นี่หลายคนปวดใจเลยนะคะหลายคนขายออกไม่ทันนี่ยังดอยสูงกันอยู่เลยทีเดียวนะคะมาดูมุมมองการลงทุนกันในกรอบภาคบ่ายวันนี้ค่ะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์นะคะวันที่15 พฤษภาคมค่ะบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นปรับลงนะคะก็คือเป็นแรงกดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พลังงานแน่นอนเดลต้านะคะเดลต้าในกดดันดัชนีราว 10.8 จุดค่ะส่วนแรงซื้อเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะที่ช่วยพยุงดัชนีด้วยนักลงทุนติดตามเรื่องการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำจีนค่ะส่วนกรอบภาคบ่ายนะคะบอกว่าดัชนีอ่อนตัวลงแรงขายเดลต้าตัวกดดันดัชนีนะคะแต่ว่ามีแรงซื้อนะคะในหุ้นกลุ่มยานยนต์แล้วก็กลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะคะให้แนวรับกรอบบ่ายไว้ที่1517แนวต้าน1535แนวต้าน1535ค่ะคุณฟังส่วนวันนี้นะคะคุณฟังวันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้เป็นตัวคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นปิด24.70 บาทค่ะมองว่ามีวอลลุ่มเข้านะคะ24.70 บาทให้แนวรับ24.50 บาทนะและให้แนวต้านนะคะราคามีอัพไซด์เลยสำหรับตัวคอมเซเว่นแนวต้าน26 บาทถึง 30 บาทคัทลอสที่24.20 บาทมาดูที่แพลน B นะคะคุณฟังตัวแพลน B สื่อโฆษณานอกบ้านนะคะวันนี้ปิด4.74 บาทค่ะนักวิเคราะห์จากโกเบกบอกว่าลักษณะกราฟเทคนิคนะคะ technical insight ทำแท่งเทียนเขียวยาวเป็นสัญญาณ bullish แล้วก็มีวอลลุ่มเข้าอย่างมีนัยสำคัญนะคะค่า MACD ส่งสัญญาณ bullish คาดว่าจะมีโอกาสไปต่อได้ตัวแพลน B วันนี้ปิด4.74 บาทค่ะให้แนวรับนะคะ4.66 บาทมองแนวต้านไว้ที่4.90 บาทถึง 5 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.60 บาทนะคะแพลน B ค่ะมาดูที่ข้อมูลการลงทุนกันต่อนะคะบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าค่ะบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้ามองตลาดหุ้นในกรอบบ่ายนะคะ technical insight นะคะมองดูโฮมค่ะฟังโอ้โหดูโฮมนี่เห็นราคาแล้วแป้วเลยนะคะดูโฮมให้แนวรับ3.38 บาทแนวต้าน3.70 บาทถึง 3.60 บาท stop loss 3.26 บาทโกโบค่ะ6.55 บาทนะอันนี้เป็นหุ้นในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะคะคุณฟังก็คนที่ต้องซ่อมบ้านจัดบ้านอะไรเงี้ยนะคะดูโฮมโกลบอลนะคะซัพพอร์ตที่โกลบอลซัพพอร์ตที่รับที่6.55 บาทแนวต้าน7.20 บาทถึง 7 บาทสต็อปลอส6.10 บาทค่ะมาที่ TLI นะคะไทยไลฟ์ประกันชีวิตนะคะก็วันนี้แนวรับ 10.70 บาทค่ะให้แนวต้าน 11.70 บาทถึง 11.30 บาทแล้วก็สต็อปลอสที่10.30 บาทอันนี้เป็นมองจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะดูโฮมเนี่ยหยวนต้าบอกว่าราคาเริ่มเบรกเอาท์แล้วนะคะคุณฟังแนวรับ 3.42 บาทแนวต้าน 3.50 บาทถึง 3.60 บาทสต็อปลอสที่ 3.34 บาทค่ะ SCB นะคะคุณฟังบอกว่าราคากลับมาขึ้นทดสอบเส้น SMA 200ได้แล้วนะคะมีสัญญาณบวกจาก MACD ค่ะให้แนวรับ133 บาทคาดว่าแนวต้านอยู่แถว137.50 บาทถึง 140 บาทสต็อปลอสที่131 บาทนะคะสำหรับตัว SCB เดี๋ยวรอจังหวะย่อหน่อยแล้วกันนะคุณฟัง นะคะหลายท่านตั้งคอยแถวแถว129-130นะคะวันนี้เนี่ยก็ซัพพอร์ตแนวรับอยู่แถวแถว133 บาทแต่ว่าราคามีอัพไซด์นะคะอิชิตันค่ะนะนักวิเคราะห์จากยวนต้าบอกว่าราคากำลังขึ้นทดสอบเบรกเอาท์นะคะในเส้นค่าเฉลี่ย200วันถ้าผ่านได้จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพเชิงบวกแนวรับ12.80 บาทแนวต้าน13.30 บาทถึง13.60 บาทสต็อปลอสที่12.40 บาทนะคะอันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านั่นเองค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเราก็จะมีหุ้นที่เราคุ้นเคยแล้วก็หุ้นที่ถนัดกันนะคะคุณฟังเชื่อว่าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวหลายท่านที่ฟีดแบ็กมากับดีเจฝั่งก็คือลงซื้อขึ้นขายนะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปค่ะบอกว่าเซตยังคงอยู่ในความกังวลนะคะแต่ว่าให้กรอบไว้แถว1520แล้วก็15335นะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายมองเป็นตัวกรุงไทยแบงค์ค่ะเพราะว่ารัฐบาลมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศก็จะมีมาตรการต่างๆที่ออกมาส่งผลให้ KTB ซึ่งเป็นธนาคารที่มีหน่วยงานของภาครัฐถือหุ้นใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและก็ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นตัวกลางในการผ่านนะคะก็มองว่าวันนี้เนี่ยเซตน่าจะแกว่งตัวออกข้างนะคะมองกรอบอยู่แถวๆ1520ถึง1535อาจจะมีการลดสถานะเสี่ยงลงท่ามกลางความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะวันนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เท็กซัสนี่ปรับตัวมาประมาณ 1.3% อยู่แถวๆ103 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็จับตาการประชุมวันที่2ระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนที่จะบ่งชี้ทิศทางของโลกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมองว่าเซตแนวทางลงค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะว่ามีความหวังจากมาตรการภาครัฐวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ามีการเชื้อเชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเลยนะคะกว่า30 คนเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เวลา17 นาฬิกาและก็ความหวังของโครงการคนละครึ่งพาสนะคะคนละครึ่งพาสหรือว่าไทยช่วยไทยพาสเนี่ยค่ะที่จะเข้าสู่ประชุมวันที่19 พฤษภาคมนะก็คาดว่าจะเป็นมาตรการเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกด้วยนะฝากแล้วก็จะมีแรงหนุนจากหุ้นที่เปิดเผยงบออกมาดีนะคะบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปให้มุมมองเป็นตัวของ KTB ที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐนะคะวันนี้นะคะคุณฟังคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับลงตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียค่ะหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วปัจจัยที่กดดันหลักมาจากแรงขายเดลต้านะคะท่ามกลางความร้อนแรงและความกังวลเรื่องของติดแคชบาลานซ์นะคะก็เลยมีการขายออกมาชะลอความร้อนแรงลงขณะเดียวกันก็มีแรงขายหุ้นใหญ่อื่นหลังจากตอบรับผลการเมืองงานจากไตรมาสที่1ไปแล้วนะคะก็เลยเห็นว่ามีแรงขายออกมาแต่ก็สลับหุ้นในกลุ่มแบงค์ที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นนะคะนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเราแนวโน้มภาคบ่ายคาดว่าจะแกว่งตัวแดนลบต่อนะคะให้แนวต้าน1530นะคะฝั่งคุณชัยพรให้แนวต้าน1530แนวรับ 1,500 จุดนั่นเองค่ะ 13:42 นนะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10 ปี นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเข้ามาทักทายกันได้นะคะและก็คุณวิราศินีเข้ามาทักทายดีจะฝ่าด้วยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าจะว่าติดตามกันผ่านทาง Facebook นะคะก็จะมี QFM สถานีข่าวคุณภาพนี้แหละค่ะคุณฟังเรามีผู้ติดตาม 12,000 คนนะคะไม่พลาดทุกข่าวสารเศรษฐกิจสังคมการเมืองการลงทุนบันเทิงกีฬาก็ล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97ด้วยแล้วก็กดติดตาม QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราไว้ด้วยนะคะความรู้คู่ความสุขรวมทั้งแฟนมองรอบทิศคิดทันข่าวเองก็เป็นนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนประเภทซื้อมาขายไปลง

ทางของบริษัทหลักทรัพย์พายก็ให้คอมเซเว่นนะคะฟังให้แนวรับ24บาทถึง23บาท10สตางค์ให้แนวต้าน26บาทถึง28บาทนะคะแต่ว่าก็บอกว่าตลาดหุ้นช่วงนี้ก็อาจจะลดความร้อนแรงลงนะพักบ้างนะพักบ้างเพราะว่าขึ้นมาแรงแล้วนะคะวันนี้นี่ให้แนวรับอยู่แถวแถวช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคะแนวรับให้ไว้ที่1548 1582นะคะคุณฟังขออภัยแนวรับอยู่ที่1,500นะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1548ถึง1582ดัชนีภาคเช้าก็ลดความร้อนแรงลงคาดว่ากรอบบ่ายนี้น่าจะลงมานะคะวันนี้เนี่ยและวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยหลายคนอาจจะเทคโปรฟิตกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนทางด้านของ BBL นะคะฟัง BBL AOT นะคะวันนี้ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำ BBL ค่ะฟังนะบอกว่า BBL เนี่ยให้ซื้อเก่งกำไรได้ล็อกกำไรที่169แล้วก็172บาทแล้วก็สต็อปลอสหักหลุด164บาท50สตางค์ส่วนหุ้นบายของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองเป็นตัวแคลคอมนะคะวันนี้แคลคอมเนี่ยเขาปรับตัวลงมานะลงมา30สตางค์แนวรับเนี่ยอยู่แถวแถว5บาท70 5บาท80นะคะลงมาหลุด6บาทลงมาค่ะส่วนแนวต้านถ้าขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็น6บาท45 6บาท90แล้วก็7บาทสต็อปลอส5บาท70นะแคลคอมรอรับตอนย่อนะคะ5บาท70 5บาท80ค่ะส่วน Next Capital NCAP นะคะวันนี้บวกมา4สตางค์อยู่ที่2บาท58นักวิเคราะห์จากทิสโก้ให้รับที่2บาท42แล้วก็2บาท30แนวต้าน2บาท70 2บาท82แล้วก็3บาทสต็อปลอสที่2บาท42ค่ะวันนี้ในส่วนของตัวเดลต้านี่แหละนะคะที่กดดันตลาดเพราะว่ามีความกังวลเรื่องของการที่ขึ้นมาร้อนแรงอาจจะติดแคชบาลานซ์ก็ต้องติดตามนะหลังปิดตลาดนะคะแล้วก็สิทธิ์แล้วก็เสี่ยงหลุดการคำนวณเซ็ต50แต่คนที่เล่นเดลต้าเนี่ยก็โนสนโนแคร์นะคุณฟังส่วนใหญ่จะบอกว่าถ้าลงมาก็ซื้อแหละนะยิงตอนที่ติดแคชบาลานซ์เนี่ยหลายคนมาทำกำไรในรอบขาขึ้นได้ส่วน ASL วันนี้นะคะคุณฟังแนะนำ SPRC ค่ะ SPRC วันนี้บวกมา20สตางค์อยู่แถว7บาท15แนวรับ7บาท5สตางค์ถึง6บาท95แนวต้าน7บาท30ถึง7บาท50สต็อปลอส6บาท95นะคะแล้วก็ในส่วนของหยวนต้าวันนี้กรอบบ่ายนะคะมองว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวเลยนะคะหยวนต้ามองแบบนี้ก็คือให้กรอบไว้1520ถึง1530นักลงทุนลดความเสี่ยงในช่วงวันหยุดด้วยนะคะแล้วก็ตลาดชี้ขึ้นมาแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นตอบรับปัจจัยบวกจากการพบกันของทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงไปแล้วหุ้นเด่นกรอบบ่ายให้เป็นตัว SCB กับตัว BLASCB กับตัว BLA ค่ะคุณฟังเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะคะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็คือเรื่องของกรณีของไวรัสฮันตานะคะฝั่งล่าสุดเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วนะคะโดยในวันนี้เลยค่ะนะคะมีการประชุมนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติหรือว่าบอร์ดโรคติดต่อก็มีการประชุมกันนะคะคณะกรรมการนะคะก็มีการลงมติแล้วนะคะให้เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของประเทศไทยของเราค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่2ทับ2569ว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14หลังจากที่เมื่อวันที่12พฤษภาคม2569มีการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณากำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายก็มีความเห็นว่าควรจะเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะก็ประกาศในส่วนของโรคที่14ค่ะโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยอาการนะคะไข้หนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียและอาจมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายเหลวในรายที่มีการรุนแรงก็จะมีอาการไอหายใจลำบากค่ะมีภาวะปอดอักเสบมีของเหลวข้างในปอด
มีภาวะช็อกความดันโลหิตต่ำอาการเลือดออกจากส่วนต่างๆของร่างกายไตวายเฉียบพลันมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวแล้วก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสทันตาก็คือผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามานะคะแล้วก็การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

0: เลยทีเดียวนะคะก็เรื่องของไวรัสฮันตาที่ทั่วโลกก็กำลังหวั่นกันอยู่ขณะนี้นะคะส่วนเรื่องของไวรัสฮันตาเนี่ยที่ไปเรือสำราญเนี่ยไม่มีคนไทยไปด้วยนะคะแต่ก็ต้องเข้มงวดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจาก13ประเทศแถบอเมริกาใต้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือต้องมีการตรวจสอบผู้ที่เดินทางเข้ามาจากทวีปอเมริกาใต้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่พบนะคะไม่พบผู้ที่ติดเชื้อนะคะคุณฟังทางนี้เนี่ยคนที่มาจากกลุ่มเสี่ยงต้องรายงานตัวแล้วก็ต้องมีการซักประวัติอาการป่วยด้วยก็เป็นมาตรการที่เข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับประเทศไทยของเรานะคะก็ประกาศเป็นอยู่ในชุดของโรคติดต่อลำดับที่14แล้วนั่นเองค่ะและคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะที่ติดตามฟังรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะคะก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะเรื่องของภาวะค่าครองชีพนะคุณฟังบอกเลยว่าวิกฤตครั้งนี้จากตะวันออกกลางเนี่ยเป็นวิกฤตที่กระทบทุกหย่อมย่านะคะคนตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดเลยทีเดียวค่ะและก็วันศุกร์เนี่ยเขาจะมีมาตรการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะแฟนรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวได้ไปซื้อหากันแล้วหรือยังนะคะวันนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นการคิกออฟนะคะคิกออฟคาราวานรถพุ่มพวงด้วยแถวบ้านดิจิฟายังมาไม่ถึงนะคะวันนี้รถพุ่มพวงแถวบ้านยังราคาปกติอยู่นะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะก็นำสินค้าราคาประหยัดถึงชุมชนนะคะโดยทางด้านของคุณนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะนะเป็นประธานในพิธีด้วยและก็มีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าปทุมธานีนะคะแล้วก็มีคณะส่วนราชการผู้บริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านเอกชนสื่อมวลชนนะคะก็ไปร่วมในการคิกออฟกันค่ะคุณฟังวันนี้ก็ที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเช้านะคะก็คือเริ่มต้นโครงการคิกออฟกันที่อำเภอสามโคกก็มีผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมกว่า10คันค่ะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษและก็ได้รับความร่วมมือจากห้างค้าส่งและค้าปลีกเนี่ยรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายภายในงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการจำหน่ายผ่านรถพุ่มพวงเป็นคาราวานรถสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนวันนี้วันศุกร์เนี่ยตามอำเภอต่างๆก็มีการวางจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนี้ณที่ว่าการอำเภอนะคะก็ไปกันได้นะคุณฟังทุกวันศุกร์เลยทีเดียวค่ะส่วนงานภาพยนตร์ที่เมืองคานนะคะเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานค่ะคุณฟังก็อีกงานหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยภาคด้านภาพยนตร์เนี่ยจะก้าวสู่เวทีโลกได้นะคะเราก็จะได้เห็นนะดารานักแสดงนะที่แต่งตัวสวยงามมากๆเลยทีเดียวไปเดินพรมแดงกันนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยไดเรคเตอร์ทอล์กนะคะในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานค่ะคานส์ฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่79นะคะเอาก็มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและก็ต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติ Village International ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวถึงกิจกรรม Direct Talk นะคะก็บอกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะภายใต้หัวข้อไทยซีนีม่าไรซิ่งเชปปิ้งเดอะฟิวเจอร์ออฟฟิล์มอินไทยแลนด์ซึ่งเป็นหัวข้อที่สะท้อนถึงพลังสร้างสรรค์ของบุคลากรไทยและศักยภาพของภาพยนตร์ไทยที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีนานาชาติเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกท่านเนี่ยจะได้รับฟังมุมมองจากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยทั้งในด้านแนวคิดการทำงานเส้นทางการพัฒนาผลงานจนประสบความสำเร็จและมุมมองอนาคตของภาพยนตร์ไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลกนะคะภายในงานก็มีการเชิญผู้กำกับนะคะมาร่วมในการที่จะได้แชร์ความคิดเห็นด้วยนะคะอย่างภาพยนตร์เรื่องของโกหังหัวใจโกโฮมคุณณัฐวุฒิภูลพิริยะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์คุณสมพศชิดเกศรพงษ์นะคะแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ก้าววัดสู่สวรรค์คุณกฤษดาขำยังนะก็มีการพูดคุยกับท่านผู้ในการเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่า Director Talk ค่ะก็เป็นพื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์และก็รวมทั้งจะได้เห็นแรงบันดาลใจและก็เปิดโอกาสด้วยนะคะในการที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมในการผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนพร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลอย่างมีศักยภาพในอนาคตนะคะและทั้งนี้ค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเยี่ยมชมตลาดภาพยนตร์เมืองคานด้วยนะคะภายในงานเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสนะคุณฟังให้มีการเจรจาการค้ากันนะสร้างศักยภาพแล้วก็แนวโน้มธุรกิจนำเสนอผลงานภาพยนตร์ด้วยนะคะก็มีผู้เข้าร่วมชมงานมาจากภูมิภาคยุโรปแล้วก็รองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยนะคะก็จะได้เปิดโอกาสให้ได้ไปโชว์ความสามารถและขณะเดียวกันนะก็คือถ้าต่างชาติเนี่ยเขาสนใจนะเข้ามาใช้บริการด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์วิชวลมีเดียอะไรต่างๆนะคะกับผู้ประกอบการไทยแล้วก็ได้รับแคชดีเบตด้วยนะคุณฝ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางในการที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ก้าวเข้ามาอย่างประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะคุณฝ่าคุณฝ่ามองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเอามีประเด็นหนึ่งคุณฝ่าเรื่องหนึ่งแหมมีประเด็นแบบนี้อีกแล้วนะคะแหมจะเป็นมื้ออาหารน่ะแต่ก่อนเราจะได้ยินเรื่องของการใส่กระดาษทิชชู่ในขนมจีนน้ำยานะคะคุณฟังปรากฏว่ามีเรื่องที่จังหวัดขอนแก่นค่ะบอกว่ามีกระดาษทิชชู่อยู่ในไส้ของเกี๊ยวปลาใส่ในไส้เกี๊ยวปลาเลยนะคะคุณฟังคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบนะคะท่านก็บอกว่าต้องไปติดตามเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นดราม่ากันอย่างกว้างขวางค่ะนะก็ต้องลงไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปติดตามนะคะอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะคุณฟังก็ปรากฏว่าพอลงไปเนี่ยก็สั่งการให้สคบลงพื้นที่ในวันเกิดเหตุนะคะแล้วก็ประสานผู้เสียหายแต่ยังติดต่อไม่ได้นะคะก็พบผู้ประกอบการเกี๊ยวทอด 15-20 ร้านเกี๊ยวนึ่งอีก 5-7 ร้านรวมเกือบ30ร้านในพื้นที่และก็สุ่มซื้อตรวจสอบแต่ยังไม่พบกรณีที่เป็นข่าวนะคะก็เลยเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังเรื่องของอาหารเนี่ยใครทำอาหารขายนะคะอย่าลืมนะคุณต้องทำให้ได้คุณภาพสะอาดถูกสุขลักษณะด้วยนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วจะมีโทษตามกฎหมายด้วยนะคะมีการร้องทุกข์ได้ด้วยดังนั้นคนทำอาหารขายเนี่ยคุณต้องทำด้วยความรับผิดชอบมิฉะนั้นเนี่ยประชาชนถ้าเจอนะร้านค้าไหนทำไม่สะอาดไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยสามารถติดต่อสายด่วนอย1556ได้แล้วก็ร้องเรียนได้เพราะฉะนั้นจะขายอาหารต้องคำนึงถึงความสะอาดด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามดีเจฝ่าลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
15: พลตีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยชน์พลัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยชน์ถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
6: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที
16: ่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จึงได้สั่งการให้สคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสคบพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเวสต์สตรีตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
18: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
19: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอโคกโพอำเภอปะนาเรอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่โกลกอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 52% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอชัยยาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครคาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการชิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ก็ไปกู้ยืมมาเหมือนกันค่ะเพื่อไปยืมไม่ให้ศาลสั่งขายอะค่ะตอนนี้หนูเอาเงินหนูชำระ2ให้2คนนี้ไปก่อนค่ะคนละ3 เดือนค่ะ
2: แล้ว2 คนนั้นไม่มีทรัพย์เลยเหรอครับ
1: มีนะคะกู้อีกคนนึงกู้คนแรกนะเขามีลูก2คนรับราชการทั้ง2ค
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับต้องเอาไม่ต้องเอาคนที่ลูกเขาไม่เกี่ยวนะเอาที่วันเนี้ยเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์อะไรเลยใช่มั้ย
1: ก็มีบ้านค่ะแต่ว่าเป็นชื่อสามีมีบ้านมีรถไถมีอะไรคุณหนูอยากทราบว่าทรัพย์นี่หมายถึงว่าที่ดินอย่างเดียวเหรอคะคือรถอะไรไม่เกี่ยวเหรอคะ
2: รถยนต์
1: รถเก๋งไม่เกี่ยวเงี้ยเหรอคะ
2: รถยนต์
1: ไม่ได้ใช่ไหม
3: เกี่ยวค่ะมีรถยนต์ด้วยเดี๋ยวฟังอธิบาย
2: รถยนต์เงินสดที่ดินทุกอย่างทั้งหมดนะครับรวมความได้หมดนะครับสามารถยึดอายัดได้หมดเอาละครับผมต้องสั้นกระชับเวลาคุณต้องการจะถามว่าไง
1: จะถามว่าหนูเนี่ยสามารถไปแจ้งความให้ผู้สองคนเนี้ยขายทรัพย์สมบัติเขาได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของศาลตัดสินมาแล้วกระบวนการเกี่ยงเรื่องนี้ในศาลคุณไม่ได้เกี่ยงให้ไปยึดทรัพย์กู้
3: อีก2ท่าน
2: ไม่ต้องไปยึดทรัพย์เกี่ยงให้ไปใช้สิทธิ์ยึดทรัพย์กู้ก่อนที่คุณบอกว่ามีต้องเกี่ยงตรงนั้นก่อนทีนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์เกี่ยงตรงนั้นเลยมาถึงขั้นยึดทรัพย์รอขายทอดตลาดวันที่10มิถุนายนเดือนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นคุณ
1: เป็นลูกเขาบอกถามนะคะว่าตั้งแต่ผู้กู้เขาค่ะส่งชำระเนี่ย
2: คุณวิไลรักษ์
1: ครับหนูไม่เคยไปขึ้นศาลค่ะหนูไม่เคยไปขึ้นศาลเลยค่ะ
2: ก็เอาอย่างนี้นะคุณต้องปิดคุณต้องฟังโทรศัพท์อย่าฟังวิทยุทีวี
1: ค่ะค่ะ
2: คุณจะสับสนคุณจะไม่ฟังในสิ่งที่กำลังอธิบาย
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ไม่งั้นมันจะไม่ได้ครับไม่ได้ความเนาะในการที่ฟังกันนะต้องฟังให้ชัดอย่างเดียววิธีการก็คือว่าที่คุณจะไปแจ้งความมันไม่ได้มันสิทธิ์ของคุณมันผ่านพ้นมาถึงขั้นล่วงเลยมาถึงยึดทรัพย์รอขายทอดตลาดแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้มีทางเดียวคุณต้องหาใครสักคนหนึ่งไปซื้อทรัพย์ของคุณกลับคืนมา
3: วันที่10ใช่ไหม
2: ไปซื้อทรัพย์กลับคืนมาถ้าคนอื่นไปซื้อยุ่งเลยคุณต้องออกจากทรัพย์นั้นที่ถูกขายแม้จะมีเงินเหลือได้กลับคืนมาก็ตามคดีนี้จะสิ้นสุดต่อเมื่อคุณถูกยึดทรัพย์ไปขายแล้วก็เอาทรัพย์เอาเงินไปชำระหนี้แทนลูกหนี้คนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพอชำระหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคุณจึงได้สิทธิ์ในการฟ้องเขาต่อศาลเพื่อที่จะตามไปยึดทรัพย์ของคุณเนี่ยทีนี้คุณจะเป็นโจทย์เองอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องเลยไปขั้นนั้นนะตอบคุณอย่างนี้นะ 1. หาทางให้ใครก็ได้ไปซื้อทรัพย์ตรงนี้กลับมาหรือถ้าเขายังไม่ขายมีใครก็ได้นะครับที่จะชำระหนี้ตามคำพิพากษานี้ก่อนขายนะครับถ้าชำระหนี้เสียจบก็แปลว่าเขาก็จะยกเลิกการขายให้
3: เพราะชำระหนี้เนี่ย 160,000 ถึง 170,000
2: ก็จะยกเลิกการขายให
3: ้
2: แต่ถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ขายทรัพย์ไปชำระหนี้แทนชำระหนี้เสร็จปั๊บคุณก็ไปฟ้องศาลเพื่อที่จะบังคับให้คนค้ำอีกคนและคนกู้นั่นแหละชดใช้ให้คุณถ้าไม่คุณก็ไปขอศาลออกคำบังคับและยึดทรัพย์เขามาขายเหมือนกันนะเดินตามนี้นะเบื้องต้นถ้าคุณสับสนยังอยู่ที่จังหวัดน่านใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: คุณวิไลลักษณ์ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที
3: ่น่าน
2: สำนักงานอัยการจังหวัดน่านนะเขาจะดูเอกสารให้คุณและตอบให้คุณอย่างที่ผมอธิบายนี่แหละเพื่อให้คุณชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดสำหรับหน้าไม้ชี้ทางออกบอกทางไปสิ่งที่คุณคิดทำไม่ได
3: ้
2: ทำได้อย่างเดียวนึงหาใครไปซื้อชำระหนี้ซะก่อนเพื่อจะได้ไม่ถูกขายถ้าทำตรงนี้ไม่ได้เขาขายชำระหนี้พอชำระหนี้เสร็จปั๊บคุณไปฟ้องศาลแล้วการฟ้องศาลตอนนี้ถ้าฟ้องเนี้ยหนี้ไม่เกินล้านเพิ่งจะมีมาตรการของศาลออกมาล่าสุดศาลแพ่งให้ฟ้องโดยไม่ใช้ทนาย มีศูนย์ฟ้องโดยไม่ใช้ทนายเดี๋ยวผมจะเอาความรู้ตรงนี้มาอธิบายความอีกทีหนึ่งแต่นั่นหลังจากนั้นไปแล้วนะเอาตามนี้ก่อนนะคุณวิไลลักษณ์นะ
3: 1157โทรไปสอบถามอีกครั้ง
2: สำนักงานอัยการนะช่วยคุณได้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อีกคนหนึ่งนะมีปัญหาเดียวกันนะคุยให้จบเลยคุณสาโรจน์จากจังหวัดตรังคุณสาโรจน์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณสาโรจน์เป็นครูที่เกษียณในขณะที่เป็นครูอยู่ก็ค้ำประกันชปคให้เพื่อนครูด้วยกันถูกต้องไหมครับ
4: ครับ
2: ทั้งหมดกี่คนครับเข้าชื่อกันกู้ครับ
4: 3คนครับ
2: 3คนนะครับมีกี่คนที่ไม่จ่ายครับ
4: คนเดียวครับ
2: 1ใน3ไม่จ่ายไม่จ่าย ก็เลยถูกธนาคารฟ้องถูกไหมครับ
4: ครับ
2: ฟ้องให้จำเลยที่หนึ่งผู้กู้กับผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้แทนถูกต้องไหมครับ
4: ครับ
2: ทีนี้เห็นว่าคุณสาโรจน์เนี่ยในฐานะผู้ค้ำประกันคนหนึ่งยอมจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารเจรจ
3: า
2: ว่าถ้าคุณสาโรจน์ยอมจ่ายเงินให้กับธนาคารเท่าไหร่นะ
3: 700,000เหรอ
4: 700,000
2: บาทคุณจะหลุดพ้นจากการเป็นคนค้ำประกันถูกต้องไหม
4: ครับ
2: จ่ายไปหรือยังครับ
4: ผมจ่ายไปแล้วครับ
2: จ่ายไปแล้วตอนนี้พ้นจากการเป็นคนค้ำประกันแล้วถูกต้องนะ
4: ครับ
2: คำถามคือ
4: ครับคือผมอยากจะรู้ว่าผมจะมีแนวทางไหนบ้างครับที่ผมจะได้เงินคืนจากผู้กู้ครับในจำนวน700,000กว่าบาทเนี้ย
2: ก็ฟ้องเหมือนที่ผมแนะนำคุณวิไลลักษณ์เมื่อสักครู่นี้ครับพี่ได้สิทธิ์แล้วพอชำระหนี้แทนเขาเสร็จปั๊บพี่ก็ฟ้องก็เลย
4: ฟ้องเลยขั้นผมทำไม่ถูกครับขั้นตอนการฟ้องเราจะทำยังไงครับ
2: ต้องใช้ทนายครับถ้าทำไม่ถูกใช้ทนายก่อนใช้ทนายต้องคือคัดการฟ้องศาลต้องมีทนายความครับแต่ว่าถ้าฟังตรงนี้เป็นกรอบแนวทางว่าพี่ทำไม่ถูกทำไงต้องหาทนายเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีทนายอยากจะหาอยากจะทำเองเพราะท่านเป็นครูเก่าเพราะว่าท่านนี่ไม่เกินล้านเดี๋ยวนี้ศาลให้ฟ้องได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทนายแต่เป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากอันนี้มันไม่ข้อยุ่งยากไงมันชัดเจนแล้วเนาะ
3: ใช
2: ่ว่าเราเป็นคนค้ำประกันชำระหนี้เขาแทนเขาเสร็จแล้วปั๊บตัวเลขมันชัดเจนนะ
3: ค่ะ
2: ไม่มีข้อยุ่งยากไม่มีข้อยุ่งยากก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลแพ่งแล้วฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องใช้ทนายก็ได
3: ้
2: หรือจะใช้ทนายจัดการให้ก็ได้พี่สาโรจน์ผมแนะนำเบื้องต้นตรงนี้นะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดตรังเดี๋ยวเขาจะแบตรงนี้ออกมาให้เพราะว่าเรารับผิดชอบแทนผู้กู้ไปแล้วเราก็ต้องมีสิทธิ์ฟ้องไล่เบี้ยผู้กู้เอาทรัพย์นั้นคืนถ้าไม่มีก็ยึดทรัพย์ถ้าไม่มีทรัพย์ไปยึดก็ค้างไว้10ปีมีเมื่อไหร่แย่คำพิพากษาไปยึดเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่ฟ้องคิดว่าตอนนี้เขาไม่มียักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปแล้วเขาก็ลอยนวล
3: ใช่ค่ะ
2: นะเราก็ได้แต่เจ็บช้ำน้ำใจ
3: พี่สาโรจน์โทรไป1157อีกรอบหนึ่ง
2: ไปอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดตรังนะ
3: ค่ะ
4: ครับเบอร์หนึ่งหรือว่าถ้าผมจะขึ้นไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดได้ไหมครับ
2: ไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดเลยครับแล้วก็ฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์นะ
4: บอกว่าไปขอพบฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ค่อยเล่ารายละเอียดแล้วก็ฟังใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับก็เรียกว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์เอาหลักฐานทั้งหมดนั่นแหละไปให้อัยการดูให้ด้วยนะครับ
4: ผมไม่มีหลักฐานอะไรครับผมมีเท่าแต
2: ่ที่ทำกับธนาคารออมสินไงครับ
4: อ๋อไปขอหลักฐานที่ธนาคารออมสินได้เหรอครับ
2: ที่คุณตกลงกับธนาคารออมสินว่าคุณชำระหนี้แทนเขา700,000ไงครับคำพิพากษาไงครับคำพิพากษาและข้อตกลงที่คุณทำกับธนาคารออมสินนะครับ
3: อันนี้คือหลักฐานไงฮะ
2: ใช่เอาไปด้วยครับเวลาเขาถามเนี่ยเขาจะได้ตรวจสอบให้ได้ไม่งั้นคุณไปเวลาเขาถามคุณก็ตอบอะไรไม่ได้มันก็ได้แต่หลักการอย่างที่ผมอธิบายความนี่แหละครับ
4: ครับ
2: ตามนี้นะตามนี้นะต้องแบ่งเวลานะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
3: โอ้ย
2: ถ้ามีเวลาคุยกันครึ่งชั่วโมงก็ไม่จบ
3: ใช่
2: แต่ว่าสั้นกระชับเพื่อให้เห็นแนวทางเพราะปัญหาเดียวกันกับคุณวิไลลักษณ
3: ์ใช่ค่ะ
2: ก็คือว่าชำระหนี้แทนพับเป็นนายประกันชำระหนี้แทนก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องยึดคืนซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เบี้ยวโอนทรัพย์สินออกไปหมดแล้ว
3: ยักย้ายออกไปแล้ว
2: ใช่เพราะเขาเตรียมตัวโกงหนี
3: ้ไปสายคุณพิสันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: คุณพิสันเดี๋ยวเราจะไม่พลาดพิงใครนะส่งข้อความเข้ามาว่าได้รับคำสั่งให้ปิดร้านที่ไม่เป็นธรรมอยากจะฟ้องผู้ว่าถูกต้องไห
3: ม
5: ครับฟ้องไปแล้วครับ
3: อ๋อฟ้องไปแล้วด้วย
2: ฟ้องคดีอะไรอ่ะ
5: ฟ้องร้องศาลปกครองเชียงใหม่ว่า
2: โอเค
5: การออกคำสั่งมันไม่ชอบธรรม
2: คุณเปิดร้านอะไรอ่ะครับ
5: ร้านอาหารครับ
2: เปิดร้านอาหารแล้วก็ทางจังหวัดอาจจะมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็เลยสั่งปิดร้านคนก็เลยยื่นอุทธรณ์เสร็จปั๊บ
5: มันไม่ใช่อย่างนั้นเหตุการณ์รุนแรงมันเกิดขึ้นมันมีการมายิงกันเสียชีวิตตรงนี้
2: ไม่เป็นไรผมจะไม่เอารายละเอียดเนาะไม่เอารายละเอียดนะเพราะว่ามันคุณเปิดร้านอาหารแล้วก็ผู้ว่าเขาสั่งปิดถูกไหมครับ
5: ครับ
2: พอเขาสั่งปิดปั๊บโดยหลักแล้วเนี่ยพอสั่งปิดปั๊บคุณได้หนังสือสั่งปิดเนี่ยการจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เนี่ย
3: ค
2: ุณต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งเสียก่อน
5: ตามเหตุเรียบร้อยครับ
2: นั่นแหละตามเหตุปัจจัยที่คุณกำลังพูดเมื่อสักครู่นี้เรามันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมครับ
5: ครับ
2: แต่ผู้ว่ายกคำร้องพอยกคำร้องเสร็จปั๊บคุณได้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้สิทธิ์ในการไปฟ้องศาลปกครอง
5: ครับคร
2: ับ อันนี้คือหลักเกณฑ์ในการฟ้องศาลปกครองการนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองในฐานะที่ปรึกษาศาลปกครองก่อนที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการศาลปกครองมาตั้งแต่ตั้งศาลปกครองปี42
3: พี่เหรอ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โห
2: เพราะฉะนั้นวิธีการนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองมันเวลาเขามันจะต้องเป็นความขัดแย้งระหว่างราชการกับราชการแล้วก็ประชาชนกับราชการประชาชนกับประชาชนไม่สามารถฟ้องศาลปกครองได้ต้องไปศาลฝังแพ่งศาลอาญาว่าไป
3: ค่ะ
2: ไอ้นี้พอเราขัดแย้งกับราชการผู้ว่าสั่งปิดร้านเนี่ยพอสั่งปิดร้านปั๊บเรายื่นหนูทอนกับผู้ว่าว่าปิดไม่ได้นะอย่างนี้ผลงี้ผู้ว่ายังยืนยันคำสั่งปิดพอยืนยันคำสั่งปิดปั๊บเนี่ยเราก็ไปใช้สิทธิ์ที่จะฟ้องศาลปกครองเพื่อให้ผู้ว่ายกเลิกคำสั่งนึกออกไหม
3: นึกออกค
2: ่
3: ะ
2: เป็นอย่างนั้นหรือจะเรียกค่าเสียหายด้วยได้ด้วยนะถ้าเรียกค่าเสียหายนี่ก็ต้องวางค่าธรรมเนียมศาลแต่ถ้าไม่เรียกค่าธรรมเนียมถ้าไม่เรียกค่าเสียหายก็ไม่ต้องวางค่าธรรมเนียมฟ้องเพื่อให้ผู้ว่าเนี่ยยกเลิกคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณฟ้องแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองแล้วถูกต้องใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องครับ
2: ทีนี้ถ้าอยู่ในศาลแล้วจะไม่พูดตรงนี้ครับพี่ครับพี่จะถามอะไรอ่ะครับ
5: คือคำถามของผมว่าคือศาลปกครองไม่ตัดสินสักทีนะครับ
2: โอ้โห
5: ช้า
2: ถ้าศาลปกครองมันอยู่กระบวนการของศาลพี่ศาลครับเพราะว่าเราจะก้าวล่วงไม่ได้เลยครับน
5: ี่
2: ค
5: ือเหตุผลเช็คได้ใช่ไหมครับ
2: เราไปตามได้ครับตามได้ว่าขณะนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับตามได้ครับสายด่วนศาลปกครองน้องฝนหายพี่จี
3: ได้ค่ะ
2: 1153หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะ
3: ค่ะถามให้นะคะ
2: พี่ถามได้ครับตามเรื่องได้ครับพี่ครับเรามีสิทธิ์ตามเรื่องครับ
5: อ๋อครับผม
2: แต่ถ้าบอกว่าศาลยังไม่ตัดสินเสียทีแล้วเรารออยู่นะครับ
5: แต่คำถามของผมว่าเราสามารถไปติดตามได้ไหม
2: ติดตามได้ติดตามได้ติดตามได้
3: 1355
2: 1355ครับพี่ครับ
5: ครับ
2: สายด่วนศาลปกครอง1355พี่โทรไปปรึกษาได้เลยแล้วการนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเนี่ยนั่งอยู่ตอนตีหนึ่งเที่ยงคืนอยากจะฟ้องศาลปกครองถ้ามีข้อมูลฟ้องผ่านคอมพิวเตอร์เลย
3: ออนไลน์
2: ฟ้องออนไลน์ได้เลย
3: ออนไลน
2: ์นะครับหรือว่าฟ้องออนไลน์ไม่เป็นเขียนเป็นจดหมายว่าจะฟ้องเรื่องอะไรฟ้องใครเพราะอะไรยังไงเขียนจดหมายลงทะเบียนได้เลย
3: ค่ะ
2: หรือเดินไปฟ้องด้วยวาจาก็ได้เหมือนกันกระบวนการก็ทำให้มันทำง่ายประชาชนเข้าถึงตรงนี้นะครับพี่สันตามนี้นะพี่นะติดตามได้ครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณที่ตั้งคำถามนี้นะเพราะว่าการจะนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองนั้นจะต้องเป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับรัฐ
3: ใช่
2: กับ2ก็คือรัฐกับประชาชนประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรร
3: ม
2: ก็เลยไปยื่นอุทธรณ์ก่อนยื่นอุทธรณ์1ครั้งเขายกอุทธรณ์เราได้สิทธิ์ไปฟ้องศาลปกครองถ้าอยู่ๆจะไปฟ้องศาลปกครองเลย
3: ไม่ได้
2: รัดขั้นตอนคร
3: ับต้องผ่าน2ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกไปก่อน
2: ครับ
3: นะคะอ่ะก็ชัดเจนนะแต่ว่าเราจะไปเร่งอย่างเรียกว่ากรณีของศาลไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: ถ้าขั้นตอนของศาลแล้วหลายคนสอบถามเข้ามาก็เราจะไม่ก้าวล่วง
2: อย่างผมไม่รู้นโยบายของศาลปกครองว่าเป็นยังไงนะแต่ผมว่าคิดว่าไม่น่าต่างกับศาลแพ่งศาลอาญาคืออย่างนี้น้องฝนเวลาเขาฟ้องคดีพอศาลประทับรับฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยนะกว่าที่ศาลจะพิจารณาไต่สวนนัดแรกเนี่ยข้ามปีนะครับ
3: โอ้โห
2: แต่พอข้ามปีไปแล้วปั๊บเขานัดไต่สวนทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์3 วัน 3 วันนะจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์เนี่ยนะมันจะเร็วแต่การเริ่มต้นมันช้าเพราะมันต้องลำดับไงม
3: ี
2: เรื่องเยอะแต่พอนัดได้แล้วเสร็จปั๊บเนี่ย
3: ก็จะเร็วเลย
2: เร่งรัดแบบดนตรีไทยอ่ะขึ้นช้าลงเร็ว
3: เต้งกำลังจะทำเสียงนั้นพอด
2: ี
3: ไปสายต่อไปเลยคุณรัตดาวันคุณรัตดาวันคะ
2: สวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณรัตดาวันจากจันทบุรีบอกว่าไปค้ำเพื่อนเหรอฮะค้ำให้เพื่อนผ่อนทองเหรอแต่เพื่อนหนูไม่จ่ายจะทำอย่างไร
2: เพ
3: ื่อ
2: นไม่จ่ายอันนี้ก็แสดงว่าเราไปเพื่อนกับเพื่อน2คนเหรอครับ
6: จ้าก
2: ับเพื่อน2คนไปซื้อทองไปผ่อนทองกันที่ร้านทองหรือที่ไหน
6: มีคนก็เอามาผ่อนให้ที่บ้านค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อมีคนมาค้าขายทองแบบนี้ได้ใช้วิธีการว่าให้ผ่อนรายวันหรือรายเดือน
6: รายวันค่ะ
2: ผ่อนรายวันคุณกับเพื่อน2คนก็สนใจก็ซื้อแล้วก็ผ่อนแต่ว่าผู้ขายบอกว่าให้ค้ำประกันด้วย
6: ค่ะ
2: เซ็นค้ำกันแล้วคุณยังผ่อนอยู่ไหม
6: ของหนูผ่อนเสร็จแล้วค่ะ
2: คุณอย่าให้พัดลมเป่าโทรศัพท์ดิหันให้พ้นพัดลมหน่อยทีนี้เพื่อนไม่ผ่อน
6: ค่ะ
2: เพื่อนไม่ผ่อนนานหรือยังครับเรื่องนี้
6: ประมาณเด
2: ือ
6: นพฤศจ
2: ิ
6: กาค่ะ
2: เดือนพฤศจิกายน
3: ปีที่แล้ว
2: แล้วเจ้าหนี้เขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนคุณไหม
6: เข ายังไม่แจ้งเขาบอกว่าต้องให้เราส่งเราเป็นคนค้ำเราต้องรับผิดชอบเขาว่าอย่างนี้นะ
2: เฮ้ยมันไปทั้งหมดสิเพราะว่าเขาผ่อนทองเนี่ยนะน้องฝนเนี่ย
3: ค่ะ
2: ถ้าผ่อนไม่หมดต้องคืนของไหม
3: คืนของ
2: เหมือนผ่อนรถไหมถ้าพอถึงเวลาคุณผ่อนไม่คุณผ่อนคุณยังไม่ผ่อนคุณไม่ผ่อน
3: ผ่อน
2: ไม่หมดแล้วไปขายถูกไหมเขาจะฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์เอาไหมเพราะยังเป็นทรัพย์ของเขาก
3: รณีนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะ
2: อันนี้วิธีการที่ผู้ขายแบบนี้ต้องการจะเอาอาญามากดดันผู้ซื้อไงซึ่งเขาห้ามเป็นข้อต้องห้ามอย่าทำแล้วที่เขายังไม่ฟ้องเนี่ยนะเขามาใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเพราะว่าเอามามีคนค้ำแล้วก็มาเอากับคุณถูกไหม
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ถ้าเขามาฟ้องเอากับคุณนะครับถ้าคุณจ่ายแทนไปปั๊บคุณก็ต้องพอจ่ายเขาเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องไปฟ้องเขาอะแต่อันนี้มันไม่ผ่านศาลนี่
3: ใช่
2: ไ
3: ม่ผ่าน
2: เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะถ้าคุณไม่จ่ายเขาก็ต้องฟ้องคุณก็ให้ศาลตัดสินไปอย่างนั้นดีกว่าถ้าคุณจ่ายแทนเขาแล้วเขาไม่ไปฟ้องไอ้คนเบี้ยวนัดแล้วมาเอาจากคนค้ำเลยมันลัดขั้นตอนเหมือนกันคุณจะไม่มีอะไรที่จะไปไล่เบี้ยเขาได้เลย
3: ต้องมีเอกสารหลักฐานนะ
2: ใช่พี่ลดาวันอยู่จังหวัดจันทบุรีเนาะ
6: ค่ะ
2: พี่เอาสัญญาเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการจันทบุรีครับเอาสัญญาไปให้อัยการดูนะว่าสิ่งที่ผมวางกรอบไว้ตรงนี้นะครับว่าในลักษณะเมื่อผู้ซื้อทองแบบเงินผ่อนนะครับไม่ผ่อนแล้วร้านทองหรือคนขายโทษนะกรณีนี้คนขายแทนที่จะฟ้องแจ้งความดำเนินคดียักยอกทรัพย์ถูกไห
3: ม
2: หรือสมมุติว่าโชกงยักยอกเนี่ยจะเป็นยักยอกแล้วเขาก็ไม่แจ้งแล้วก็มาเบี้ยไล่เบี้ยกับคนค้ำเลยซึ่งคนค้ำยังผ่อนของเขาอยู
3: ่ใช
2: ่อันนี้ถ้าเราจ่ายแทนปั๊บแล้วเราอะไรจะไปฟ้องศาลล่ะ
3: จ่ายฟรีสิ
2: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้อัยการเนี่ยเชิญทั้ง3คนกู้คนผ่อนคนแรกเจ้าคนขายแล้วคุณเนี่ยไปเจรจากันก่อนนะ
3: 3คน
2: จะได้เกิดความเป็นธรรมนะพี่นะ
6: ค่ะ
2: พอเข้าใจไหมครับ
6: เข้าใจค่ะแต่ให้หนูโทรมานี่เพราะว่าหนูได้ส่งไปแล้วประมาณ
2: ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ต้องเล่าซ้ำแล้วถ้ารู้กระบวนการขั้นตอนในข้อสงสัยพี่ก็ไปทำอย่างที่ว่าไปพบอัยการนะถ้าทำกันเองพี่จะรับผิดชอบแทนเขาก็จ่ายไปคนขายก็จบ
3: ใช่
2: แต่เราจะเจ็บตัวเพราะว่าไปรับผิดชอบเพื่อนที่ค้ำ
3: สองเด้งเลย
2: นะเอาละสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
3: อ่ะระหว่างรอสาย
2: ย้ำอีกทีนะน้องฝนนะ
3: ค่ะ
2: เวลาสมมติเมื่อก่อนเนี่ยพวกบางคนอินเดียมาขายพัดลมมั่งขายมุ้งมั่งขายของพวกนี้นะซึ่งโดยหลักแล้วเราซื้อเข้ามาสมมติเราผ่อนทีวีนะครับแล้วเราไม่ผ่อนเนี่ยเขาฟ้องเราข้อหายักยอกทรัพย์นะนั่นก็เป็นอาญานะครับเป็นอาญามีโทษจำคุก3ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พึงระวังการซื้อขายทองคำแบบนี้เพราะว่าคนขายเขาออกกลยุทธบีบบังคับเอาโทษทางอาญ
3: า
2: ถ้าปกติเนี่ยมันเป็นความผิดทางแพ่งก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาฟ้องไปอะไรไปก็จบไม่ติดคุกแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องโอกาสติดคุกมันมีและตัวนี้จะเป็นตัวบีบให้คนที่ผิดนัดจะต้องชำระไม่ชำระถูกฟ้องเข้าคุก
3: ค่ะอ่ะไปสายต่อไปคุณเทิดศักดิ์ค่ะคุณเทิดศักดิ์คะ
7: ครับ
2: พี่เทิดศักดิ์อยู่จังหวัด
3: อุบล
2: ราชธานีเนาะพี่เทศักเป็นพ่อไม
7: ้ตอนนี้ไม่ไม้แล้วครับ
2: ไม่ไม้แล้ว
7: ที่โทรมาหาเนี่ยเพราะว่าไม่ไม้แล้ว
2: ไม่ไม้แล้วแล้วยังไง
7: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
2: พ่อห้างเนี่ยภาษาอีสานเอิ่นพ่อห้างไหมพ่อ
3: เรื่องมันเป็นยังไง
7: อ๋อผมมาได้แฟนอยู่ที่อุบลนี่ผมเป็นคนพิษณุโลก
2: อ๋ออัน
7: นี้ก็แฟนผมเขาก็ไม่มีอะไรทีนี้ผมก็มีตังค์อยู่ผมก็มาซื้อที่ดิน
2: ครับ
7: มันไม่ใช่ซื้อที่ดินแฟนไอ้ที่ดินตัวนี้มันเป็นชื่อแฟนผมเก่าแต่เขาเอาไปจำนองไว้เขาไม่มีปัญญาถ่ายถอนแล้วผมก็ไปถ่ายถอนมาแล้วก็มาปลูกบ้านอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เขาหนีจากผมไปแล้วได้2เดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปไกลแล้วมองเห็นกันอยู่แต่เขาไม่กลับมาอยู่กับผม
2: ครับ
7: แต่ไอ้โฉนดใบนั้นน่ะมันเป็นชื่อเขา
3: อ้าว
7: แล้วก็เป็นและบ้านที่ก่อสร้างก็อยู่ในใบโฉนดตัวนี
2: ้ครับ
7: ตอนนี้เขาจะเลิกกับผมไปแล้วแต่ก็ไม่รู้เลิกจริงหรือเปล่าแต่ไป2เดือนกว่าแล้ว
2: ไป2เดือนกว่ายังไม่กลับ
7: ผมจะมีสิทธิ์อะไรไหมอะไรแบบนี้
2: ยังจะตามเขากลับมาหรือเปล่าล่ะ
7: ไปตามงอแล้วเขายังไม่มาแต่ว่าจดทะเบียนสมรสครับ
2: จดทะเบียนสมรสไปแล้วไม่กลับแล้วก็ไปมีคนใหม่ไหม
7: ไม่มีมองเห็นอยู่ครับบ้านเขาห่างกับผมประมาณ50เมตร
2: ยังมองเห็นคิดถึงอยู่ยังมองเห็นอยู
7: ่มองเห็นครับ
3: พี่ถนอม
7: อยู่บ้านแม่เขา
3: คุณทศศักดิ์เมื่อกี้ฝนสงสัยบอกว่าซื้อที่ดินแฟนต่อแล้วซื้อต่อแล้วไม่ได้เป็นชื่อคุณหรอ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี
3: ้เหรอ
2: คือก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเมียของแกเนี่ยเขาเอาที่ดินเนี่ยไปเป็นที่ดินของผู้หญิงไปจำนองแล้วแกพอมาอยู่กินด้วยกันแกก็เป็นคนไถ่ถอน
3: ไถ่ถอนแต่ยังเป็นชื่อผู้หญิงอยู
2: ่แต่ก็จะพอไถ่ถอนเสร็จปั๊บก็ยังเป็นชื่อผู้หญิงอยู่เพราะว่าเขาอยู่กินสมรสต่างหวังจะมาจากพิษโลกข้ามาตั้งหลายจังหวัดมันถึงอุบลนะใครจะอยู่นานนะ
3: แล้วยังไงอะตอนน
2: ี้อยู่แป๊บเดียวทางนี้กลับไปอยู่บ้านแม่เฉยๆเลย
3: แต่ยังมองเห็นกันอยู่
7: มองเห็นแต่ตอนนี้ผมมีลูกด้วยกันด้วยนะคร
2: ับ อ๋อมีลูก
7: มีลูกอีกลูกตอนนี้7ขวบแล้วครับ
2: เดี๋ยวลูกกับผู้หญิงคนนี้ถูกไหม
7: ใช่ครับ
2: อ่ะแล้วจะถามว่าไงพี
7: ่ผมจะถามว่าถ้าเขาไม่มาอยู่กับผมเขาไม่กลับมาแล้วผมจะมีส่วนอะไรไหมที่นี่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้ไหมอะไรแบบนี้ครับ
3: ที่ดินของที
2: ่แยกเป็น2ส่วนครับพี่บ้านนี่เราพอที่ดินหนึ่งเป็นชื่อของเขานะ
7: ครับ
2: สองแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยปลูกสร้างขึ้นมาในนี่ใช้เงินอะไรมาปลูกสร้างบ้าน
7: ผมเป็นคนขับรถพ่วงเขาก็ขับไปอยู่กับผมนี่แหละ
2: พี่ใช้เงินส่วนตัวของพี่เองสร้างบ้านใช่ไหม
7: ครับ
2: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ดินอาจจะเป็นของเขาตีความมาเป็นสินส่วนตัวถ้าจะสู้ว่าเฮ้ยผมเป็นคนไถ่ถอนมาเนี่ยมันก็สู้ได้มีหลักฐานที่จะฟ้องได้เพราะงั้นเราเป็นคนไถ่ถอนถูกไหม
3: ค่ะ
2: ทีนี้กรณีที่พี่เอาเงินส่วนตัวมาปลูกสร้างบ้านในที่ดินของภรรยาเนี่ยถ้าเกิดปัญหากันขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวบ้านตัวนี้มันเป็นสินสมรส
3: ใช่
2: แล้วมันจะตีความมาเป็นสินส่วนตัวถ้ามันทั้งหมดเป็นเงินของพี่มาสร้างบ้านทีนี้พี่น่ะมีลูกด้วยกันเมื่อมีลูกด้วยกันเนี่ยมันไม่ไปไหนละครับมันก็จบอยู่ที่ลูกนั่นละครับพี่ครับ
7: ครับ
2: ทีนี้ก็ดูหาคนกลางใครก็ไปบ้านแม่ยายดูสิว่าเขาจะว่าจังไหน
3: แวะเวียนไปไหนแล้วเมื่อกี้เขาบอกอย่างว่าลูกอยู่กับใครตอนนี
2: ้ลูกอยู่กับใครอ
7: ยู่กับแม่กับอยู่กับพ่อครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่แหละ
2: ใกล้ๆกัน
3: ก็เราหาข้ออ้างไงไปเยี่ยมลูกจะได้เจอหน้าแม่ไง
7: อ๋อเมื่อเช้าผมก็ไปหาเขาอยู่ก็ไปชวนเขากลับมา
3: ไปทุกวันเลย
7: เขาก็ไปขายขนมจีนอยู่ห่างประมาณจากผมไปก็ประมาณสัก200เมตรเนี่ยครับมองเห็นอยู
3: ่น้ำตกลงหินทุกวันหินยังก่อน
2: เอาเถอะเอาเถอะครับพี่นะก็ไม่ดูแล้วฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยยากแล้วหนึ่งมีบุตรด้วยกัน
3: ใช
7: ่
2: นะครับถ้าพิพาทจริงๆจะต้องเลิกรากันจริงๆไว้ค่อยพิสูจน์กันอีกทีเรื่องที่ดินว่าเราเป็นคนไถ่ถอนมันพิสูจน์ได้นะครับตอนไถ่ถอนตอนโอนกันนะมันพิสูจน์ได้นี่ตรงนี้นี่จำนองใครเป็นคนไถ่ถอน
3: เพราะว่าชื่อมันเขียนระบุอยู่แล้วนี่ว่าคุณเทิดศักดิ์เป็นคนไถ่ถอนออกมาถูกไหม
2: ซึ่งมันอาจจะมันไม่ได้อยู่ในโฉนดไงแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดในการไถ่ถอนน่ะมันมีพยานหลักฐานอยู
3: ่
2: นะครับพอเข้าใจนะพี่นะสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: โอ้กรณีนี้น้ำเสียงคุณเทิดศักดิ์ดูยังมีเยื่อใหญ
2: ่ครับมีป้ารัฐบอกว่าศาลปกครองสงขลาเร็ว6เดือนจบถูกปิดสวนอาหารเหมือนกันค่ะแต่กว่าร้านจะฟื้นตัวนี่สิช้ามากๆเพราะว่าพอถูกปิดปั๊บเนี่ยมันก็คนก็เสียหายเนาะ
3: ใช่ๆ
2: กว่าจะฟื้นกลับมาบอก6เดือนจบนะครับ
3: ค่ะคุณอํานวยถามมาในเขาเรียกว่ากลุ่มแชทของเรานะในรายการของเราบอกว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินพ่อแม่เสียชีวิตแต่ไม่ได้ทำพินัยกรรมถามว่าบ้านที่ดินจะตกเป็นของใคร
2: ก็ตกถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไม่ได้มีพินัยกรรมก็ตกได้แก่ลูกของพ่อแม่ทุกคนน่ะเท่าๆกันหมด
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะก็ให้ลูกๆของหรือพี่น้องของคุณอำนวยตกลงกันว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกและไปยื่นเรื่องต่อศาลณภูมิลำเนาที่พ่อแม่เสียชีวิตเสียชีวิตที่ไหนก็ไปที่ศาลนั้นนะครับพอศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บก็มาแบ่งที่ดินกันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าพี่น้องตกลงกันได้นะพี่น้องตกลงกันได้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขายื่นตั้งผู้จัดการมรดกให้ฟรีเสียแต่ค่าธรรมเนียมศาลนะครับไปกลับก็ไม่น่าจะเกิน1,000 บาทแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลในการส่งหมายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำได้เลยแต่ถ้าพี่น้องทะเลาะกันศาลอัยการจะไม่ยุ่ง
3: ให้ไปตกลงกันให้ได้ก่อน
2: โน่นไปหาทนายความฟ้องเอา
3: และต้องเสียตังค่าทนายด้วย
2: ต้องเสีย
3: ถูกต้อง
2: ขัดแย้งกันต้องใช้ทนายต้องเสียตัง
3: สายพร้อมแล้วคุณทิพย์สวัสดีค่ะคุณทิพย์คุณทิพย์คะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณทิพย์มีปัญหาเรื่องภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ภาษีที่นาสามารถเลื่อนไปจ่ายในเดือนกันยายนได้จริงหรือไม่คุณทิพย์ถามแบบนี้
2: สงสัยใช่ไหมครับพี่ทิพย์ครับ
8: ค่ะใช่ค่ะใช่ค
2: ่
8: ะ
2: ตอนนี้อบต.ประเมินภาษีที่ดินมาแล้วหรือยัง
8: ออกไปแจ้งมาแล้วค่ะ
2: แจ้งประเมินให้เสียเท่าไหร
8: ่อ๋อ
2: ทำไมออก
8: พอดีเอกสารไม่ได้อยู่ในมือนะ
2: ต้องอยู่ต้องรู้สิ
3: ประมาณ
2: เท่าไหร่เกิน 3,000 มั้ย
3: ค่ะ
8: เกินค่ะ
2: ถ้าเกิน 3,000 โอเคอย่างนี้นะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกบ้านปลูกสร้างเนี่ยรัฐบาลก็รู้นายกก็รู
3: ้
2: นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกรมที่ดินด้วยแต่ว่าภาษีตัวนี้เป็นภาษีที่จัดเก็บเพื่อองค์กรท้องถิ่นทั้งหมดไม่ได้เก็บเข้ารัฐบาลกระทรวงการคลังนะเพราะงั้นอบต.เก็บก็เป็นรายได้อบต.เทศบาลเก็บเป็นรายได้เทศบาลผู้ว่ากทม.เก็บเป็นรายได้กทม.นะครับและใช้จ่ายในตรงนั้นเลยทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาก็นี่แหละช่วงประมาณเมษานี่เขาจะประเมินแล้วก็กรกฎาคมสิงหานี่ต้องจ่ายแต่ตอนนี้เขาขยายเวลาให้ออกไปอีก3เดือนนะผ่อนได้ครับ
3: แต่ต้องมียอดภาษีเท่าไหร่เขาขึ้นไป
2: ต้องเกิน 3,000 บาทถึงจะผ่อนได้3งวด
3: ก็คือมิถุนายนกรกฎาคมใช่ไหมคะ
2: ปกติเนี่ยมิถุนากรกฎาคมสิงหาใช่ไหมแต
3: ่
2: เขาให้ขยายไปโน่นถึงเดือนกันยางวดสุดท้ายถึงสิ้นปีงบประมาณเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือผ่อนชำระได้ครับแต่ต้องเป็นจำนวนภาษีที่ต้องเกินกว่า 3,000 แต่ถ้าน้อยๆเขาจะไม่ให้ผ่อน
3: 3,000 บาทขึ้นไป
2: นะ
8: ค่ะ
2: เข้าใจนะครับ
8: ค่ะแล้วคิดจากราคาประเมินขึ้นทุก3ปีเหรอคะหรือไงอ
2: ันนั้นถ้าจะประเมินภาษีที่ดินถ้ากรณีดังกล่าวเนี่ยขึ้นทุก3ปีเนี่ยก็คือภาษีที่ดินที่คุณปล่อยรกร้างไม่ทำประโยชน์ครับถ้าคุณทำประโยชน์เขาก็ไม่เสียแต่ถ้าคุณไม่เสียมันจะขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดเนี่ยไปถึง 3% ของราคาประเมินเพราะฉะนั้นคุณทำประโยชน์เสียในที่ดินอย่าปล่อยรกร้างถ้าไม่เกิน50ล้านบาทเดียวก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าคุณปล่อยรกร้างก็ต้องเสียตั้งแต่บาทแรกเลย
3: ใช่ค่ะ
2: กฎหมายฉบับนี้ต้องการให้เจ้าของที่ดินทำประโยชน
3: ์ในที่ดินใช้ประโยชน์จากที่ดิน
2: ใช่ครับเอาตามนี้นะ
8: อ๋อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณ
2: มีรัฐบาลก็ขยายให้
3: 3เดือนก็ผ่อนได้3งวด
2: 3งวดครับ
3: ค่ะแต่ว่าต้องเกิน 3,000 นะถ้าต่ำกว่า 3,000 ต้องจ่ายภายในเดือนไหนพี่ถนอม
2: ก็ตั้งแต่กันยาก่อน
3: ม
2: ิถุนาสิงหากันยามิถุนาก
3: รกฎาค
2: มนับไป3เดือนน่ะเดือนงวดสุดท้ายก็คือกันยา
3: โอเค3เดือนก็เลื่อนจ่ายไปอ่ะไปสายคุณดารุณีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านดารุณีมัศวานนิดนะครับผมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: สว
2: ัสดีครับท่านครับวันนี้ก
9: ็
2: ที่ชวนท่านขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะขอบคุณนะเพราะว่ามีผู้สูงอายุนะที่ตกระกำลำบากอาศัยอยู่คนเดียวตามห้องเช่าสองรายซ้อนๆเลยอยู่เมืองนนท์เนี่ยโทรมาหลังไมค์ยังไม่ได้ออกทีวีนะแต่ว่าเราก็ทำงานกันหลังไม
3: ค์
2: ก็ประสานท่านดารุณีไปเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นไงบ้างครับสภาพความเป็นอยู่ครับ
9: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เราช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี2566ต่อเนื่องมาจนเราก็ช่วยเรื่องของการความเป็นอยู่อะค่ะเรื่องของการสงเคราะห์คุณยายมาด้วยถ้าความพิเดียวนะโรงพยาบาลชุมทานน่ะเขาแจ้งเคสมาแล้วก็ให้ไปดูกันว่าคุณยายเขามีปัญหาเรื่องของความพิการแขนด้านขวาแบบอะไรเหมือนเหลวอ่อนแรงอย่างเงี้ยก็ไปดูเรื่องของสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคุณยายก็มีความวิตกกังวลเรื่องความเป็นอยู
2: ่แต่นิดเดียวทีมงานขึ้นคลิปภาพได้ไหมแต่ว่าต้องเบลอภาพนิดหนึ่งนะ
3: ใช่ใช่เป็นภาพเบลอ
2: ทีมงานขึ้นภาพมาหน่อยแต่ต้องเบลอภาพนิดหนึ่งนะครับ
3: ที่ทางพมไปช่วย
2: ที่ท่านลงไปนี่ต้องขอบคุณทางพมเราแจ้งปั๊บท่านก็ลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับอันนี้กรณีของคุณยายพรทิพารู้สึกนะ
9: ใช่พรทิพาค่ะ
2: ครับก็ไปดูทีนี้อีกรายหนึ่งได้ไปหรือยังครับอีกรายใกล้เคียงกันตรงปากเกร็ด
9: ก็ลายตรงบัตรเกียรติเนี่ยค่ะใช่ค่ะไปดูค่ะ
2: แล้วรายเดียวใช่ไหมครับรายเดียวใช่ไหมฮะ
9: รายเดียวตรงที่
2: จะจริงจะมีอีกหนึ่งรายจะมีอีกหนึ่งรายตรงนนทบุรีเนี่ยสองรายอาจจะขาดตกบกพร่องเดี๋ยวผม
9: จะสื่อสารกันผิดหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับ
9: เพราะว่าที่ส่งรายงานไปเนี่ยเราได้รับมาเนี่ยคือหนึ่งรายแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าอีกรายหนึ่งคือรายไหนฮะ
2: อ๋อเดี๋ยวผมส่งให้ท่านอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ประสานท่านผ่านท่านอุเทนชนกุลนะครับท่านผู้ตรวจกระทรวงพม.นะครับให้ท่านช่วยดู
9: อันนี้เข้าใจว่านี่เป็นเคสรายของท่านอุเทนนะเนี่ย
2: ใช่ครับทั้งสองรายครับมีอ๋ออีกรายหนึ่งอยู่เข้าใจว่าอยู่ไซน้อยครับ
9: ไซน้อย
2: ป้าสุรีรัตน์ครับคุณป้าสุรีรัตน์อยู่ที่ไซน้อยครับ
9: สุรีรัต
2: ถนนบางกรวยไซน้อยน่าจะอยู่บางกรวยแต่นนทบุรีเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวผมแจ้งท่านหลังไมค์แล้วกันเนาะสำหรับรายนี้นะ
9: ใช่
2: แต่นี่อย่างนี้ครับท่านครับอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณทางพม.ที่ลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลารายการเรารับแจ้งเดี๋ยวนี้พอพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาอีกเยอะเลยครับท่านครับ
3: ค่ะ
2: ก็เลยประสบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าม
9: าเถอะเพราะว่าเขาจะได้เข้าถึงสิทธิ์และส
3: ิ
9: ทธ
3: ิ
2: ์ทีมงานต้องเบลอภาพนะขอโทษทีนะทีมงานเราลงก่อนครับ
9: ต้องเบลอภาพ
2: ตามเงื่อนไขเนาะทีมงานต้องเบลอภาพนิดเองอย่างนี้ครับท่านครับตอนนี้รายการเราเจอผู้สูงอายุเนี่ยนะอยู่ตามลำพังอยู่บ้านเช่าและอยู่ตามลำพังไม่มีรายได้บางทีอยู่กับเบี้ยพิการอยู่กับเบี้ยผู้สูงอายุท่านครับเยอะไหมเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุแนวเนี้ย
9: โอ้เดี๋ยวนี้มีเยอะมากขึ้นค่ะมีเยอะแล้วก็ผู้สูงอายุอยู่ลำพังเนี่ยก็มีเจอจำนวนมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้สูงอายุที่อยู่กับเด็กเหมือนพ่อแม่แบบมีลูกก็ทิ้งไว้ให้ตาย่ายายอะไรเงี้ยดูแลก็มีเยอะไอ้ที่ลำพังนี่ก็มีที่เราต้องไปช่วยสำหรับเคสคุณนิพาเนี่ยนะคะที่เราไปช่วยที่ปักกริดเนี่ยจริงๆที่ผ่านมาทางพม.เราไปดูเรื่องเงินสงเคราะห์ครอบครัวเนี่ยให้กับคุณยายเนี่ย2ครั้งแล้วนะคะ2ครั้งครั้งละ 3,000 บาท
2: คร
9: ับ ใน2ปีนะ2ปีที่ผ่านมานะเราไม่สามารถช่วยได้ปีนหลายๆครั้งอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าแต่ว่าปัญหาก็คือเราก็
9: เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันไปแต่ในปีนี้เนี่ยเมื่อวานทางเราก็พอได้รับแจ้งจากทางรายการแหละ
2: ครับ
3: ท่านคะ
2: สายหลุดไปหรือเปล่าครับ
3: ได้ยินไหมคะ
9: ได้ยินแล้ว
2: ครับครับได้ครับผมสรุปอย่างนี้ครับท่านครับเนื่องจากว่าเวลากระชับเนาะท่านเนาะแต่ว่าก็ประเด็นเข้าใจแล้วครับที่พูดตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณเพราะว่าเวลาเราประสานไปปั๊บนี่นึกขนาดประสานหลังไมค์เน
3: า
2: ะ
3: แกบอกว่าขอให้มาเหอะ
2: สู้ๆ
3: แกบอกอย่างนั้น
2: แต่ว่าสิ่งนี้ที่ท่านดารุณีสะท้อนกลับมาเหมือนกับที่เรารู้สึกก็คือว่าผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงนะไม่ค่อยเจอผู้ชายนะท่านนะใช่ไหมผู้หญิงจะอยู่บ้านตามลำพังคือบ้านเช่าด้วยนะแล้วพอผมนี่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสองรายผมคุยด้วยแล้วร้องไห้ใส่หูโทรศัพท์
3: บ้านเช่า
2: ปัญหาก็คือว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงเงินไม่มีญาติไม่มีไม่มีใครดูแลอยู่บ้านเช่าได้เบี้ยยังชีพกับเบี้ยคนพิการ1,600ค่าเช่า1,900หมดไม่มีอะไรกิน
3: ติดลบด้วย
9: เมื่อวานที่ไปเนี่ยคุณยายเนี่ยค่าเช่า1,500รวมค่าน้ำค่าไฟและตกค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ย 1,800 บาทประมาณนั้น
2: ไม่พอ
9: แต่คุณยายก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินคุณยาย80กว่าก็ได้800แล้วก
2: ็
9: ความพิการอีกได้เบี้ยความพิการอีกก็800ก็ 1,600 บวกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก300ก็เป็น 1,900 แล้วก็เข้าใจว่าตอนมาตรการประหยัดพลังงานเนี่ยรัฐบาลจะเติมเงินให้คนพิการเนี่ยจาก800ก็เป็น 1,000
2: ครับ
9: อันนี้คุณยายก็จะมีค่าใช้จ่ายจากสวัสดิการของรัฐเนี่ยก็ในระดับหนึ่งแต
2: ่
9: ที่เจ้าหน้าที่ลงไปนะสังคมเข้าลงไปเนี่ยก็พบว่าคุณยายเนี่ยก็จะแบบเหมือนมีอาการแบบวิตกกังวลคือแล้วก็คุณยายก็จะเหมือนหงาๆอ่ะเนี่ยคือภาษาว่าคนเราอยู่คนเดียวนะ
2: ใช่
9: แล้วก็พอเจ้าหน้าที่เราไปเขาก็ดีใจแล้วก็สิ่งที่เขากังวลก็คือจริงๆเงินนะมีก่อนนี้คุณยายก็เป็นช่างทำผมไงแล้วก็เก็บเงินไว้แต่ตอนนี้แบบเหมือนเงินมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆคุณยายเลยวิตกกังวลก็พอเห็นรายการทาง NVP เนี่ยคุณยายก็เลยโทรกดโทรไปก็ดีอ่ะ
2: เราก็กังวลแหละครับ
9: ท่าน
2: คร
9: ับชาวบ้านได้เข้าถึง
2: ครับท่านครับถ้าให้ท่านแนะนำถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังลูกหลานไม่มีอยู่ห้องเช่าหรือไม่เช่าแต่ด้วยความยากลำบากรายได้ไม่เพียงพอนะครับเขาจะสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนของพม.โดยตรงฮะ
9: ช่องทางที่โดยตรงเลยเนี่ยยังไงไม่หลุดแน่นอนแล้วก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคือ1300สายด่วนพม.
2: ครับ
9: เป็นสายด่วนที่โทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรได้ทุกวันแล้วไม่ต้องเกรงใจด้วยเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ3กะ24ชั่วโมงและทุกวันไม่มี ไม่มีวันทำการแบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยไม่
2: ม
9: ีแล้วก็โทรฟรีด้วยโทรไม่เสียค่าใช้จ่าย
2: โทรขอความช่วยเหลือได้1300
9: อันนี้มีประสิทธิภาพมากรับรองได้ถ้าปุ๊บเขารับปุ๊บเนี่ยมันเขาจะต้องประสานมาเหมือนจะโทรเขาจะประสานมาที่จังหวัด
2: ครับ
9: แล้วก็จังหวัดก็จะต้องรับเรื่องแล้วก็เปิดระบบแล้วก็ไปสู่กระบวนการการช่วยเหลื
2: ออ
9: ันนี้ฮะเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงพม.เราตั้งคอลเซ็นเตอร์ไว้แล้ว
2: ครับพม.ลงไปยังมีค่าน้ำมันรถไปอยู่ใช่ไหมเนี่ย
9: โอ้มี
2: จะได้ไม่ต้องเกรงใจจากนี้ไปส่งยาวๆเลย
9: ขนาดเดียวกัน
2: ครับ
9: ถึงแม้ว่าพม.ไม่ได้ลงเนี่ยแต่เรามีอพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเรามีทุกตำบล
2: ครับ
9: เราก็จะประสานได้ให้เขาลงไปดูก่อนได
2: ้พม.ไปไม่ได้ไปแต่พม.นั้นพาท้องถิ่นไปด้วยนะบางทีถ้าต่างจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอบต.มีก็ต้องช่วยกันไปดูนะครับผมคุยก
9: ับ
2: ท่าน
9: ดารุณ
2: ีตามนี้ก่อนนะท่านนะ
3: ค่ะขอบคุณท่านดารุณีค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณท่านมากขอบพระคุณด้วยความชื่นชมครับ24ชั่วโมงไม่เกิดไม่ถึงด้วยลงพื้นที่ทันทีเลยได้มีกลายเดี๋ยวส่งให้ท่านเนาะป้าสุรีรัตน์นะท่านนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณค
3: ่
9: ะ
3: ครับเป็นท่านเป็นพม.จังหวัดนนทบุรี
2: ครับก็เรื่องผู้สูงอายุนี่ผมกำลังสะท้อนปัญหาเนาะคือเรารู้ว่าขนาดนี้คือผู้ชายโชคดีอย่างน้องฝน
3: ยังไงคะ
2: เสียชีวิตก่อน
3: เหรอ
2: ใช่
3: เสมอไปเหรอพี่
2: ก็ส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะเสียชีวิตก่อนผู้หญิงเนี่ยจะอายุยืนกว่าผู้ชายไปดูตามสถิติเลยผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายขี้เหล้าเมายามีความเสี่ยงในชีวิตสูงถ
3: ู
2: กไหมไปก่อนเลยแต่นี่ผู้หญิงเนี่ยคือน่าสงสารนะอย่างเนี้ยสองรายที่นนทบุรีซ้อนๆเลยนะ
3: สามีเสีย
2: ร้องไห้ใส่หูไม่ใช่สามีเสียแต่อยู่บ้านเช่าตามลำพังรายได้ไม่มีต้องอยู่กับความพิการอยู่กับเบี้ยยังชีพซึ่งมันไม่พอนี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายว่าขนาดนี้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยตัวเลขหย่อนนิดเดียวก็15ล้านคนแล้วนะผู้สูงอายุอ่ะ
3: โอ้โห
2: นะครับ
3: เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2: เป็นผู้สูงอายุเรียบร้อย
3: เต็มรูปแบบ
2: เรียบร้อยแล้ว
3: ซึ่งตอนนี้เนี่ยช่องทางรายการของเราสามารถจะส่งต่อความช่วยเหลือได้ใครมีปัญหาโทรมารายการนะคะเราจะได้ส่งต่อพม.
2: หรือพม.ก็1300และเพราะฉะนั้นในการฟังรายการนี้เนี่ยการใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทเก็บหอมรอมริบไว
3: ้
2: นะครับแล้วเงินให้ติดตัว
3: แบ่งสรรปันส่วน

0: ไป
1: อยู่อำเภอคงจ้า
0: อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเป็นสมาชิกสากลอะไรครับ
1: สมาชิกอำเภอจ้า
0: สมาชิกอำเภอแล้วทำไมจะไปถอนเงินล่ะครับ
1: อายุเยอะแล้ว
0: อายุเยอะแล้วจะไปถอนอ
1: ยากเอาเงินมาใช
0: ้เป็นสมาชิกเขาเป็นเงินเท่าไหร่ที่จะถอนน่ะ
1: 90,000 จ้า
0: 90,000 นะครับไปขอถอนเจ้าหน้าที่สากลตอบว่าไง
1: สากลบอกว่าต้องรอหุ้นขึ้นไม่รู้ว่าอะไรจะขึ้นถ้ายายจะเอาต้องเอาไม่ถึงได้คงไม่ถึงครึ่ง
0: เป็นสากลการเกษตรหรือสากลอะไรครับออมทรัพย์
1: สากลการเกษตร
0: การเกษตร
2: สากลการเกษตร
0: ทีนี้คุณป้าถามว่าสงสัยตรงไหนครับก็สงสัยคืออ
1: ยากได้เงินหุ้นทั้งหมดแล้วจะต้องทำยังไงจ้า
2: สหกรณ์การเกษตร
0: อยากถ้าคุณป้าบอกว่าอยากได้เงินหุ้นคืนทั้งหมดจะต้องทำอย่างไรเนี่ยก็ต้องตอบว่าต้องรอให้สากลนี้ครับมีกำไรเสียก่อนครับพอเขามีกำไรนะครับถึงตอนนั้นเราจะลาออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นนะครับจะขอถอนออกมาสากลมีกำไรมีเงินไหม
2: มีเงิน
0: มีเงินเขาก็จะให้เราถอนถูกไห
2: ม
0: เหมือนกับประกอบธุรกิจและประสบความสำเร็จเขาอยากจะถอนหุ้นก็ถอนได้ครับ90,000ก็ได้90,000แต่ปัญหาตอนนี้ที่สากลแจ้งไว้กับคุณป้าก็คือว่าสากลขาดทุนถ้าสากลขาดทุนโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าขาดทุนในสากลเขาจะไม่ให้ถอนเขาจะไม่ให้ถอนเพราะถ้าพอขาดทุนปั๊บต่างคนต่างไปถอนธนาคารล้มไหม
2: ล้ม
0: ล้ม
2: สากลก็ล้ม
0: เขาก็จะขอว่าให้ถอนไม่ได้แต่ถ้าจะออกจริงๆให้ลาออกถ้าลาออกหุ้นเนี่ยหุ้นละ10บาทตอนนี้เหลือ2บาทหรือบางทีขาดทุนหุ้นติดลบด้วยซ้ำไป
2: ก็ได้มีถึงครึ่ง
0: ไม่มีสักบาทเนี่ย 90,000 เนี่ยไม่มีแล้วนะติดลบสมมุติอาจจะติดลบอยู่สัก 5,000 นะแต่ว่าสากลยังอยู่ไงยังมีอาคารยังมีโน่นนี่นั่นอยู่ยังมีทรัพย์สินใช่ไห
2: ม
0: ยังไม่ชำระบัญชีเพราะฉะนั้นสากลขาดทุนครับป้าเมื่อสากลขาดทุนถ้าเราไปลาออกหรือถอนเราก็ได้ไม่เต็มจำนวนที่เราเป็นสมาชิกอยู่เพราะเงินลงทุนไม่ใช่เงินฝากเงินลงทุนไม่ใช่เงินฝากที่จะได้เงินทุนพร้อมดอกเบี้ยเงินลงทุนก็คือเอาไปลงทุนเป็นหุ้นกันได้กำไรมาแบ่งกันถ้าขาดทุนก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยกันในทุนคุณป้าเข้าใจนะเพราะว่าหลายสากลที่ประสบปัญหาการขาดทุนถอนไม่ได้บางทีลาออกแล้วยังไม่ได้เงินเลยเพราะว่าติดลบไม่มีเงินให้เลย
2: ขาดทุน
0: คุณป้าเข้าใจนะครับป้าครับ
1: จ้า
0: ก็และถามว่าจะทำยังไงก็ต้องคงไว้อย่างนี้เนาะเผื่อว่าวันหนึ่งสากลมันจะฟื้นกลับมามีกำไรถึงตอนนั้นเราก็อาจจะได้กลับคืนมามากขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นก็ได้ครับสวัสดีครับป้า
2: สวัสดีค่ะป้าน
0: ี่คือสากลนะ
2: อย่างนี้เอาเงินไปฝากสากลดีไหมคะพี่ถนอม
0: ฝากสากลเนี่ยสากลเนี่ยดอกเบี้ยมันจะสูงกว่าธนาคาร
2: สูงกว่าแต่เรา
0: และสากลก็จะเอาเงินนั้นไปฝากต่อสากลโน่นนี่นั่นอีกทีและสุดท้ายก็เกิดการทุจริตจำได้ไหมที่จุฬานั่นน่ะ
2: ใช่ใช
0: ่
2: มันมีความเสี่ยงนะจริง
0: มีความเสี่ยง
2: มีเงินก็ทุก
0: กระบวนการตรวจสอบของสากลเนี่ยมันมีกรมตรวจบัญชีสากลก็จริงแต่ว่ามันไม่เข้มข้นเท่ากับเราเอาเงินไปฝากธนาคารเรามีใครดูแลธนาคารนะใครดูธนาคารแห่ง
2: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยเป็นคนกำกับดูแลสถาบันการเงินธนาคารใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นสากลเนี่ยสากลมีเงินเป็นหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านเหมือนกันนะรวมกันหลายสากลเนี่ยนะคนดูแลคือกรมตรวจบัญชีสากลความเข้มข้นในการตรวจสอบมันไม่เท่ากับ
2: ธนาคาร
0: ใช่ไหม
2: ไปสายต่อไปเลยนะคะคุณหมวยจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมวย
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมวยจะถามว่าลูกสาวตั้งท้องมีแฟนเป็นนายทหารใช้สิทธิ์คลอดบุตรเด็กของแฟนที่เป็นทหารส่วนของลูกสาวที่ทำประกันสังคมไว้ด้วยคลอดบุตรจะถามว่าของประกันสังคมจะได้รับอีกต่อหนึ่งถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
2: คือรับของสิทธิ์ของทหารไปแล้วจะสามารถรับได้สองเด้งไหม
0: เขาเป็นพนักงานประกันสังคมนี
2: ่
0: สิทธิ์พ่อสิทธิ์แม่พนักงานประกันสังคม
2: ก็ไ
0: ม่ต
2: ั
0: ดเขาไม่ตัด
2: คนละส่วน
0: ไม่ตัด
2: ตอนนี้เขาให้เพิ่มสิทธ
0: ิ์อันนี้คือค่าคลอดบุตรใช่ไหม
3: ค
0: ่
3: ะค่ะ
0: ค่าคลอดเขาจะ15,000หรือประมาณเท่าไหร
2: ่ค่าคลอดบุตร
0: ประกันสังคม
2: ใช่
0: นะแล้วก็พอบุตรคลอดมาแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องรับจากประกันสังคมอีกเดือนละ 1,000 บาท
2: ค่ะ
0: บุตรต้องทั้งถึงอายุ6ขวบนะครับ
3: ค่ะแล้วรบกวนนิดนึงค่ะแล้วไอ้ลาพักคลอดไอ้ที่ว่าเขาจะมีพักคลอด3เดือนอะไรตรงนั้นก็เขามีสิทธิ์ได้ด้วยใช่มั้ยคะ
2: มีสิทธิ์ค่ะ
3: ค่ะ
0: ลาพักคลอดมันก็เป็นไปตามกฎหมายประกันสังคมนะครับคุณพี่
3: อ๋อค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าในระหว่างในระหว่างที่นะคือเขาเป็นพนักงานประกันสังคมมีสามีเป็นข้าราชการเขาเป็นเอกชนทำงานบริษัทเป็นประกันสังคมเพราะงั้นเขาก็จะได้สิทธิ์เขาจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในขณะที่เขาลาพักอยู่เนี่ย

0: เขาก็ยังได้รับเงินเดือน
1: ใช่ใช่
0: ได้สิทธิ์ปกติครับคุณพี่ครับสงสัยเรื่องนี้ก็1506นะประกันสังคม
2: ค่ะเพราะว่าคิดว่าเพราะวันนั้นที่ว่าตอนแรกที่เขาเด็กไปเข้าโรงพยาบาลเขายังคิดว่าเขาจะใช้สิทธิ์อันไหนดีก็เขาก็คิดว่าเหมือนกับว่าถ้าใช้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เหมือนทำประกันชีวิตอ่ะประกันชีวิตนั้นได้ฉบับเดียวถ้าไม่พอก็ฉบับที่2มาเฉลี่ยมาจ่ายนะแต่ว่านี้ก็เป็นสิทธิ์คนละสิทธิ
1: ์ประกันสังคมได้อยู่แล้ว
0: ได้อยู่แล้วครับไม่งั้นพนักงานบริษัทจะไม่แต่งงานกับข้าราชการ
1: ค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายได้รับ 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็มีสิทธิ์ลาคลอดด้วย
0: ใช่
1: นะฮะเดือนแรกก็ยังได้เงินเดือนอยู
0: ่ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: มีรู้สึกว่ามีสิทธิ์ได้สิทธิ์เพิ่มเติมด้วยนะพี่ถนอมเรื่องของคลอดอ่ะต้องตรวจสอบสิทธิ์หรือใครไม่สะดวกไปกรอกคำร้องทางประกันสังคมในสาขาหรือเขตที่คุณอยู่ได้นะคะ
0: ผมแจ้งนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่16พฤษภาคมเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ
0: ์มีการไกล่เกลี่ยหนี้นะครับมีการไกล่เกลี่ยหนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ใครที่มีปัญหาหนี้ถูกฟ้องถูกร้องถูกดำเนินคดีกันอยู่น
1: ะ
0: ถ้าอยู่ที่กาฬสินธุ์หรือจังหวัดใกล้เคียงมหาสารคามขอนแก่นแถวนั้นนะไปแล้วครับนะติดต่อบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะว่าเนี่ยผมส่งคุณพี่จากเชียงภูมิไปรายหนึ่งวันก่อนที่มาปรึกษานะที่บอกว่าเป็นหนี้ถูกเป็นหนี้รถไถอ่
1: ะ
0: นะครับก็นัดหมายนี่ต้องขอบคุณท่านวีราน้ำแก้วเงินประสานไปควานหาว่าจังหวัดไหนเขาไกลเกลี่ยใกล้เคียงที่สุดก็ไป
1: ถ้าเกิดว่าคนไม่อยู่กาฬสินธุ์ไปได้ไหม
0: ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องดูว่าเจ้าหนี้รายนั้นเขาไปไกลเกลี่ยไหมซ
1: ึ่
0: งเจ้าหนี้รายนี้คือเขาเป็นลูกหนี้คูเบต้าเพราะคูเบต้าเขาไปงานนั้นพอไปงานนั้นเราก็ไปด้วยเลย
1: คุยได้โดย
0: ตรงแล้วก็เจอผู้บริหารของเขาน
1: ะครับไปสายต่อไปคุณนวลจันทร์สวัสดีค่ะคุณนวลจันทร์
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณนวลจันทร์อยู่ชัยภูมิจะถามว่าพ่อยกทรัพย์สินให้ลูก2คนแต่ลูกไม่ดูแลพ่อป่วยติดเตียงแบบนี้จะทำยังไงถูกต้องไหมคะ
3: พ่อยกสมบัติให้ส่วนตัวของพ่อน่ะให้ลูกสาวคนที่2แล้วหลังจากพ่อล้มป่วยติดเตียงเขาไม่เคยดูแลจะทำยังไงคะ
0: พ่อมีลูกกี่คน
3: ลูกคนอื่นน่ะคนทุกคนน่ะเขามีความเห็นว่าพ่อน่ะลำบากต้องจะเรียกคืนมาให้พ่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดูแลพ่อ
0: เดี๋ยวนะ
3: จะมีโอกาสได้ไหม
0: เดี๋ยวนะถามคุณนนจันทร์แล้วพ่อเนี่ยคุณมีพี่น้องกี่คน
3: มี6คนด้วยกันค่ะ
0: มี6คนพ่อก็แบ่งทรัพย์สินให้ลูกๆทั้ง6คนแล้วใช่หรือไม่
3: ใช่ค่ะให้6คนคนละ10ไร่เท่ากัน
0: แต่ว่าก็มีคนหนึ่งพอได้ไปแล้วก็ไม่มาดูดำดูดีดูพ่อเลยที่ป่วยติดเตียงถูกต้องไหม
3: มันมีส่วนที่เป็นของพ่อค่ะส่วนตัวพ่อ
0: เข้าใจว่าเขาได้จากพ่อแล้วพอพ่อป่วยไม่มาดูดำดูดีใช่หรือไม
3: ่ค่ะไม่ดูดีไม่ดูแลไม่มาเยี่ยมไม่มาถามข่าวเลยค่ะ
0: แล้วพี่น้องที่เหลือ5คนแล้วทำไมไม่ดูแลพ่อให้ดีล่ะ
3: ก็มีดูแลอยู่ค่ะช่วยกันดูแล
0: ช่วยกันดูแลแต่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจพ่อน้อยเนื้อต่ำใจว่าลูกที่คนเนี้ยที่ให้ไปด้วยทำไมไม่มากลับมาดูแลบ้างอย่างนั้นใช่ไหม
3: มันมีกรณีอื่นด้วยอะค่ะ
0: คือ
3: ว่าคุณพ่อน่ะมีสมบัติอีกหลายๆอย่างเป็นส่วนตัวของท่านแต่ลูกสาวคนนี้กีดกั้นนะคะปิดกั้นไม่ให้พ่อได้ดูแลสมบัติส่วนอื่นคือพ่อออกจากบ้านไปเข้าโรงพยาบาลกับออกจากโรงพยาบาลมาก็มาอยู่ที่บ้าน
0: อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะถ้างั้นนะสรุปสั้นนะก็คือว่าที่ถามเรื่องนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าลูกคนที่ได้ทรัพย์สินไปพ่อเจ็บป่วยไม่กลับมาดูดีอาจจะเข้าข่ายประพฤติเนรคุณต่อพ่อผู้ให้ถามว่าจะเรียกคืนทรัพย์จะเรียกคืนทรัพย์ที่พ่อให้ได้หรือไม่ใช่หรือเปล่าครับ
3: ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าผมเนี่ยผมก็บอกว่าเรามีพี่น้องตั้ง6คนเหลือ5คนก็ที่เหลือก็ดูแลพ่อให้ดีที่สุดถึงพ่อจะไม่มีลูกคนนั้นมาดูแลก็ช่างเขาเถอะเนาะบางทีเราต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราไปบอกเขาได้ไปแล้วไม่ดูแลเอาอย่างนี้ครับถ้าพ่อต้องการจะเรียกทรัพย์คืนเพราะว่าเขาเข้าข่ายประพฤติเนรคุณหรือไม่เนี่ยให้ไปพบอัยการให้อัยการออกหนังสือเชิญเขาไปพบก่อนว่าเป็นลักษณะเข้าข่ายประพฤติเนรคุณต่อพ่อหรือต่อพ่อที่ให้หรือทรัพย์สินหรือไม
1: ่แต่มันมีเกณฑ์นี่คะต้องทำร้ายร่างกายขนาดนั้นใช่ไหม

0: ที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสู่หมู่บ้านและตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน5คันทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทชเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
2: ต้อนรับเข้าสู่ Focus Thailand ค่ะในช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะดิฉันกนกวรรณจะหยิบเอาหนังสือที่น่าสนใจนะคะพูดคุยกับนักเขียนนักแปลหรือว่ากองบรรณาธิการนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในการผลิตหนังสือเล่มนั้นๆ นะคะขึ้นมาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าเสาร์อาทิตย์นะคะใครมีโอกาสมีเวลาอยากจะผ่อนคลายกับตัวเองด้วยการหาหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งนะคะ Book Time ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้จักหนังสือนะคะในวงการวรรณกรรมได้มากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าดิฉันเนี่ยหยิบเอาหนังสือนะคะที่อยู่ในซีรีส์สนุกจนตาสว่างมาคุยหลายเล่มมากเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าซีรีส์หนังสือนี้เนี่ยเป็นหนังสือแปลนะคะมาจากต้นฉบับของประเทศญี่ปุ่นแต่ความน่าสนใจของซีรีส์หนังสือชุดนี้ก็คือเขาแยกเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะคะว่าในอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานในร่างกายของเรานะคะแต่ละส่วนแต่ละอวัยวะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นความลับนะคะซุกซ่อนอยู่บ้างนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นนะคะและวันนี้ค่ะหนึ่งในหนังสือที่เราหยิบขึ้นมาคุยก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ชุดสนุกจนตาสว่างนี้ด้วยกำลังเป็นเทรนด์เลยค่ะในบ้านเรานะคะมีการสนใจเรื่องการนอนหลับกันเยอะขึ้นมากเลยแสดงว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแล้วนะคะอาจจะเป็นการตื่นตัวของทั่วโลกเลยโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องศาสตร์ของการนอนยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้แปลหนังสือเล่มนี้นะคะคุณเมธีธรรมพิภพค่ะซึ่งเป็นผู้แปลหนังสือเรื่องราวของการนอนหลับหนึ่งในหนังสือซีรีส์สนุกจนตาสว่างนะคะสวัสดีค่ะคุณเมธีคะ
3: สวัสดีครับคุณกนกวรรณ
2: โอ้ยเสียงดูแบบอายุยังไม่เยอะแสดงว่าเป็นคนที่นอนดีหรือเปล่าน
3: อนเยอะครับ
2: นอนดีไหมเป็นคนนอนดีไหม
3: ส่วนตัวเป็นคนนอนดึกครับนอนดึกคือตอนนี้ผมเป็นนัก

0: แปลฟรีแลนซ์ full time ก็คือแบบไม่ได้ทำงานบริษัท
1: ค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนติดนอนดึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับแบบปกติแบบนอนก่อนเที่ยงคืนนี่แทบไม่มีอ่ะครับบางทีก็แบบตี 2 ตี 3ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับ
1: ค่ะ
0: แล้วพอมาเป็นฟรีแลนซ์ก็คือยิ่งไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปทํางานที่ไหนก็ส่วนใหญ่ตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ตายแล้วเราก็จะนอนดึกตี 2 ตี 3อะไรเงี้ย
1: เฮ้ย
0: แ
1: แ
0: ต
1: ต
0: ่
1: ่
0: ว่า
1: ว่
0: น
1: า
0: อนเยอะนะแต่นอนเยอะน
1: อ
0: ะ
1: ๋อ
0: แต่ว่า
1: ใช่กำลังจะบอกว่าคือมันมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันอยู่เนาะในความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะก็จะเข้าใจว่าควรจะนอน4 ทุ่มไม่เกิน4 ทุ่มแล้วก็ตื่นเช้าเพื่อให้ฮอร์โมนซ่อมแซมร่างกายเนาะมันก็จะแบบทำให้เหมือนสมองได้พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกรทฮอร์โมนก็จะออกมาในช่วงที่เราหลับนะคะแล้วก็ร่างกายมันได้รับการซ่อมแซมว่าพี่วันเนี่ยได้คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนเขาบอกว่าบางทีไม่ต้องไปฟิกเรื่อง4 ทุ่มเลยแต่ว่าให้ฟิกที่ชั่วโมงของการนอนดีกว่าใช่ไหมอย่างคุณเมธีเองก็นอนดึกแต่ว่านอนเยอะใช่ไหม
0: ใช่นอนเยอะครับ8 ชั่วโมง
1: ค
0: เน
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ยได้ตลอด
1: ไม่ต่ำกว่า8 ชั่วโมงเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นผู้ที่แปลหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเป็นซีรีส์สนุกจนตาสว่างเรื่องราวของการนอนหลับกำลังอยู่ในเทรนด์เลยเรื่องของการนอนอยากให้พูดถึงต้นฉบับหน่อยค่ะใครเป็นคนเขียนแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: โอเคครับหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องราวของการนอนหลับนะครับก็เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยอาจารย์นิชโนเซจินะครับเป็นศาสตราจารย์ประจําคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่อเมริกานะครับแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็แน่นอนว่าพูดเกี่ยวกับการนอนหลับทุกๆแง่มุมเลยนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยปัจจุบันเราอาจจะเห็นหนังสือที่เกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยค่อนข้างหลายอาจจะมีอยู่บ้างแบบหลายๆเล่มนะครับแต่ว่า
1: ค่ะ
0: เท่าที่ผมเห็นนะมันจะเป็นแบบค่อนข้างออกเป็นแนวแบบกึ่งๆตำราแบบยาวๆแบบค่อนข้างจะ
1: มีงานวิจัยอะไร
0: ว
1: แบ
0: ่า
1: บเป็นเรื่องเป็น
0: ใช
1: ร
0: ่
1: า
0: ใช่
1: วค
0: แ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ่ตัวหนังสือเป็นพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีของซีรีส์เนี้ยครับก็คือถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์สนุกจนตาสว่างเนี่ยก็น่าจะคุ้นอยู่แล้วว่ามันเขาจะแบ่งหัวข้อซอยย่อยเป็นแค่หัวข้อละ2 หน้า
1: ค่ะ
0: หน้าซ้ายเป็นบรรยายหน้าขวาเป็นแบบภาพเป็นกราฟอะไรอย่างเงี้ยผมส่วนตัวผมว่ามันแบบพอเขาซอยประเด็นย่อยๆเป็นแค่เรื่องละ2 หน้าเนี่ยมันก็อ่านง่ายแล้วก็มีภาพประกอบอะไรเงี้ยครับเห
1: ค
0: มื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: นเราเก็ตก็เร็วดีไม่ต้องยืดเยื้อยืดยาวอะไร
1: อื
0: ก็
1: ม
0: อ่านง่ายครับ
1: เป็นสไตล์ของคนญี่ปุ่นเนาะที่เขาพยายามจะหาวิธีอธิบายเรื่องยากให้ง่ายให้เข้าใจง
0: ใช
1: ่าย
0: ่ประเทศแห่งก็มีแบบมังงะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีแบบ
1: จริ
0: วัง ฒนธรรมการวาดภาพประกอบอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะคือบางครั้งอ่ะเรื่องที่มันยากอ่ะแล้วยิ่งอธิบายยากๆอ่ะมันยิ่งไม่เข้าใจเป็
0: แต
1: น
0: ่
1: แ
0: เ
1: บ
0: ล่
1: บ
0: ม
1: ว่
0: น
1: า
0: ี้
1: พอ
0: มัน
1: เรื่อง
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็
0: คื
1: พ
0: อเล
1: อ
0: ่มนี้
1: เอาเร
0: ส
1: ื่
0: ่
1: อ
0: ว
1: ง
0: นตัว
1: เรื่องยากๆเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพมาอธิบายให้มันง่ายมีภาพประกอบแล้วก็ย่อยแบบไม่เกิน2 หน้าเข้าใจได้เนี่ยมันก็จะทําให้คนอ่านเนี่ยเขาเข้าใจประเด็นได้ง่ายๆเนาะทีนี้เห็นบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์ของการนอนช่วยอธิบายคําว่าวิทยาศาสตร์ของการนอนหน่อยได้ไหมคะ
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการนอนหลับนะครับเกี่ยวกับการทํางานของสมอง
1: ค่ะ
0: การทํางานของร่างกายทั้งหมดว่าเอ๊ะการนอนหลับระหว่างนอนหลับเนี่ยร่างกายเราเกิดอะไรบ้างนะครับบางที
1: ค่ะ
0: เราอาจจะคิดว่าระหว่างนอนหลับร่างกายเราก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่คือระหว่างที่นอนหลับเนี่ยร่างกายก็มีกลไกที่ต้องทําได้เฉพาะเวลานอนหลับเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้น
1: ค
0: ถ้า
1: ่
0: เระ านอนน้อยนอนไม่พอร่างกายก็จะทํากลไกอะไรพวกนี้ได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพต่อร่างกายหรือตื่นมาแล้วไม่สบายทํางานได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมาอธิบายแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับการนอนหลับซึ่งเขาก็แบบอธิบายหลายแง่มุมมากรวมๆแล้วมีประมาณ53 หัวข้อนะครั
1: โ
0: บ
1: อ
0: เป็
1: ้
0: นเรื่
1: โห
0: องสั้น
1: ค่ะ
0: ๆครับ
1: เว้ยอันนี้มันออกสไตล์แบบเหมือนการเขียนคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเนาะคือลิสต์มา
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ป็น
0: ่
1: ข้อๆแทนที่จะ
0: ส
1: เป็
0: ั้
1: นตำราน
0: ๆส
1: ย
0: ั้น
1: าวๆอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับก็คิดว่าอ่านง่ายส่วนตัวตอนแรกได้รับงานแปลเล่มนี้มาก็คือส่วนตัวเป็นคนไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็แบบค่อนข้างจะแบบประหวั่นนิดนึงเฮ้ยเราจะแปลได้ไหมนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาเขียนมาเข้าใจง่ายนะศัพท์วิทยาศาสตร์มีบ้างแต่ไม่เยอะก็คือมีสั้นๆแล้วก็มีอธิบายให้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยก็แปลง่ายครับสนุกอ่านเข้าใจได้คนไม่เก่งวิทยาศาสตร์ก็อ่านได้แน่นอนครับ
1: ค่ะตะกี้เห็นบอกว่ามันจะมีระบบในร่างกายบางอย่างเนาะที่แม้กระทั่งเราหลับเขาไม่ได้หยุดการทำงานเลยมีอะไรบ้างคะ
0: อย่างเช่นอย่างเช่นนะครับหลังยกตัวอย่างเช่นมีหลายเรื่องนะครับแต่ยกตัวอย่างเช่นพอหลังจากเริ่มหลับแล้วเนี่ยการหลับมันก็จะค่อยลึกลงแล้วก็เขาเรียกว่าระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับจะสลับไปให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกอยู่เหนือกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสมองกับร่างกายก็จะผ่อนคลายแล้วก็พอระบบประสาทอัตโนมัติเป็นระเบียบเรียบร้อยดีปุ๊บฮอร์โมนก็จะมีความสมดุลมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะฟังดูเหมือนยากแต่เดี๋ยวอธิบายให้เขานะครับแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: อย่างมีเช่นโกรทฮอร์โมนเนี่ยซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์มันก็จะหลั่งออกมาประมาณ70-80%ของปริมาณทั้งหมดระหว่างการนอนหลับนะครับระหว่างการนอนหลับช่วงแรกในรอบแรก90 นาทีแรกอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราหลับช่วงแรกแบบไม่ดีมันก็จะส่งผลต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนได้อะไรประมาณนี้ครับม
1: ค
0: ี
1: ่
0: หละ ายเรื่องเลยครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแบบใช้คำนิยามเลยนะว่าการนอนอ่ะมันคือรากฐานของสุขภาพเลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะ
0: เขาถือว่านอกจากเรื่องออกกําลังกายแล้วก็การกินอาหารการกินเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้บริหารระดับโลกหรือนักกีฬาระดับท็อปหลายๆคนเนี่ยต่างสนใจก็คือเป็นการนอนหลับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือสําคัญพอๆกับการออกกำลังกายแล้วก็การกินเลยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่บางทีอาจจะละเลยส่วนนี้ไปคิดว่าการนอนไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยมันจะมีเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวเนาะอย่างเช่นตะกี้ที่ถามคุณเมธีว่านอนดีไหมนอนได้กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราก็จะใช้ระยะเวลาเนาะในการประเมินตัวเองว่าเอ้ยเรานอนดีหรือยังพอหรือยังนะคะจริงๆหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายเรื่องของการนอนพอเอาไว้ว่ายังไงบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีคนบางประเภทที่นอนสั้นกว่าปกติแล้วยังแข็งแรงอยู่ก็มีแต่ว่าเป็นคนส่วนน้อยมากนะครับตรงนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าเขาเรียกเขาใช้คำว่า short sleeper นะครับอย่างเช่นเขาว่ากันว่าจักรพรรดินโปเลียนหรือว่าเอดิสันเนี่ยเป็นคนที่นอนหลับแค่วันละ3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็พอแล้วแต่อันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเขาถ้าเราไม่ได้เป็น short sleeper หรือเป็นคนที่นอนหลับสั้นได้โดยกําเนิดเนี่ยเราจะไปฝึกให้นอนสั้นแล้วร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบางคนที่เป็นส่วนน้อยที่แบบนอนน้อยได้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าจากการทดลองเนี่ยนะครับพบว่านอนวันละ7 ชั่วโมงครึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุดนะครับอันนี้มาจากผลการสำรวจในปี2002นะครับที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกเนี่ยเขาสำรวจคนจำนวน1 ล้านคนแล้วก็พบว่าระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยของคนอเมริกันเนี่ยอยู่ที่7.5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอีก6 ปีต่อมาเนี่ยเมื่อสำรวจติดตามคนกลุ่มเดิมเนี่ยก็พบว่าคนที่นอนหลับเฉลี่ย7.5 ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุดนะครับถ้าบางคนแบบเยอะมากกว่านี้หรือว่านอนมากกว่านี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะป่วยมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่า7.5 ชั่วโมงเนี่ยเป็นจุดที่ดีที่สุดจากการทดลองหนึ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าผู้เขียนเองก็เป็นคนญี่ปุ่นเนาะสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เนี่ยค่ะทีนี้ก็ว่ากันว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการนอนอยู่ด้วยใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงพฤติกรรมการนอนของคนญี่ปุ่นเอาไว้ว่ายังไงไหมคะ
0: เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วนอนน้อยไปนิดนึงนะครับคือว่าประเทศส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาการนอนหลับใน1 วันเนี่ยเฉลี่ยประมาณ8 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ที่7 ชั่วโมง 22 นาทีนะครับซึ่งเป็นอันดับต่ําที่สุดใน13 ประเทศที่เขาสํารวจมานะครับการตรวจเนี่ยถึงจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการสํารวจก็พบว่าคนญี่ปุ่นก็ยิ่งนอนสั้นลงอีกนะครับเมื่อปี2019เนี่ยมีบริษัทหนึ่งเขาไปสำรวจการนอนของคนญี่ปุ่นมาแล้วก็พบว่าเหลือเพียง6 ชั่วโมง 40 นาทีนะครับแล้วก็
1: น้อยมากค่ะ
0: น้อยน้อยนะครับแล้วก็ผลการสำรวจโดยกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเมื่อปี2018ก็พบว่ามีคน40%นะคนญี่ปุ่น40%ที่นอนหลับน้อยกว่า6 ชั่วโมงด้วยนะครับอันนี้เขาก็คาดว่าน่าจะเป็นผลจากการลักษณะการทํางานของคนญี่ปุ่นซึ่งต้องเดินนั่งรถไฟนานๆหรือว่าเดินทางเดินใช้เวลาเดินทางเยอะนะครับทําให้มีเวลาเหลือน้อยลงนะครับแล้วก็ยังมีการใช้ชีวิตตอนกลางคืนมากขึ้นเพราะว่ามีร้านอาหารที่เปิด24 ชั่วโมงเยอะมีแบบ แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กรุงโตเกียวเนี่ยยังถูกเรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลตลอด24ชั่วโมงด้วยก็เลยทำให
1: อ
0: ้คนญี่ปุ่นเนี่ยนอนหลับน้อยลงครับ
1: โอ้นะก็เป็นประเทศที่แบบว่าตื่นตัวตลอดเวลานะสำหรับเมืองแล้วกันนะคือญี่ปุ่นเขาจะมีความต่างกันระหว่างเมืองกับชนบทที่แบบสุดขั้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช
1: คือ
0: ่
1: ถ้าเป็น
0: ครับ
1: เมืองในชนบทเนี่ยเขาก็ยังคงรักษาความเรียบง่ายนะคะของชีวิตเนิบช้าแต่ถ้าเป็นชีวิตในเมืองเนี่ยโอ้บางทีเรารู้สึกเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลเลยนะใช่ไหมคะ
0: คนเมืองอาจจะทํางานหน้าคอมแล้วก็ทํางานแบบกี่โมงก็ได้แต่ชาวชนบทถ้าจะแบบทําไร่ทำต้องอาศัยแสงอาทิตย์ใช่ไหมฮะต้องออกกลางแจ้ง
1: ค่ะ
0: น่าจะมีผลทำให้คนเมืองเนี่ยอาจจะเวลานอนแปรปรวนมากกว่าคนชนบทหรือเปล่าผมคิดเองน่าจะใช่นะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะใกล้ๆกับบ้านเราเนาะที่แบบว่าความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทเนี่ยมันมีความแตกต่างนะคะเรื่องของวงจรชีวิตที่มากสูงมากนะคะอ่ะ
0: คร
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: นี้ในหนังสือเนี่ยเขาใช้คำพูดอยู่อันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากให้คุณเมธีขยายความนะคะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดที่คุณหมอท่านนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยอดฮิตเลยของการนอนนะคะอย่างเช่นเป็นหนี้การนอนคืออะไรอะคะเป็นหนี้การนอน
0: นี่การนอนหลับคืออะไรนะครับก็
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการทดลองเนี่ยนะครับให้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็นอนหลับเฉลี่ย7 ชั่วโมงครึ่งนะครับให้ปกติแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยนอน7 ชั่วโมงครึ่งให้เขาไปอยู่บนเตียงวันละ14 ชั่วโมงจะหลับ
1: ค
0: เท่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไหร่ก็ได้เลยนะครับผลปรากฏว่าพอผ่านไป3 สัปดาห์ทำอย่างเงี้ยทุกวันเป็นเวลา3 สัปดาห์นะครับระยะเวลาการนอนหลับเฉลี่ยเนี่ยจากที่แต่ก่อนเนี่ยนอน7 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยกลายมาเป็น8 ชั่วโมงเศษนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาต้องการนอนหลับ8 ชั่วโมงเศษแต่ปกติได้นอนแค่7 ชั่วโมงครึ่งนั่นแปลว่าเขามีหนี้การหลับอยู่ประมาณ30 กว่านาทีประมาณ40 นาทีอะไรเงี้ยเป็นหนี้การนอนหลับคือเป็นการนอนที่มันไม่พอนะครับทีนี้ถ
1: คื
0: าม
1: อ
0: ว
1: น
0: ่
1: อ
0: าน
1: น้อยต่อเนื่องก็เลยเหมือนแ
0: ใ
1: บ
0: ช
1: บ
0: ่นอนน้อยต่อเนื่องเรื้อรัง
1: เหมือนเป็นหนี้กับร่างกายเพราะว่าเธอทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพออย่างนั้นป
0: ใช
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ครับทีนี้ประเด็น
1: อ
0: ถ
1: ๋
0: าม
1: อ
0: ว่าแล้วนี่การนอนหลับสมมุติเราวันธรรมดาเรานอนน้อยมีนี่การนอนหลับแล้วพอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไปนอนเยอะๆเพื่อชดเชยได้
1: อ๋
0: ห
1: อ
0: รือเปล่า
1: ฮะ
0: ถามว่าทําได้ไหมนะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าทําได้แต่ไม่หมดเขาบอกว่าอย่างการทดลองเนี่ยพอให้คนที่นอนหลับไม่พอนะครับมาลองนอนเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าวันแรกๆเนี่ยนอนได้เยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าวันแรกๆนอนได้ปุ๊บวันถัดมามันจะกลับมาเป็นปกติเลยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าจะแค่แบบวัน2 วันแล้วหมดเลยภายในเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้เขาบอกนี่การนอนหลับที่สะสมนานๆเนี่ยจากการทดลองเนี่ยใช้เวลาถึง3 สัปดาห์กว่าจะเคลียร์นี่หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าแบบเสาร์อาทิตย์ค่อยไปนอนชดเชยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่พอนะครับนี่มันยังไม่หมดไปนี่ก้อนใหญ่เยอะนิดนึงคร
1: อ
0: ับ
1: ๋อเนี่ยโดยเฉพาะนี่แหละเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยหลายคนจะชอบคิดว่าฉันนอนชดเชยไปเลยเพราะวันธรรมดาเนี่ยฉันอดหลับอดนอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยฉันขอทิ้งร่างนานๆนะคะขอนอนชดเชยไปจริงๆคุณหมอผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช่ไหม
0: มันได้ไม่หมดมันต้องใช้เวลานานกว่านั้นกว่าจะเคลียร์หนี้ได้ครับ
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดนี้เนาะว่าเราไปสะสมหนี้ของการนอนเนี่ยเราไปใช้วันหยุดเพื่อมาใช้หนี้บางทีมันยังใช้ไม่หมดยังเคลียร์หนี้ไม่หมดนะจ๊ะมันยังมีหน
0: ใช
1: ี้
0: ่
1: ที่แบบสะสมอยู่ใช่ไหมคะเอออ
0: เ
1: ั
0: พ
1: น
0: ราน ะ
1: ี้
0: ฉะ
1: ก็
0: นั้
1: เ
0: น
1: ป็น
0: ทางที่ดีที่สุดก็อาจจะเป็นการอย่าให้มีหนี้แต่แรกน่าจะเฮลตี้สุขภาพดีที่สุดเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าทําได้
1: อย่าไปก่อหนี้
0: ใช่แล้วก็ตรงข้ามกันเขาบอกว่าแล้วถ้าแบบนอนออมได้ไหมแต่สมมติแบบเดี๋ยวรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะต้องนอนน้อยแบบเสาร์อาทิตย์นี้ขอนอนเยอะๆไว้ก่อนได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะร่างกายพอมันถึงเวลาที่มันพอมันนอนจนอิ่มแล้วมันก็นอนเกินกว่านั้นไม่ได้อยู่ดีนะครับ
1: ค
0: ออ
1: ่ะ
0: มก็ไม่ได้ล้างหนี้ก็ใช้เวลานาน
1: นะคะก็หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ไปเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหนี
0: ใ
1: ้
0: ช
1: อ
0: ่
1: ะไรเนาะเออเอาแบบว่าเป็นการสะสมแต้มดีกว่าการนอนเนี่ยคือสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นแต้มที่ดีมีคุณภาพเนาะแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอคือบอกว่าการนอนเนี่ยต้องนอนให้เป็นเวลาด้วยใช่ไหมคะเพราะร่างกายมันจะมีวงจรชีวิตของตัวเองซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเห็นเช่นบางคนบอกว่าฉันนอนดึกตื่นเช้าฉันไหวแต่บางคนบอกว่าอุ้ยนอนดึกตื่นเช้าไม่ไหวอ่ะขอนอนดึกตื่นสายดีกว่านะคะหรือ อะไรก็แล้วแต่คือวงจรชีวิตนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้
0: หนังสือ
1: คุ
0: คร
1: ณ
0: ับ
1: พูด
0: หนังสือก็มีหนังสือมีบอกด้วยว่ามัน
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะม
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: แบบการศึกษาที่เพราะบางทีมันจะเป็นยีนเรื่องของยีนด้วยครับบางทีแบ
1: อ
0: บ
1: ่าใช่
0: คน
1: ใช
0: กล
1: ุ่
0: ่มนี้เป็นคนกลุ่มนี้แบบนอนตื่นเช้าแล้วแข็งแรงบางคนแบบอยู่ดึกแล้วแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: มีครั
1: อ
0: บ
1: ่านะซึ่งอันเนี้ยเรียนแบบกันไม่ได้ของใครของม
0: ใช
1: ัน
0: ่
1: นะคะทีนี้พอพูดถึงการนอนเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเป็นตัวชี้วัดเนาะแล้วบางคนเนี่ยนอนน้อยมากร่างกายก็จะทรุดโทรมแล้วหนังสือเล่มนี้เขาบอกไหมว่าถ้าเรานอนมากไปอ่ะมันจะเป็นผลยังไงกับสุขภาพเราอะค่ะ
0: นอนมากไปก็ไม่ดีครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้ก็บอกเช่นนะครับเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับคนที่นอนหลับ9ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนที่นอนหลับ7-8ชั่วโมงเนี่ยถึง23%
1: อ
0: น
1: ื
0: ะครั
1: ม
0: บหรือว่าเรื่องนอนกลางวันนะครับถ้านอนกลางวันเนี่ยนอนได้แต่สมมติคนที่นอนกลางวันเยอะเกินไปนอนหลับนอนกลางวันเนี่ย90 นาทีขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนที่นอนหลับไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึง25%เหมือนกันนะครั
1: อ
0: บ
1: ืมค่ะคือเท่ากับว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ควร
0: ใช่ทางสายกลางดีที่สุด
1: ทางสายกลางดีที่สุดแล้วต้องสังเกตฟังเสียงร่างกายด้วยเนาะนะคะ
0: คร
1: ว
0: ั
1: ่
0: บ
1: าแค่ไหนยังไงพอมีอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันเยอะมากดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนดีหรือไม่ดีอ่า
0: เล่
1: ค
0: ม
1: ือ
0: น
1: ค
0: ี้
1: นอย
0: น
1: า
0: ะ
1: ก
0: ครับ
1: ก
0: ก็
1: ิน
0: มี
1: ก็
0: บ
1: จ
0: อ
1: ะ
0: ก
1: บอกว่าดี ค่ะ
0: เล่มครับเล่มนี้ก็มีบอกไว้นะครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยเนี่ยจำนวนมากที่รายงานว่าการดื่มเหล้าเล็กน้อยจะช่วยให้นอนหลับ
1: ค่ะ
0: ดีขึ้นครับเล็ก
1: อ
0: ย
1: ่
0: ้ำ
1: า
0: ว่าเล็กน้อยนะครับ
1: อ่าฮะ
0: เขาบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีฤทธิ์กดการทํางานของประสาทส่วนที่ทําให้สมองตื่นตัวแล้วก็กระตุ้นการทํางานของประสาทส่วนที่ทําให้สมองสงบลงอ่ะพูดง่ายๆก็คือทําให้ประสาทเนี่ยสงบลงตื่นตัวน้อยลงนั่นเองนะครับก็เลยนอนหลับสบายขึ้นแต่ว่าถ้าดื่มเยอะเกินไปนะครับจะกลายเป็นอุปสรรคในการนอนหลับแทนนะครับเพราะว่าถึงแม้จะหลับได้เร็วแต่ว่าหลับมันจะเป็นหลับที่ไม่มีคุณภาพนะครับหลับไม่
1: ค
0: ล
1: ่
0: ึ
1: ะ
0: กแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะตื่นง่ายด้วยนอนหลับสั้นลงด้วยนะครับถ้าดื่มเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นก็
1: อ่
0: ดื่ม
1: า
0: แค่นิดเดียวครัน บ
1: ะคะก็เรียกว่าเป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับการนอนแล้วก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะสไตล์คนญี่ปุ่นที่เขียนเรื่องยากให้เข้าใจแบบง่ายๆให้จําแบบง่ายๆเลยก็จะทําเหมือนคล้ายๆเป็นช็อตโน้ตนะคะในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นยังมีรายละเอียดนะคะของหนังสือเล่มนี้นะคะเรื่องราวการนอนหลับนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิชโนเซจินะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะที่เขียนหนังสือต้นฉบับเรื่องนี้เอาไว้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณเมธีเดี๋ยวช่วงหน้าให้กลับมาเล่าให้ฟังต่อค่ะ

0: Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
1: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
0: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
4: เข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะของ Focus Thailand นะคะในช่วง Book Time หนังสือเพื่อนๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะหนังสือที่เราหยิบเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องราวการนอนหลับค่ะของนายแพทย์นิชิโนะเซจินะคะเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเขียนเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือซีรีส์ชุดสนุกจนตาสว่างแล้ววันนี้เราคุยอยู่กับผู้แปลหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณเมธีธรรมภิภพนะคะสวัสดีในช่วงที่2ค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ตะกี้เราอธิบายข้อมูลนะคะที่คุณหมอนิชิโนะเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เยอะเลยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าความเข้าใจเนาะของคนทั่วไปด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะก็คุณหมอหลายคนก็จะคอนเฟิร์มข้อมูลที่คล้ายๆกันไปในทางเดียวกันนะคะทีนี้มันจะมีอาการหลายอย่างมากที่มันสัมพันธ์กับการนอนนะคะอย่างที่บอกว่าเวลานอนอ่ะมันควรจะเป็นเวลาแต่บางครั้งชีวิตเรามันไม่ได้เป็นเวลาตลอดเวลาบางทีเราเดินทางไปในประเทศที่นาฬิกาของเวลามันไม่ตรงกันเนาะเช่นซีกโลกตะวันตกตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยบ้านเรากลางคืนบ้านเขากลางวันอาการหนึ่งที่หลายคนที่เดินทางข้ามเวลาจะเจอก็คืออาการเจ็ตแล็ก
5: ใช่
4: อาการเจ็ตแล็กช่วยอธิบายค่ะว่าเจ็ตแล็กหน่อยค่ะ
5: เจ็ตแล็กก็คือสมมติเวลาเราเดินทางไปในประเทศที่มันเวลามันต่างกับประเทศกับของเราเยอะๆอย่างเงี้ยสมมติไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเวลา
4: ทางการก็จะ
5: ต
4: ว
5: นใช่มันต้องใช้เวลาปรับตัวอย่างเช่นผมเคยไปอเมริกาอย่างเงี้ยผมก็เคยแบบพอบินไปถึงอ่ะบินไปถึงแบบตอนดึกก็โอเคพยายามแบบจะให้หลับให้ได้อะไรเงี้ยหลับได้ด้วยนะหลับประมาณ5 ทุ่มก็รู้สึกว่าอุ้ยเลาะแล้วเราหลับตอน5 ทุ่มปรากฏประมาณ3 ตื่นตื่นแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยอะไรเงี้ยคือมันก็ยังปรับไม่ได้ทันทีอะไรเงี้ยครับ
4: ค่ะ
5: ทีนี้หนังสือเล่มนี้ก็มีคำอธิบายเรื่องเจ็ตแลกเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเจ็ตแลกเนี่ยมันฝืนกันได้ยากนะครับมันแก้เขาบอกว่ามันแก้ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฉลี่ยได้วันละชั่วโมงเดียวเท่านั้นหมายความว่าถ้าเราเดินทางไปในประเทศที่สมมติจะต่างกับประเทศเราสมมติ7 ชั่วโมงนั่นแปลว่าเราจะต้องใช้เวลา7 วันถึงจะกลับมามีเวลาเหมือนตัวเราเองในประเทศเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นการเดินทางที่มันเป็นระยะสั้นน่ะเราเดินทางไม่ได้กี่วันแต่เราแบบเราไม่มีเวลาพอที่จะให้นาฬิกาชีวิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเขาก็แนะนำว่าก็อาจจะไม่ต้องฝืนให้มันกลับมาทันเพราะมันทำมันยากนะครับเขาบอกว่าก็อาจจะมีอาการเจ็ตแลกเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่อาจจะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันก็จะปรับไปทีวันละชั่วโมงใช่ไหมฮะวิธีที่พอจะบรรเทาได้นะครับก็อย่างเช่นออกไปรับแดดตอนเช้านะครับแล้วก็กินมื้อเช้าให้เป็นกิจจลักษณะแบบกินมื้อเช้าจริงๆอ่ะมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นให้ร่างกายรู้ว่าเนี่ยถึงเวลาเช้าแล้วนะต้องตื่นแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็โอเคถ้าพอมีเวลาว่างระหว่างวันก็อาจจะงีบสั้นๆบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายยังไหวอยู่นะครับ
4: ค่ะโหพี่วันนี้เคยมีประสบการณ์เรื่องของเจ็ตแล็กเนาะคือมันมีช่วงหนึ่งก็ไปเที่ยวยุโรปแล้วก็ ก็กลับมาเมืองไทยแล้วเพื่อนก็ถามว่าโอ้ยเธอไม่มีอาการเจ็ตแลกอะไรเลยเหรอเห็นมานั่งทำงานปกติไม่มีอะไรเลยเราก็แบบโอ้ไม่มีฉันไม่มีอาการเจ็ตแลกพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยค่ะล่วงล่วงเฮ้ยมันเป็นอาการแบบนั้นจริงๆนะ
5: ไม่รู้ตัวเลยครับ
4: เพิ่งเคยแบบเพิ่งเคยมีอาการเจ็ตแลกแบบแรงๆครั้งนั้นแหละคือเรารู้สึกว่ามันพร้อมจะหลับไปทันทีทันใดได้เลยอ่ะ
5: โอ้น่ากลัวเหมือนกันถ้าขับรถเนี้ยแย่เลยนะ
4: โอ้มันไม่ถึงขนาดว่าต้องเดี๋ยวนั้นนะแต่มันแบบเหมือนเราง่วงแบบสุดๆอ่ะเอออะไรแบบนั้นคือนี่ก็เลยจะบอกว่าเออบางทีร่างกายเราอ่ะมันเราคิดว่าเขาไม่เป็นไรเนาะเราก็ฝืนทำงานฝืนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่พอเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเงี้ยเรายิ่งรู้สึกว่าโอ้ยอย่าไปท้าทายกับเรื่องการหลับการนอน
5: อย่าท้าทายระบบ
4: ใช่อย่าท้าทายระบบการนอนของร่างกายเนาะบางทีนี่แหละเลยเข้าใจเลยว่าเออบางทีคนที่เขาขับรถไกลๆแล้วเขาหลับในเพราะมันฝืนไม่ได้จริงๆเนาะร่างกายเวลาอยากหลับมันคือจะต้องหลับอ
5: ่
4: ะ
5: ใช่หนังสือไม่บอกเหมือนกันเรื่องการนอนการง่วงระหว่างขับรถเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าเมาอีกนะฮะเขาบอกสั้นๆเขาเปรียบเทียบให้เราเข้าใจง่ายๆเขาบอกว่าสมมตินะเราบางทีเราแบบนั่งทำงานอยู่เราแบบสมมติเราเผลอหลับไปแค่4 วิอย่างเงี้ยแต่สมมติถ้าเราขับรถอยู่อะครับรถสมมติเราขับรถ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะแล้วเราเผลอหลับไป4 วิอะ4 วินั่นคือรถวิ่งไป70 เมตรนะ70 เมตรนี่คือมันก็ชนอะไรบ้างก็ไม่รู้เห็นแค่4 วิอะจะขับรถคือโอ้โหอุบัติเหตุเกิดได้มากมายในตอนนั้นนะฮะก็คือต้องระวังอย่างยิ่ง
4: ใช่ๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราขับรถเร็วด้วยไงคนที่หลับในแล้วก็ขับรถเร็วบางทีมันไม่กี่วินาทีใช่ไหมคะมันเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะ
5: 4 วิบางทีแบบขับเป็น100 เมตรแล้ว
4: ใช่นะคะอันนี้อันตรายมากแล้วอยากจะบอกว่าถ้าง่วงอย่าฝืนขับรถเด็ดขาดอันนี้อันตรายจริงๆ
5: สอดปั๊มหลับดีกว่า
4: โอ้หลับไปสัก10 นาที15 นาทีนะคะแล้วร่างกายมันจะแข็งแรงในการขับรถได้ไกลมากขึ้นและปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปฝืนขับรถตอนง่วงๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่บ้านเราเนี่ยมีอุบัติเหตุเยอะมากในช่วงเทศกาลเนาะคือการหลับในนะคะแล้วก็ขับรถนะคะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการนอนอีกที่คุณเมธีรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าเล่าจากหนังสือเนี้ยค่ะ
5: อย่างเช่นการตั้งเวลาปลุกตอนเช้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาอธิบายแล้วน่าสนใจนะครับบางทีเราจะสังเกตได้ว่าบางทีเราตั้งเวลาปลุกแล้วเอ๊ะบางทีตื่นมาก็สดใสร่าเริงได้เลยแต่บางทีปลุกแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแบบเอ๊ะทำไมเราแบบยังมึนๆง่วงๆทั้งที่บางทีอาจจะนอนเท่ากันไปแล้วแต่กับสดชื่นไม่เท่ากันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เขาอธิบายไว้ว่าอย่างนี้ครับระหว่างการนอนหลับเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราหลับตื่นกับหลับลึกสลับกันไปเรื่อย
4: ๆใช่ใช่ใช่
5: ทีเนี้ยยิ่งเป็นช่วงแรกๆที่เราหลับเนี่ยช่วงที่หลับลึกเนี่ยมันจะยิ่งยาวนะครับแต่พอใกล้ๆตื่นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่สั้นลงหลับลึกสั้นลงชั้นลงแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือถ้าสมมติว่าเราตั้งนาฬิกาปลุกแล้วบังเอิญนาฬิกามันดันปลุกตอนที่เรากำลังหลับลึกอยู่เนี่ยเหมือนเราหลับสบายๆแล้วถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันจะไม่โอเคมันจะงงงี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่านาฬิกาเนี่ยมันบังเอิญปลุกตอนที่เราหลับตื่นอยู่เหมือนร่างกายมันพร้อมตื่นอยู่แล้วอะมันก็จะ fresh มันก็จะสดชื่นได้นะครับทีนี้เนี่ยวิธีที่เขาแนะนำก็คือว่าอย่าใช้ snooze นะครับหนังสือบอกว่าอย่าใช้ snooze ให้ตั้งเวลา2 รอบแทนนะครับโดยที่รอบแรกเนี่ยสมมติอย่างเช่นนะครับอยากจะตื่น7 โมงเช้านะครับให้เราตั้งรอบแรกเนี่ยก่อน7 โมงเช้าสัก20 นาทีก็เป็น6 โมง 40นะครับโดยที่ตั้งให้เสียงเบาหน่อยนะครับแล้ว7 โมงตรงซึ่งเป็นเวลาที่อยากตื่นจริงๆเนี่ยค่อยตั้งเสียงดังทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับ6 โมง 40ตั้งเสียงเบาเผื่อว่า6 โมง 40เสียงเบาถ้าเราหลับตื่นอยู่ต่อให้เสียงเบาเราก็จะตื่นแล้วเราก็จะเฟรชเพราะหลับตื่นมันช่วงที่ตื่นแล้วเฟรชมันก็ตื่นง่ายด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไปช่วงที่เราหลับลึกอยู่แล้วเราไปปลุกเราตอนนี้เราจะงัวเงียจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น6 โมง 40ตั้งเสียงเบาแล้วถ้าเราหลับลึกอยู่เราจะไม่ตื่นครับก็จะไม่เป็นการรบกวนตัวเองอ่ะแล้วพอถึงเวลาแต่ว่าพอผ่านไปสัก20 นาทีเนี่ยช่วงหลับลึกเนี่ยมันจะกลายเป็นหลับตื่นแหละมันก็จะตื่นได้เลยอยู่ดีงงไหมฮะ
4: มันอาจจะต้องบอกว่านึกภาพตามนิดนึงใช่ไหม
5: เดี๋ยวผมพูดอธิบายใหม่รอบนึงเผื่อเข้าใจง่ายกว่าพูดวนไปวนมา อย่างเช่นที่หนังสืออธิบายนะครับเช่นวิธีการตั้งเวลาปลุกนะครับหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอย่าใช้สนูสนะครับแต่ว่าเขาแนะนำ
4: สนูสคืออะไรอ่ะบอกก่อน
5: สนูสคืออันที่พอนาฬิกาดังปุ๊บเรากดมันจะมีขึ้นว่าคุณจะแบบงีบเพิ่มไหมอย่างเงี้ยเรากดรีบเพิ่มมันก
4: ็ขอต่อเวลาไหม
5: ใช่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช้วิธีนั้นให้ตั้งรอบแทนนะครับสมมติว่าเราอยากตื่น10 โมงนะครับให้เราตั้งรอบแรกเนี่ยก่อน7 โมงไป20 นาทีก็คือตั้งตอน6:40แต่ให้ตั้งรอบแรกเนี่ยเสียงเบา
4: ค่ะ
5: แล้วพอถึงเวลาที่อยากตื่นจริงคือเวลา7 โมงให้ตั้งเสียงดังทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะทำไมถึงต้องมีเสียงดังเสียงเบาด้วยนะครับเขาบอกว่าสมมติตอนแรกเนี่ย6:40ถ้าเราตั้งนาฬิกาเสียงเบานะครับทีนี้ถ้าโชคดีเราหลับตื่นตอน6:40พอดีถึงได้ยินเสียงเบาเราก็จะตื่นแล้วเราก็จะเฟรชก็รอดไปเลยก็จบนะครับไม่ต้องรอฟังเสียงรอบสองอันนี้ก็จบไปเลยแต่ว่าถ้าบังเอิญตอนนั้นเราหลับลึกอยู่ตอน6:40เราก็ไม่ควรจะตื่นเพราะถ้าตื่นเราจะงงเงียแต่ว่าถ้าเสียงเบาปุ๊บต่อให้ยินเสียงเบาเราก็จะไม่ตื่นอยู่ดีถ้าเราหลับลึกอยู่
4: ค่ะ
5: เราก็จะผ่าน6:40เลยแล้วได้ยินเสียงแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลับลึกหลับตื่นเนี่ยครับมันจะสลับกันไปเรื่อยๆประมาณ20 นาทีผ่านไปเนี่ยจากหลับลึกจะกลายเป็นหลับตื่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น6โมงพอตอน7 โมงปุ๊บได้ยินเสียงดังหลับตื่นเราก็จะตื่นแล้วก็จะเฟรชอยู่ดีนะครับง่ายๆก็คือเป็นการยิงปืน2 รอบอะรอบแรกอุ๊ยหลับตื่นหลับลึกนะถ้าหลับตื่นอยู่ก็ตื่นมาเลยแต่ถ้าหลับลึกอยู่อะให้เวลาเพิ่มอีก20 นาทีประมาณนั้นเองงงไหม
4: ค่ะก็เป็นวิธีการแบบใช้เทคนิคของการปลุกนาฬิกาเนาะนะคะ
5: ใช่เอาเรื่องการหลับลึกหลับตื่นที่มันสลับกันเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เราเนี่ย
4: ตื่นฝึกร่างกายตัวเองฝึกร่างกายตัวเองให้ตื่นใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ทีนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเชื่อว่าคุณหมอน่าจะพูดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือผลกระทบที่มาจากการนอนที่ไม่ดีใช่ไหมคะเช่นการนอนกับน้ำหนักตัวหรือฮอร์โมนในร่างกายคุณหมออธิบาย2 เรื่องนี้เอาไว้ว่ายังไงบ้างคะ
5: อย่างเช่นนะครับก็จะมีอธิบายอย่างเช่นว่าทำไมนอนน้อยแล้วถึงอ้วนถึงกินเท่าเดิมแต่นอนไปถึงอ้วนได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการนอนหลับที่น้อยเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอยากอาหารครับเขาการสำรวจด้วยความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลานอนหลับกับการหลั่งฮอร์โมนนะครับในคนอเมริกาพบว่ายิ่งนอนหลับน้อยเนี่ยมีฮอร์โมนที่ชื่อฮอร์โมนเลปตินซึ่งทำหน้าที่กินมากเกินไปเนี่ยครับก็จะลดลงหมายความว่าร่างกายจะควบคุมการกินมากเกินไปไม่ได้นะครับได้แย่ลงนะครับแล้วก็อีกฮอร์โมนตัวนึงคือฮอร์โมนเกรลินซึ่งมันเป็นตัวที่เพิ่มความอยากอาหารนะครับพูดง่ายๆคือสรุปได้ว่าถ้าเรานอนหลับน้อยเนี่ยจะส่งผลให้ฮอร์โมน2ตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เราควบคุมความอยากอาหารไม่ได้แล้วก็กินเยอะเกินไปนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยพอเรานอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันมันก็จะลดต่ำลงเหมือนแบบแอคทีฟทำให้เหมือนการเผาผลาญก็แย่ลงด้วยนะครับ
4: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนมันก็จะไปมีผลกับระบบต่างๆในร่างกายเนาะเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาให้เทคนิคเรื่องของการนอนไหมคะอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินที่มีผลกับการนอนหรือว่าก่อนนอนควรทำหรือไม่ควรทำอะไรคะ
5: มีครับก็อย่างเช่นว่าก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรกินอาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกระเพาะลำไส้เนี่ยจะทำงานมากระหว่างหลับแล้วก็ทำให้การนอนเนี่ยมีคุณภาพลดลงนะครับแต่ก็มีอาหารบางอย่างที่อาจจะควรกินเพื่อที่ช่วยให้การหลับดีขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกมะเขือเทศแตงกวามะเขือม่วงอาหารเย็นๆอะไรพวกนี้นะครับหรือผักผลไม้ที่มีน้ำมากเนี่ยมันจะช่วยขจัดความร้อนส่วนเกินและทำให้หลับได้ดีขึ้นนะครับหรือกล้วยกีวีมะม่วงส้มสับปะรดอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายเย็นลงแล้วก็การกินของเย็นเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้ดีนะครับแต่ว่าก็พยายามอย่ากินก่อนนอนทันทีนะครับถ้าจำเป็นต้องกินก่อนนอนแบบถ้าจำเป็นต้องกินดึกจริงๆก็ขอให้หลีกเลี่ยงของที่ย่อยยากอย่างเช่นพวกโปรตีนแล้วก็ไขมันนะเพราะพวกของพวกนี้มันจะใช้เวลาย่อยนานครับ
4: ค่ะนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารก่อนนอนกันสักนิดหนึ่งคือนอกจากเรื่องมีผลกับการนอนแล้วเนี่ยบางทีการกินก่อนนอนมันจะมีผลกับเรื่องการเกิดกรดไหลย้อนเนาะมันก็จะไปรบกวนการนอนอีกใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ค่ะนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆเนาะที่คุณหมอก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะให้เราเตรียมตัวเข้านอนอันนี้สำคัญมากเลยเนาะคือบางคนจะรู้สึกว่าการนอนไม่ต้องเตรียมตัวก็อยากนอนก็ไปนอนแต่จริงๆถ้าเราเตรียมตัวสักนิดนึงก่อนนอนเช่นอาหารนะคะหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ควรเลี่ยงมันจะทำให้เรานอนได้ดีขึ้นอ่ะพูดถึงกิจกรรมที่ควรเลี่ยงก็ต้องพูดถึงโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: คุณหมอพูดถึงการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนยังไงไหมคะ
5: การเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเนี่ยมันเป็นการเหมือนเป็นการกระตุ้นสมองนะครับหรือว่าเล่นมือถือก่อนนอนหรือว่าทำงานดึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นสมองซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคต่อการนอนหลับที่ดีนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรามีปัญหากุ้มใจมีเรื่องกังวลเรื่องทำงานอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นเกมในสมาร์ทโฟนมากจนถึงก่อนนอนเนี่ยนะครับทำให้สมองมันยังตื่นตัวอยู่พอสมองตื่นตัวปุ๊บมันก็หลับได้ยากขึ้นครับก็เลยแนะนำว่าก่อนนอนเนี่ยอย่าเล่นอะไรพวกนี้
4: อืมนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงกันใช้อุปกรณ์จอต่างๆนะจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นโทรทัศน์นะคะ iPad อะไรต่างๆก็เลี่ยงได้เลี่ยงเพราะว่ามันมีเรื่องแสงสีฟ้าใช่ไหมคะที่กระตุ้นสมองของเราให้ตื่นตัวเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่เนาะทีนี้บ้านเราเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนาะก็จะมีคนโบราณเนี่ยจะมีกุศโลบายที่ดีมากคือให้เราสวดมนต์ก่อนนอนคือการทำให้จิตใจเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เขาจะแนะนำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นการผ่อนคลายช่วงก่อนนอนไหมคะ
5: ยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้อโรมาเทอราพีหรือสุคนธรรมบัตรกลิ่นหอมอะไรพวกนี้ก็สามารถช่วยทำให้เราผ่อนคลายได้แล้วก็หลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเทียนหอมนะครับหรือว่าสเปรย์อโรมาอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบมีสเปรย์พ่นหมอนอะไรเงี้ยพวกนี้จะช่วยให้มีกลิ่นสบายนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่แนะนำนะครับเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับก็เป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนละมุนพวกนี้จะช่วยลดความตึงเครียดทำให้อารมณ์สงบลงนะครับหรือว่าเป็นพวกกลิ่นผลไม้ตระกูลซิตรัสนะพวกส้มอะไรอย่างเงี้ยนะกลิ่นสดชื่นพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้สดชื่นแล้วก็รู้สึกดีทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยครับ
4: ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้กลิ่นใช่ไหมคะเพื่อการผ่อนคลายอย่างเงี้ยเนาะ
5: อีกเรื่องนึงเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาชอบแช่น้ำร้อนใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็บอกว่าการแช่น้ำร้อนก็สามารถช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นได้นะครับโดยที่เขาแนะนำว่าให้แช่น้ำร้อน90นาทีก่อนที่จะเข้านอนนะมันจะทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นแล้วพอจะเข้านอนปุ๊บอุณหภูมิมันจะลดลงพอดีมันก็จะเป็นช่วงที่หลับง่ายพอดีนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาแช่น้ำร้อนเนี่ยอย่างน้อยๆอาจจะลองเอาขาแช่น้ำร้อนอย่างเดียวก็พอหรือไม่ก็สวมถุงเท้าก็ช่วยได้เหมือนกันครับ
4: ค่ะแล้วในฐานะนักแปลเนี่ยตอนเราแปลหนังสือนี้ปุ๊บเราเอาข้อมูลที่เราแปลมาใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะ
5: มีอย่างเช่นว่าบางทีเราอยากจะตื่นตอนเช้าเนี่ยแล้วบางทีเราแบบนอนน้อยเกินไปอย่างเงี้ยทำไงให้ร่างกายมันรู้สึกว่าเป็นตอนเช้าก็คือออกไปรับแดดและกินข้าวเช้าให้จริงจังอันนี้รู้สึกว่าใช้ได้ผลครับการรับแดดมันจะทำให้ร่างกายเราเข้าใจว่าเนี่ยเช้าแล้วอะไรอย่างงี้คร
4: ับนะเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็คือเวลาเราไปรับแดดตอนเช้าอ่ะมันจะไปกระตุ้นสารที่เรียกว่าเมลาโทนินเนาะในร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ร่างกายมันรู้ว่าเราตื่นมากี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวถึงเวลาค่ำได้เวลาที่จะเข้านอนแล้วจ้ะนะคะเมลาโทนินมันก็จะหลั่งมาแล้วเราก็จะง่วงเราก็จะนอน นะคะแสงแดดตอนเช้านี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะแล้วในฐานะนักแปลอีกเช่นกันเนาะมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะไปช่วยแก้ปัญหาการนอนของผู้อ่านได้ยังไงบ้างคะ
5: โอ้แก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยครับเพราะก็ท้ายเล่มเนี่ยก็จะมีแบบปัญหาต่างๆของคนนอนหลับเช่นฟูกนอนแบบไหนดีนะครับอะไรควรทำไม่ควรทำควรนอนหลับยิบยิบสั้นๆเนี่ยนอนหลับไงดีนะครับหรือว่าสมมติบางคนนอนยาวๆไม่ได้แต่นอนแบ่งส่วนนอนแบบนอนวันละหลายรอบนะครับรอบละชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยดีหรือไม่ดีนะครับก็บอกได้นะครับหรือว่าอย่างเช่นกาแฟกินได้วันละกี่แก้วอะไรเงี้ยนะครับหนังสือก็จะมีบอกนะกินยังไงไม่ให้รบกวนการนอนหลับเป็นต้นนะครับลองอ่านดูครับจะได้ประโยชน์หลายอย่าง
4: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ฝากหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะ
5: ได้เลยครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า ชีวิตคนเราเนี่ยนะครับมักจะวุ่นวายกับกิจกรรมต่างๆเช่นทำงานเรียนหนังสือกินดื่มเที่ยวออกกำลังกายในแต่ละวันใช่ไหมครับแต่ว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยทำต่างๆมากมายเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะเป็นทั้งหมดของชีวิตเราก็จริงแต่ว่าถ้าเรานับรวมทั้งหมดเนี้ยเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเวลาประมาณ2ใน3ของชีวิตเราเท่านั้นนะครับส่วนอีก1ใน3เนี่ยมันก็คือการนอนหลับล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเทียบกันแล้วเนี่ยนอนหลับมันคือเป็นกิจกรรมที่โอ๊ยแบบกินเวลา1ใน3ของชีวิตเราเลยมันเป็นก้อนใหญ่มากนะครับแต่ว่าคนเราอาจจะคิดแค่ว่านอนก็คือนอนเราไม่ได้ทําอะไรระหว่างนอนเราไม่มีสติระหว่างนอนอะไรเงี้ยเหมือนอยู่เฉยๆแต่จริงๆแล้วระหว่างการนอนเนี่ยร่างกายมันก็มีการทํางานอะไรต่างๆที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจการนอนหลับว่าทํายังไงจะนอนหลับดีนอนหลับเพียงพออย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เรามักมองข้ามเพราะเราอาจจะคิดว่าเราอยู่เฉยๆเราแค่หลับนะครับเพราะฉะนั้นก็การทําความเข้าใจเนี่ยอะไรเป็นอุปสรรคต่อการนอนหลับนอนหลับต้องกี่ชั่วโมงทําไงถึงจะหลับดีต้องตื่นยังไงให้ตื่นมาแล้วเฟรชอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทําไมบางวันตื่นมาแล้วสมองเบลอบางวันตื่นมาแล้วสดใสนะครับหรือว่าตอนบ่ายๆง่วงแล้วทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็จะมีคําตอบให้ได้ครับ
4: ค่ะนะคะก็อย่างที่คุณเมธีบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังการนอนเนี่ยกินเวลาถึง1ใน3ของแต่ละวันเลยนะคะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยให้ความสําคัญกับการนอนของมนุษย์เรามากๆยิ่งเราเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่ใช้สมองเยอะเนาะนะคะคิดเยอะนะคะมโนเยอะเราก็ยิ่งต้องมีเวลาให้สมองเราเนี่ยได้รับการดูแลนะการนอนเนี่ยเป็นการดูแลสมองที่วิเศษที่สุดเลยนะคะที่ร่างกายเนี่ยไม่มานะคะมนุษย์เราจึงต้องมีเวลาหลับไหลนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้หนังสือเล่มนี้นะคะเรื่องราวของการนอนหลับนะคะโดยนายแพทย์นิชิโนะเซจินะคะศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ทำให้เราเนี่ยหันกลับมาดูแลคุณภาพการนอนให้มากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะคุณเมธีธรรมภิภพนะคะผู้แปลหนังสือเล่มนี้ที่มาคุยกับเรานะคะในช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนนะคะก็ขออวยพรให้คุณเมธีเองมีความสุขกับการนอนด้วยนะคะ
5: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: เวลาที่เหลืออยู่อีกเล็กน้อยนะคะดิฉันว่ามีบางส่วนของหนังสือเล่มนี้นะคะที่น่าจะเอามาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนที่เราจะร่ำลากันไป อย่างที่เราคุยกันในรายการบ่อยๆนะคะว่าการนอนเนี่ยมันช่วยเรื่องของการดูแลสมองนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะเรื่องราวของการนอนของคุณหมอนิชิโนะเซจิเนี่ยนะคะเขาก็อธิบายเรื่องของการกำจัดของเสียในสมองนะคะด้วยกระบวนการของการนอนเนี่ยดิฉันว่าเขาอธิบายได้ง่ายดีดิฉันขออ่านตามหนังสือไปเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราน่าจะพอมีเวลาอยู่นะคะเขาบอกว่าระบบกำจัดของเสียในสมองช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะคุณหมออธิบายว่าเซลล์จำนวนมากถึง37 ล้านล้านเซลล์นะคะคุณผู้ฟังที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ล้วนมีการเผาผลาญและทำให้เกิดของเสียซึ่งของเสียเหล่านี้จะถูกขับออกจากเซลล์ผ่านระบบน้ำเหลืองคนวัยผู้ใหญ่จะมีน้ำหนักสมองราว 1,200 ถึง 1,400 กรัมกล่าวกันว่าแม้สมองจะมีน้ำหนักเพียง 2% ของน้ำหนักตัวแต่กลับทำงานตลอดเวลาไม่มีหยุดพักจึงใช้พลังงานราว 18% ของทั้งร่างกายเมื่อมีการเผาผลาญมากก็ยิ่งเกิดของเสียมากแต่สมองไม่มีระบบน้ำเหลืองของเสียในสมองจะถูกชำระล้างด้วยของเหลวที่เรียกว่าน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังซึ่งไหลเวียนอยู่ในสมองการทำงานเหล่านี้เรียกว่าระบบกำจัดของเสียในสมองเนื่องจากการกำจัดของเสียจะเกิดขึ้นระหว่างการนอนและการหลับค่ะดังนั้นหากนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันก็จะทำให้การกำจัดของเสียทำได้ไม่เพียงพอทำให้มีของเสียสะสมโดยเฉพาะของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีนที่ใช้เสร็จแล้วหรืออะไมลอยซึ่งเป็นของเสียที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอย หากสะสมมากๆจะทำให้เกิดตะกอนในสมองและเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์กล่าวกันว่าเบต้าอะเมยลอยด์ไม่ได้เริ่มสะสมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแต่จะเริ่มสะสมตั้งแต่อายุ20ปีก่อนที่จะเกิดอาการสมองเสื่อมจึงเชื่อกันว่าการนอนหลับไม่เพียงพอสะสมตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวจะส่งผลให้เกิดโรคสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบางส่วนบางตอนนะคะที่มาจากหนังสือที่เราคุยกันมาตลอดรายการเลยกับคุณเมธีซีรีส์สนุกจนตาสว่างนะคะเรื่องราวของการนอนหลับโดยนายแพทย์นิชิโนะเซจินะคะศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือต้นฉบับเล่มนี้นะคะจริงๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขายังอธิบายความสำคัญของการนอนอีกเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องคนที่นอนแล้วทำไมไม่หายเหนื่อยสักทีอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าทำไมเรานอนแล้วมันถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้รับการพักผ่อนเนาะมันต้องมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาควบคุมแน่นอนนะคะหรือปัญหาของคนที่พอตื่นแล้วก็มักจะเผลอหลับอีกนะคะก็อาจจะเป็นอาการของคนที่นอนไม่อิ่มใช่ไหมคะนอนยังไงก็ไม่พอนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้ดูนะคะเรื่องราวของการนอนหลับส่วนใครที่อยากจะฟังว่าการนอนกับสมองเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะดิฉันมีช่วงเวลาวันอังคารนะคะที่จัดรายการที่ Focus Thailand นะคะช่วง Healthy Aging อันนั้นเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของศาสตร์เนาะในการออกแบบชีวิตระยะยาวเลยและหนึ่งในนั้นเลยนะก็คือเรื่องของการดูแลสมองของเรานะคะมันมีความสำคัญมากว่าถ้าเราอยากจะมีอายุที่ยืนยาวเราต้องมีสมองที่แข็งแรงด้วยนะคะดิฉันก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะที่จะมาคุยกันเรื่องของการนอนบ้างเรื่องการกินบ้างนะคะและโดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพสมองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรื่องของการดูแลสมองเป็นพิเศษเนี่ยก็เชิญชวนนะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงที่โฟกัสไทยแลนด์นะคะในช่วง Healthy Aging ดิฉันก็จะรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะพร้อมด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะกับการออกแบบชีวิตระยะยาวนะคะดิฉันก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังที่โฟกัสไทยแลนด์เป็นประจำทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แบบนี้นะคะส่วนวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะก็จะมีคุณจอยนะคะคุณหนูนานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานะคะสลับสับเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะคะในโฟกัสไทยแลนด์ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันทั้ง5วันนะคะของโฟกัสไทยแลนด์แล้วก็วันนี้ดิฉันก็ส่งคุณผู้ฟังไปพบกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะที่กำลังรออยู่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเลิกงานกันแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยค่ะมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นอนให้เต็มที่มีความสุขกับทุกๆวันของเรานะคะวันนี้ดิฉันร่ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
8: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาสิริบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
10: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้าคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งวางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจ

0: รถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดตราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอทั้งนี้จะเริ่มออกให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นถึงหน้าบ้านประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16.00 น.เป็นต้นไปนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคนเก่งครับโหเรื่องสวยสมมงครับโอ้ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับโดยเฉพาะกับน้องรุ่นหลังนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับน้องการนะครับชนิการนะครับสุพิทยาพรนะครับครับสวัสดีครับน้องการครับนางสาวไรปี
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ครับน้องการครับก่อนที่เราจะพูดถึงวงการบันเทิงขอแอบพูดถึงโมเมนต์นิดนึงนะครับเวลาเราเห็นต่างประเทศเขา back to back มงเนี่ยเขาจะกอดกันกระโดดรถเต้นแต่ว่าปีที่น้องการได้ back to back ใช่ไหมส่งต่อให้น้องดีสาวสี่ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เป็นยังไงครับบรรยากาศหรือว่าเป็นเพราะวิธีนางสาวไทยเลยไม่ได้อะไรมากมาย
3: ตอนนั้นน่ะจะพูดว่า back to back ได้ชัดเจนไหมเอาพูดตรงๆว่าการอ่ะยังตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะว่าวันนั้นคือปีพี่ดินสอเป็นปีที่ทุกอย่างรวมอยู่วันนั้นเลยแล้วการอ่ะเปลี่ยน8ชุดเพราะว่าหน้าที่เยอะมาก เพราะปกติถ้าเป็นปีการเนี่ยมันจะแยก preliminary กับ fun final ออกจากกันค่ะแล้วก็แยกกันไปแต่ปีพี่ดินสอคือ preliminary รวบกับ final หมายความว่าทั้งแบบการรับบทเป็นพิธีกรสาวเป็นคุณอัญเชิญมงกุฎต้องรับแขกหน้าแบ็คดรอปต้องทำอะไรอีกมอบมงอีกอะไรเงี้ยค่ะคือมันวุ่นวายมากรู้อีกทีนึงคือพี่ดินสอมงแล้ว จริงเพราะฉะนั้นอ่ะไม่มีแล้วก็มันเหมือนออนช่องด้วยมั้งคะน่าจะเป็นช่องวันแล้วต้องจำกัดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะละเหยอยู่บนเวทีนานไม่ได้ มอบมงเสร็จปุ๊บกอดยินดีโอเคจบแบบว่าลงเลยใช่ค่ะก็จะเป็นฟิลนั้นแล้วก็มาคุยกันหลังเวทีต่อมากกว่าว่าโอเคเจต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจะปรับตัวยังไงเพราะเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่และเป็นบรรยากาศที่น่ารักและเป็นบรรยากาศที่แบบน้อยครั้งที่จะเกิดขึ้นเนาะ back to back
3: ใช่
2: เพราะระดับจังหวัดเพิ่งมาประกวดหลังๆเองเนาะระดับจังหวัดเป็นตัวแทนจังหวัดอ่ะเป็นในทาง
3: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วก็ลุ้นนะว่าจะมีครั้งที่3เปล่า
3: โอ้ไม่แน่ค่ะไม่แน่
2: อันที่3ติดกันหรือว่าจะมีจากเชียงใหม่เป็นคนที่3หรือเปล่านะต้องการเรามาพูดถึงอันนี้ดีกว่าครับเวทวงบันเทิงครับที่บอกว่าเป็นใบเบิกทางตำแหน่งใบเบิกทางเข้าสู่เป็นวงการบันเทิงเราขอย้ำวงการบันเทิงดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่น่าสนใจของผู้คนทั่วไปนะครับก็เดิมละครเรื่องแรกที่ต้องการบอกปี67ที่

0: เรื่องรอจันคือมาจากดวงใจเทพพรหมตอรอจันนั่นแหละถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะของทา
0: ห
1: ง
0: นู
1: ช
0: ร
1: ่
0: ั
1: อ
0: บ
1: งสามค
0: หน
1: ่ะ
0: ูรับบทเป็นวรนุชเอกนาวินนะครับ
1: ใช่
0: แล
1: และ ้
0: ผู
1: ว
0: ้หญ
1: ค่
0: ิ
1: ะ
0: งใช่ไหมพี่บ๊
1: เ
0: อ
1: ป
0: บ
1: ็
0: ถ
1: น
0: ือว
1: ค
0: ุ่ า
1: ณ
0: เป็น
1: หญิงนุชค
0: ใน
1: ่ะ
0: ตอนนั้นเป็นตอนพญานาคว่ามีพญานาคใช่ไหมตอนงูใหญ
1: ถ
0: ่
1: ูกต้องค่ะถู
0: ใช
1: ก
0: ่ไห
1: ต
0: ม
1: ้อง
0: พี่บ๊อบดูด้วย
1: โอ้ยน่าร
0: แล
1: ั
0: ะ
1: ก
0: ชื
1: ม
0: ่อ
1: าม
0: ัก นคล
1: ค
0: ้อ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: กันไป5 ตอนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: สี
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: หรือ
1: ก็
0: ห้า
1: ต
0: ต
1: อน
0: อน
1: แรกก็จะเป็นของเราเลยก็คือเป็นละออจันต
0: ค
1: อ
0: ร
1: น
0: ับ
1: ที่สองจะเป็นขวัญฤทัยตอนที่สามใจพิสุทธิ์ตอนที่สี่เอ๊ะตอนที่สี่เดี๋ยวนะไม่น่าจะแต่ตอนที่อ๋อเดี๋ยวนะใจอ๋อตอนที่สี่ดุจอักษรค่ะดุจอักษรแล้วตอนสุดท้ายก็น่าจะเป็น
0: ขวัญฤทธิ์เดี๋ยวก่อนละออจันทร์ขวัญฤทัยใจพ
1: ใ
0: ิสุทธิ์
1: ใจ
0: ก่อน
1: พิสุ
0: พ
1: ทธิ์
0: รช
1: ด
0: ี
1: ุจ
0: วิ
1: อ
0: น
1: ักษรพรชีวันหรือช
0: เ
1: ี
0: อา
1: วิ
0: พ
1: น
0: ร
1: น
0: ช
1: ะค
0: ี
1: ะพ
0: ว
1: ร
0: ัน
1: ช
0: เ
1: ี
0: อา
1: ว
0: โท
1: ั
0: ษ
1: น
0: ที
1: พ
0: พ
1: ร
0: ร
1: ช
0: ช
1: ี
0: ี
1: วว ั
0: ัน นไม่ใช่พรชีว
1: ใช
0: ิน
1: ่ใช่กันชอบมากคือตอนแรกที่รู้ว่าจะได้ไปแคสเรื่องนี้คือไปเลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรู้เลยว่าเป็นบทอะไรเพราะว่าเอฟซีตั้งแต่รุ่นจุฑาเทพแล้วค่ะดีใจมาก
0: แต่จุฬาเท
1: แล
0: พ
1: ้ว
0: ก็ยังเป็นละอ่อนอยู่สิ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้า
1: ใช
0: จ
1: ่
0: ำ
1: แ
0: ด
1: ต่
0: า
1: เร
0: ว
1: า
0: อย
1: ดู
0: ู่
1: กันตอนนั้นแล้วที่การเคยบอกพี่ป๊อบว่าบ้านการเนี่ยเกิดมากับละครไทยเลยคือไม่มีช่วงว่างคือถ้าเกิดตื่นขึ้นมานี่คือเปิดทีวีก่อนแล้วอะเพราะฉะนั้นอะได้ดูละครช่องสาม
0: โด
1: ต
0: ยเฉ
1: ล
0: พา
1: อ
0: ะล
1: ด
0: ะครหลังข่าวนะสะดวกดี
1: ใช่ใช่แล้วแบบอู๋เป็นเซตซีรีส์ที่โด่งดังมากแล
0: แ
1: ้
0: ล
1: ว
0: ้ว
1: พอเรารู้ว่าเรามีโอกาสได้มาแคสรุ่นลูกเขาอะโอ้โหไปเลย
0: แล้วพูดถึงว่าคิดว่าที่เราไปแคสเนี่ยความเป็นนางสาวไทยทำให้เรามีประสบความสำเร็จในการแคสไหมคิดว่า
1: เอาจริงๆเรื่องแรกการไปแคสก่อนเป็นนางสาวไทยค่ะ
0: อ๋อ
1: คือ
0: แต
1: ย
0: ่
1: ังไม่ทันได้เป็
0: พ
1: น
0: ึ่ง
1: นางส
0: อ
1: าว
0: ๋อ
1: ไท
0: เพ
1: ย
0: ิ่ง
1: เล
0: ออน
1: ย
0: แอร์ปี 67
1: ใช่แต่ว่าที่คน
0: ถ่
1: จ
0: า
1: ะ
0: ย
1: ได้
0: แล
1: เห
0: ้
1: ็น
0: ว
1: กันนะคือแค่เขาออนแอร์หลังเป็นนางสาวไทยเฉยๆค่ะแต่จริงๆถ่ายทำแล้วแค
0: อ๋อ
1: สได้เนี่ยคือตั้งแต่สมัยกันอยู่ปี 6แล้วเภสัชมาฝึกงานที่กรุงเทพแล้วมีพี่ๆโมเดลลิ่งเห็นเราก็เลยไปแคสใส่เสื้อกาวไปแคสเลยค่ะ
0: โหเลิศแล้วพู
1: ใ
0: ด
1: ช่
0: ถึงว่าเราไม่ได้เรียน acting มาก่อนใช่ไหมเรียนไหมหรือเรียนมาแล้ว
1: ไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าโหมันโชคดีมากเพราะละออจันเป็นเรื่องแรกที่แคสค่ะคือก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเล่นละครมาก่อนไม่เคยแคสที่ไหนอย่างมากก็มีแค่เป็นแบบแต่งหน้าเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าละครอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลย
0: แล้วตอนที่ไปแคสนี่ต่างถามตามความรู้สึกเราไปแคสตอนเป็นนางงามกับตอนไปแคสเป็นนางนักแสดงเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันเยอะไหม
1: ต่างกันนะคะเอาพูดตรงว่าตอนนั้นอะกันว่าตอนไปแคสตอนที่ยังไม่เป็นนางสาวไทยอะมันดูรีแลกซ์กว่าด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเราโนเนมไงแต่เราก็มีความแล้วเราก็จะถ่อมตัวตลอดว่าเราอะไม่ได้หรอกเพราะกันจําได้เลยว่าพอแคสละออจันเสร็จเนี่ยผู้กํากับกับผู้จัดอะเขาก็ให้การเล่นบทเดิม3 รอบคือเขาก็จะส่งบทให้เราดูก่อนแล้วเราก็ไปเล่นให้เขาดู3 รอบเราเห็นพัฒนาการตัวเองแหละว่าทั้ง3 รอบมันมีความแปลกใหม่ตลอดแล้วก็ตรงตามที่เขาบีฟหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้ว่ามันยังไม่ได้ดีที่สุดค่ะเราคิดว่ามีคนเก่งกว่าเรามากแล้วแต่ว่าแล้วเขาพูดว่าก่อนกลับอะค่ะเขาบอกว่าเออน้องต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาพูดมาแบบเนี้ยพี่บอกกันก็คิดเลยโอเคไม่ได้ละไม
0: แ
1: ่
0: ต
1: เป
0: ่
1: ็น
0: แป
1: ไร
0: ้ว
1: ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตได้เหยียบเข้าไปในวังเพราะว่าสถานที่แคสเนี่ยเป็นวังเลยก็คือบ้านของค่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็คือแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วอะค่ะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งเลยอะพักใหญ่เลยอะเขาก็ติดต่อกลับมาว่าเราแคสได้บทนี้คือแบบว้าวมากตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นตอนที่การเคยลงประกวดเวทีหนึ่งค่ะเราติดโควิดเลยไม่ได้ประกวดต่อที่เป็นนางสาวทินไทยงามอะค่ะแล้วตอนนั้นก็ช็อกไปเพราะว่าประกวดมา9 วันละวันที่10รอบไฟนอลคือเราอุตส่าห์ชนะเกือบทุกแคมเปญเลยแล้วก็ได้รางวัลพิเศษมาเยอะแยะละแต่ว่าเหลือขึ้นเวทีวันนั้นเลยรับดันเป็นโควิดก่อนค่ะก็เลย
0: ส
1: เหม
0: ล
1: ื
0: ั
1: อ
0: ด
1: น
0: ติด
1: ต้องสละสิทธิ์ค่ะใช่ใช่ก็เลยทําให้ไม่ได้เป็นนางสาวทินไทยงามในปี 65แล้วมันเหมือนฟ้าหลังฝนนะจริงๆอะค่ะเพราะพลาดโอกาสจากตําแหน่งนั้นโดยที่เสียดายมากนะคะเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นประกวดเลยอะคือถ้าเราขึ้นประกวดแล้วเราแพ้เนี่ยมันก็ปกติแต่ว่าเราอะยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีรอบสุดท้ายเลยอะเสียดายมากแต่พอแบบมีคนโทรศัพท์มาว่าเออได้เรื่องนี้แล้วอะก็โอ้โหว้าวเลยแฮปปี้มากก็คือไม่เสียดายแล้ว66ก็มาประกวดนางสาวไทยต่ออะไรเงี้
0: ก
1: ย
0: ็
1: น่
0: ถ
1: า
0: ื
1: จ
0: อ
1: ะเป
0: ว
1: ็
0: ่
1: น
0: า
1: ดวงแล้วแหละใช่น่าจะเป็นโอกาสในชีวิต
0: ก็
1: ค่
0: ถ
1: ะ
0: ือ
1: ท
0: ว
1: ี่
0: ทางทีมโชคดีที่ได้ว่าที่นางสาวไทยไปเป็นนักแสดง
1: อ่า
0: ถ
1: ก
0: ้า
1: ็อาจจะ
0: เขาฮือฮากันนะพูดได้ต่างๆ ได้นางสาวไทยมาเป็นนักแสดงก่อนที่จะเป็นนางสาวไทยก่อนมง
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วพอวันไปแสดงจริงตื่นเต้นไหม
1: โหตื่นเต้นมากพี่ป๊อปรู้ป่ะว่าตอนแรกอ่ะการอ่ะคิดว่าคือที่การแบบกลัวมากกว่าการแคสได้อีกนะคะคือกลัวผู้กำกับเขาปลดออก
0: ว้าผู้กลั
1: เ
0: บ
1: พรา
0: ไป
1: ะว่
0: อ
1: า
0: ่ะตอนนี้ผู้
1: เพ
0: ก
1: รา
0: ละ ับ
1: เร
0: ไ
1: า
0: ป
1: ไม
0: อ
1: ่
0: ่ะ
1: เคยเรียนการแสดงไงพี่ป๊อปแล้วเราก็กลัวว่าเราอ่ะจะทําไม่ถูกใจเขา
0: ต้องรออาจารย์ท
1: แล้
0: ำเป
1: ว
0: ็นผู้กลับ
1: โอ้ผู้กำกับเปลี่ยนหลายท่านมากค่ะ
0: อ๋
1: ค
0: อ
1: น
0: เหร
1: ที่
0: อ
1: แคสการเป็นคนหนึ่ง
0: อ
1: ค
0: ๋อ
1: นที่การเจอในกองคนแรกอ่ะคือคนหนึ่งส่วนคนสุดท้ายเนี่ยคือพี่อู๋ธนากร
0: อ๋อ
1: ที่เขาเคยแสดงรุ่นพ่อแม่เราอยู่แล้ว
0: อ่
1: อ
0: า
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการก็จะคลิกกับพี่อู๋มากเพราะว่าพี่อู๋แกแบบเวิร์กช็อปเราทั้งแบบตัวละครทั้งหมดด้วยกันค่ะทั้ง8 คนของช่อง3คือตอนนั้นมันมีหลายคู่ในเรื่องของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ปล่อยให้เราแบบมาเรียนรู้แค่หน้างานภูมิภาพรับจำอะไรไม่แต่ว่าเขาไม่เวิร์กช็อปและการอ่ะชอบการเวิร์กช็อปมากเพราะเราก็เหมือนได้เรียนการแสดงไปในตัวแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนนักแสดงร่วมให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีที่มาของตัวละครมากขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดเมจิกโมเมนต์หลายๆอย่างในการถ่ายทําจริงเยอะเลยค่ะใช่แล้วแบบมันก็เลยทําให้เอ้าเราก็ทําได้นี่มันเป็นงานที่เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัววรนุชก็คือแบบห่างไกลตัวจริงมากเพราะว่าโอ้โหแวตเลยแล้วก็อารมณ์เป็นที่ตั้งเหตุผลคือไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยตลกมากค่ะใช่มันก็มันก็ทําให้เราท้าทายอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันต้นทุนก็
1: จนมี
0: ต่า
1: ว
0: งกั
1: ล
0: น
1: ีฮิตเลยเวลาไปออกงานไหนทุกคนขอให้พูดประโยคนี้ตลอดในช่วงนั้นที่ละครออน
0: ว่า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนเก๋ๆเขาก็ชื่อวรนุชกันทั้งนั้นแหละอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าสมัยนั้นเขาแบบเขาแบบมั่นมากอะไรอย่างเงี้ยคุณวรนุชอะ
0: ก็ถือว่าเป็นอันนี้ด้วยฮะสาวแซบซีสในละครหล่อจันเนี่ยเขาบอก
1: ใช่
0: ใน
1: ใช
0: แบ
1: ่
0: บ
1: เ
0: ต
1: พร
0: ั
1: า
0: ว
1: ะว
0: ก
1: ่
0: ล
1: า
0: ับนะค
1: เป
0: ร
1: ็
0: ัน บ
1: แม่เสือสาวเลยแบบก็ต้องขอบคุณพี่สไตลิสต์แล้วก็ผู้กำกับผู้จัดมากที่เลือกกันเพราะกันว่าเขาก็ต้องมีความท้าทายในการเลือกเด็กใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในช่อง3มาเล่นเรื่องมาเล่นบทนี้แล้วก็ปรับลุคการจนแบบจําไม่ได้เลยอะเพื่อนแต่ละคนนี่ถ้ากันไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ค่ะแบบผมหยิกทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็แก้พาดหัวข่าวลงตั้งเยอะแยะนะคุยกับการชนิการจากนางสาวไทยสู่นางร้ายอะไรเงี้ยหัวข่าวพา
1: ใ
0: ด
1: ช่
0: ในตอ
1: ค
0: น
1: ่
0: น
1: ะ
0: ั้นน
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: เตรียมพบ
1: ใช
0: กับ
1: ่
0: ผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตของน้องการอะไรเงี้ยมีการพาดหัวข่าวขึ้นมาเยอะแยะเลยนะแล
1: ใ
0: ้
1: ช
0: วก็
1: ่
0: พูดถึงว่าต่อมาก็เป็นมีรับเชิญทางช่องวันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็มีไปรับเชิญบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนางสาวไทยเล่นเป็นตัวเองเลยตอนนั้นค่ะ
0: อ๋อเล่เล่จำได้ว่าเรื่องเลิฟอะไรนะเลิฟเลสเลิฟเลสเลิฟเลสขึ้นนะ010
1: อ่าใช่
0: แบบ
1: Love
0: รัก
1: Lesson
0: รัก
1: ค่ะใช่ของพี่ไบโ
0: ไ
1: น
0: ม่
1: ่
0: ร
1: ที
0: ู
1: ่
0: ้
1: พี่ไ
0: ร
1: บโน่
0: ม
1: เป็นพระเอกกับ
0: อื
1: Lady ปางค่ะใช่ใช่
0: อื
1: แ
0: ม
1: ล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปเล่นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้างหลังจากนั้น
0: เออนาคบัน
1: ก็เป็
0: ใน ช่ไ
1: พ
0: หม
1: ยาน
0: มีนาคบัน
1: นา
0: ด้
1: คว
0: ย
1: บัน
0: เล่นเป็น
1: ใ
0: ต
1: ช
0: ้น
1: ่
0: ก
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: ิ่น
1: นาคบัน
0: ต้นกลิ่นนาคบันใช่ไหม
1: ใช่
0: นา
1: เล
0: ค
1: ่น
0: บ
1: เป
0: ั
1: ็
0: น
1: นพี่นกสินใจวัยสาวค่ะ
0: โอ้
1: ใช่ใช่กันนั้นก็ท้าทายมากเพราะว่าไกลตัวเหมือนกันคือทุกบทบาทก่อนหน้านี้ที่ได้เล่นที่ยกเว้นเรื่องช่องวันนะคะเป็นเล่นเป็นบทที่แตกต่างกับตัวเองมาก
0: แล้วพูดถึงซีรีส์ก็เล่นด้วย
1: ใช่ค่ะณปัจจุบันมีซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะ
0: เขา
1: ต้อ
0: ให
1: ง
0: ้
1: รอ
0: บอก
1: ติ
0: ช
1: ด
0: ื่อ
1: ตาม
0: ป
1: นะ
0: ก
1: ค
0: ติ
1: ะ
0: ก็ไม่ค่อยบอกให้เขาอุบไม่ค่อยให้นักแสดงบอกชื่อว่าเป็นเรื่องอะไร
1: ใช่ก็จริงๆก็รอผู้ใหญ่แถลงข่าวก่อนแล้วกันค่ะแ
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ่
0: ่ไ
1: ว
0: หม
1: ่าตอนนี้มีที่เราจะขึ้นมาเป็นนักแสดงนำเหมือนกันค่ะใช
0: ม
1: ่
0: อ๋อยินดี
1: ฝ
0: ด
1: า
0: ้ว
1: ก
0: ย
1: ต
0: ย
1: ิ
0: ิ
1: ด
0: นด
1: ต
0: ี
1: ามนะ
0: อ
1: ค
0: ุ
1: ะ
0: ้ย
1: ขอบ
0: ต้
1: ค
0: น
1: ุณ
0: ท
1: น
0: ุ
1: ะ
0: น
1: คะ
0: เยอะต้นทุนประสบการณ์ชีวิตเยอะบางอย่างนะเขาบอกว่าครูสอนการแสดงเราดีที่สุดก็คือคนที่อยู่รอบข้างเราเช่นเราที่เป็นแม่
1: ถ
0: ค้า
1: ู
0: อย่างเงี้ย
1: ก
0: เราก็ไปดูสังเกตดูแม่ค้าก็ทํายังไงนู่นนี่นั่นทุกคนก็จะไปทํากันบ้านกันมา
1: ถูกค่ะถูกก็คือต้องบอกว่าทุกโอกาสที่เข้ามาที่ทำให้เราได้รับเล่นก่อนที่เราจะเรียน acting อ่ะอันนั้นก็คือเวิร์กการเวิร์กช็อปแล้วค่ะที่ทำให้การแบบพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีอ่ะเราอ่ะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราทำได้จนกว่าเราจะลงมือทำจริงๆนะคะคือแบบการอ่ะโชคดีที่เป็นคนแบบกล้าขวาโอกาสไว้ก่อนได้ไม่ได้ว่ากันเดี๋ยวมาพัฒนากันต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วปรากฏว่าพอเราคว้ามาเสร็จอะแล้วเราทํามันจนเสร็จสิ้นอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยกันว่าเรื่องนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตที่สําหรับคนที่กําลังตามหาความฝันหรือว่ากําลังจะลงมือทําอะไรบางอย่างอะเราไม่จำเป็นต้องพร้อมแบบ100%หรือเพอร์เฟกทุกอย่างเพราะว่าไม่มีใครเพอร์เฟกทุกอย่างในบนโลกนี้อยู่แล้วอะแต่ถ้าเรากลัวที่จะคว้าโอกาสแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ลงมือทําแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบโอเคคว้าโอกาสไปก่อนแล้วลงมือทำไปเรื่อยๆผิดพลาดก็กลับมาแก้ไขจนกว่ามันจะสำเร็จก็เป็นไปได้ค่ะ
0: ก็เวลาพี่บ๊อบอ่านบทสัมภาษณ์ของกรรมการออดิชั่นกรรมการแคสติ้งนักแสดงนางงามอะไรก็แล้วแต่น่ะเขามักจะบอกว่าคนเนี้ยพอไปได้ไม่เก่งแต่พอไปได้สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นศิลปินสามารถที่พัฒนาบุคลากรด้านวงการบันเทิงได้ในอนาคตบางทีเขาก็ไม่เล่าคนเก่งทีเด
1: ถ
0: ีย
1: ู
0: ว
1: ก
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะอันนี้ถูกเลยกันว่าการแสดงเป็นอะไรที่เป็นศาสตร์ใหม่มากสําหรับการด้วยนะคะณตอนเนี้ยแล้วกันก็ว่ามันก็เปิดโลกการว่าการเป็นนักแสดงนี้มันยากกว่าที่การเป็นนางงามอีกนะคะสําหรับการเพราะว่านางงามเนี่ยกลายเป็นตัวของตัวเองไปเลยแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเรียนรู้แล้วว่าเราต้องทํายังไงเราถึงจะชนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงจะรับเลือกแต่ว่านักแสดงเนี่ยคือมันเป็นศาสตร์ที่มันไม่มีอะไรตายตัวเลยเขาบางทีเขาไม่ได้เลือกคนเก่งมาเพื่อมารับบทนี้นะคะแต่เขาเลือกจากคาแรคเตอร์ที่มันเข้ากับสิ่งที่เขาตามหาอยู่ซึ่งคือก่อนที่แกจะได้เล่นเล่นเรื่องถัดมาหลังจากเราออจันเนี่ยโอ้แกก็พลาดโอกาสไปเยอะค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเราตั้งใจเกินไปเราเครียดกับมันจนเกินไปเราอาจจะแสดงดีแหละแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ถูกเลือกก็ได้เพราะว่าเขาเลือกคนที่เขาชอบอะแล้วก็เลือกคนที่เขามองว่าคนนั้นสามารถรับบทบาทนี้ได้จริงๆการก็เริ่มเปิดใจให้กับการแสดงมากขึ้นว่ามันอยู่ที่แบบศาสตร์และศิลป์จริงๆอะเราไม่สามารถทําเหมือนนางงามได้ที่พยายามพยายามพยายามพยายามแล้วออกมาเป๊ะแล้วก็ได้ชนะอะไรเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่โหเฟร็กซิเบิลมากคือมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค
0: ค
1: ่
0: ระ ับอีกกลุ่ม
1: แต่มั
0: ค
1: นท
0: น
1: ้า
0: หนึ
1: ท
0: ่ง
1: าย
0: อีกกลุ่มคนหนึ่งนะครับที่เป็นแรงขับเคลื่อนหรือเป็นแรงกำลังใจให้กับเรานั่นก็คือแฟนคลับ
1: ค่ะ
0: FP ด้อมอะไรต่างๆนานานะครับหรือแฟนมิตต่างๆอยากจะฝากบอกอะไรถึงคนกลุ่มนี้ครับ
1: โอ้ยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามการมาตลอดทั้งด้อมเพชรของชนนี่ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านออนไลน์หรือว่ามาเจอกันที่อีเวนต์ก็ตามนะคะคือขอบคุณจริงๆที่คอยติดตามการมาเสมอเลยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มที่การทำผลงานออกมาเลยขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่ทำให้การมีแรงใจในการที่จะเดินต่อแล้วก็พยายามทำสิ่งที่ได้รับโอกาสมาเรื่อยๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้การต่อไปยาวๆเลยนะคะแล้วการพร้อมที่จะรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแล้วจริงๆไม่ได้มีแค่แฟนคลับนะคะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการทั้งสปอนเซอร์พี่ๆจังหวัดเชียงใหม่โอ้ถ้าให้ขอบคุณมันก็ยาวมากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเย
0: ได
1: อะ
0: ้คร
1: ม
0: ับ
1: ากแม่ปุ้ย TPN Global หรือว่าทีมหัวเมืองเชียงใหม่พี่หนุ่มพี่โยโอพี่พัดซีพีเชียงใหม่โอ้มันเยอะมากพี่โอพี่เลี้ยงคนแรกของการหรือแม้กระทั่งคนที่พาการเข้าวงการบันเทิงพี่เอสช่อง 3หรือช่องอื่นๆหรือตอนนี้ณปัจจุบันที่มีทั้งช่างแต่งหน้าช่างทำผมหลายๆคนที่หยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้การขอบคุณมากๆแล้วการเองก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตเหมือนกัน
0: โอ้
1: ค่ะ
0: นี่ถ้าพี่บ๊อบมีเป็นเจ้าของรางวัลหรือว่าเป็นผู้ยิบย่ารางวัลนะอยากจะเสนอรางวัลคือส่วนใหญ่เราจะเห็นใช่ไหมเราถ้าพูดถึงรางวัลความกตัญญูเนี่ยจะมักจะพูดถึงลูกกตัญญูแต่เราไม่ค่อยเห็นบุครางวัลบุคคลกตัญญูบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะใช้คำว่าลูกกตัญญูมากกว่าบุคคลกตัญญูหรือคนกตัญญูมากกว่าถ้ามีพี่ว่าจะให้เลยเพราะว่าพี่ว่าชอบตั้งแต่วันแรกที่สัมภาษณ์แล้วต้องการก็จะพูดถึงคุณแม่พูดถึงพี่เลี้ยงอะไรต่างๆนั้นนี่พี่ว่ามันสำคัญนะเพราะว่าคนที่เขาเรียกว่าคนที่ไม่ลืมอ่ะคนบุคคลต้นน้ําบุคคลกลางน้ําบุคคลปลายน้ํานี่พี่ว่ามันสําคัญจริงๆนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่มีบางคนก็จะนึกถึงแค่บุคคลปลายน้ําที่เป็นคนที่ให้งานเราแต่ลืมนึกถึงบุคคลที่ต้นน้ํากับกลางน้ําอยากให้น้องการพูดถึงตรงนี้นิดนึงว่าความกตัญญูกตเวทีเนี่ยมันสําคัญยังไงต่อชีวิตของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะอย่างเช่นอาจจะเป็นนางสาวไทยหรือเป็นนักแสดงมันสําคัญยังไงว่าความกตัญญูมันทําให้เรามีความ
1: การ
0: ร
1: ว
0: ู
1: ่า
0: ้ยังไง
1: ค่ะ สำหรับการนะการว่าคําว่ากตัญญูเนี่ยมันคือหลักธรรมที่ไม่ได้ดีเฉพาะสําหรับนักแสดงเท่านั้นนะคะหรือว่าบุคคลสาธารณะแต่การว่ามันเป็นคุณธรรมสําคัญของการเป็นคนเลย
0: กำลังอยู่
1: การอ
0: เ
1: ่ะ
0: รื่องกตวิธีด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะการอ่ะเห็นมาตั้งแต่สมัยการเด็กๆเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านการมีเชงเม้งหรือว่ามีการรวมญาติอ่ะสิ่งที่การเห็นคือญาติแต่ละคนที่เป็นลุงป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาคือเขาอ่ะจะกลับมาทดแทนบุญคุณอากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาถึงหลานเลยด้วยซ้ํามันเลยทําให้การเห็นเลยว่าโหเขาโตขึ้นไปเป็นคนประสบความสําเร็จแบบนั้นได้อะคือเขาต้องกตัญญูกตเวทีมาสม่ําเสมอมากโดยตลอดมันก็เลยเป็นเหมือนคติประจําใจกันเลยว่าไม่ว่าการจะโตไปแค่ไหนก็ตามการจะไม่ลืมรากเหง้าที่ทําให้การเกิดมาไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวสถาบันการศึกษาสถานที่กิจกรรมองค์กรต่างๆที่การเข้าร่วมจนทําให้การมีเครื่องมือติดประจําตัวเป็นอาวุธในการทํางานถึงทุกวันนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ต่างทุกคนที่ให้โอกาสจริงๆที่กล่าวไปนี่ยังเป็นแค่ที่ไทยนะคะจริงๆมีคนที่อยู่บอสตันอีกที่แบบอยู่ต่างประเทศแล้วโคประสานงานกับต่างประเทศพี่ลี่อะไรอย่างเงี้ยพี่มิมี่เทาที่ช่วยเหลือกันแม่นาเดียตลอดคือกันอ่ะไม่เคยลืมพวกเขาเลยแล้วกันอ่ะก็คิดว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้การอ่ะไปข้างหน้าได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าบนโลกเนี่ยกันว่าไม่มีใครหรอกที่อยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ค่ะการเองเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์มาแล้วว่าการที่เรามีทีมมีคนซัพพอร์ตอ่ะมันทำให้เราประสบความสำเร็จได้หลายๆคนอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากการได้นะคะมันไม่ผิดอยู่แล้วแหละแต่แค่สำหรับการที่การอยากจะมาแชร์การไม่ได้ประสบความสำเร็จคนเดียวค่ะการประสบความสำเร็จทั้งทีมเลย
0: ครับผมครับก็สุดท้ายนี่มีต้องการมีอะไรจะกล่าวทิ้งท้ายไว้ไหมครับ2 นาทีสุด
1: โอ้
0: ท้าย
1: ค่ะก็สนุกมากได้มีโอกาสมาคุยกับพี่บ๊อบนะคะว่าที่ได้มาพูดมาคุยเรื่องของการเองแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังทุกคนเลยก็ยินดีมากๆค่ะที่ทางรายการให้เกียรติการได้มาพูดแล้วการเองอ่ะก็อยากจะขอฝากช่องทางการติดตามแล้วกันนะคะ
0: ผ
1: ว
0: ม
1: ่
0: ไ
1: า
0: ด้ครับ
1: สามารถติดตามผลงานของการได้ใน IG นะคะ KN_Chonny KN_CHONY ค่ะหรือว่าเป็น official fan page ของการนะคะเป็นการชนิการสุพิทยาพรค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok นะคะใช้ชื่อเดียวกันได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีผลงานที่อาจจะมาเรื่อยๆเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ
0: ก็ตลอดระยะเวลา5 วันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องการนะครับหนังสาวไทยปี2566นะครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านรายการวิทยุนะครับก็พี่บอกก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับน้องการนะครับในอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะต่างบริบทกันนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานผู้ฟังทางบ้านนะครับรวมถึงทุกๆแรงสนับสนุนนะครับที่ทำให้บรรยากาศของรายการเต็มไปด้วยสาระความอุ่นและมิตรภาพที่ดีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งได้พูดคุยถ่ายทอดและแบ่งปันกันตลอด5 วันนะครับจากน้องการนางสาวไทยนะครับคนงามนะครับจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจและเติมรอยยิ้มให้กับทุกท่านครับไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบพระคุณจากใจนะครับขอขอบคุณน้องการมากเลยนะครับซึ่งการคุยวันนี้เป็นจะไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายหรือท้ายสุดนะหากมีโอกาสนะครับจะขอเรียนเชิญน้องการมาเป็นแขกคนสําคัญอีกเช่นเคยนะครับน้องการ
1: ได
0: คร
1: ้
0: ับ
1: เลยเจ้า
0: ค
1: ข
0: ร
1: อบ
0: ั
1: ค
0: บ
1: ุณนะคะ
0: แ
1: พ
0: ล
1: ี่
0: ้
1: บอ
0: ว
1: บ
0: หว
1: ข
0: ัง
1: อบ
0: ว่า
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: ง
1: ท
0: จ
1: ุ
0: ะ
1: ก
0: พ
1: ค
0: บ
1: นมาก
0: กัน
1: เล
0: ใหม
1: ย
0: ่
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: โอกาสต่อไปนะครับนะครับ
1: ได
0: ว
1: ้
0: ันน
1: เ
0: ี
1: ล
0: ้
1: ย
0: ร
1: ค
0: าย
1: ่ะ
0: การบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับบางกอกบัสบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์และแขกคนสำคัญในวันนี้นะครับคือน้องการชนิการสุพิชยาพรนะครับนางสาวปี2566นางสาวไทยคนที่54ของประเทศไทยนะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสที่สำคัญนะครับสวัสดีครับต้องการครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการถนนนักสู้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0859430398

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมส์และสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์15พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับ
6: ขณะนี้ตอนนี้เจ้าสัวเอกชนยักษ์ใหญ่ทั้งหลายกำลังเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลบางคนอาจจะถึงแล้วบางคนอาจจะยังไม่ถึงเพราะ5โมงวันนี้จะมีรายการที่เรียกกันว่าเอกชนพูดรัฐบาลฟังเขาจะเริ่มกันตั้งแต่5โมงเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดในช่วงหน้าส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย2มิถุนาคิกออฟไทยช่วยไทยหนุน SME กระทรวงพาณิชย์จับมือแพลตฟอร์มออนไลน์อัดโปรแรงทั่วประเทศเพิ่มรายได้กระตุ้นกำลังซื้อฐานรากอีก150ล้านชัดชาติสุทธิพันธ์ลาออกวันนี้ซะแล้วครับบินไปเยี่ยมลูกชายแล้วจะกลับมาเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมภายในวันที่28พฤษภาขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เคาะแล้วครับส่งอนุชาบุรพชัยศรีลงชิงผู้ว่ากทมเตรียมเปิดตัววันพรุ่งนี้ตามกำหนดนัดเดิมเรื่องของกระทรวงต่างประเทศสิงหศักดิ์หารือรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านลุ้นเปิดช่องแคบฮอร์มุซถ้าการเจรจาสันติภาพได้ข้อยุติมีข่าวจากปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดมหาดไทยเก้าอี้ยังปึกอนุทินเอ่ยปากการันตีใครทำงานพระคลังข้างที่เจริญรุ่งเรืองทุกคนมีข่าวเรื่องผู้เสียหายร้องปคบแฉกระบวนการขายตั๋วเครื่องบินราคาถูกอ้างเว็บสายการบินชื่อดังสุดท้ายสูญเงินนับล้านครับเดี๋ยวมาดูครับ
5: ครับเรื่องที่ภาคเอกชนในนามคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเขาเอาผลสำรวจเรื่องสินบนหน่วยงานต่างๆของรัฐมาเปิดเผยนั่นแหละครับวันนี้เขาก็ไปพบกับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ละครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วในการพบปะกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้เขาก็จะไปพบอีกครับในขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆวันนี้ด่าหน้าออกมาชี้แจงแถลงไขกันว่อนเลยครับทั้งกระทรวงคมนาคมทั้งกรมกองต่างๆเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดวันนี้มีการประชุมรัฐสภานะครับเพื่อที่จะยืนยันร่างกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในสภาตั้งแต่สมัยที่แล้วแล้วมติรัฐสภาฉลุยยืนยันตามรัฐบาลให้กฎหมาย34ฉบับไปต่อครับมีการประชุมประธานคณะกรรมาธิการทั้ง35คณะด้วยวันนี้ครับแล้วก็ได้รายชื่อประธานกรรมาธิการในแต่ละคณะออกมาแล้วคดีเว็บพนันฟอกเงิน DSI ส่งสำนวนกว่า 10,000 แผ่นให้กับอัยการสูงสุดแล้วครับแล้วก็คดีหัวสวเลขาแสวงเผยกกต.เริ่มถกคดีหัวสวแล้วยืนยันไม่ขาดอายุความครับคุณสุภาพ
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส ื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
7: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: อย่างที่บอกว่า 5:00 นวันนี้เนี่ยจุดสนใจจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเชิญนักธุรกิจที่เรียกกันว่ายักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยปากันเยอะเลยนะครับเริ่มต้นด้วย3สถาบันกกร.ก็มีสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าสภาหอประธานสภาหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถมพ่วงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าไปด้วยรายชื่อไม่ต้องดูรายละเอียดเสียเวลาให้รู้แต่ว่าเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆ กันยังไงกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งของธนาคารกรุงเทพเบอร์หนึ่งของธนาคารกสิกรจากกระทรวงธนาคารไทยพาณิชย์เอากลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารก็มีคุณธนินเจรวานนท์คุณวิสิทธิ์แต้ไพศิษฐพงศ์อันนี้เบทาโครแล้วก็มีคุณถาปณะศิริวัฒนภักดีไทยเบฟคุณวราพรโอสถานุพันธ์สยามคูโบต้ากลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริษัทเดนต้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ยักษ์ใหญ่บริษัทซีเกตเทคโนโลยีบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีโตโยต้าฮอนด้าแล้วก็มีกรรมลองกรรมการอาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าด้วยกลุ่มธุรกิจพลังงานสารัตน์รัตนวดีคงกระพันอินทราแจ้งปตท.ชัยวัฒน์โควาสิวารัตน์บางจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์ชนินโทนวานิกโรงแรมใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะกลุ่มธุรกิจสุขภาพก็มีโรงแรมกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพแพทย์หญิงปรมาภรณ์ประสาททองโอสถกลุ่มธุรกิจก่อสร้างคุณปริวชอการช่างธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมบริษัทปูนซีเมนต์ลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ก็มีประธานสมาพันธ์ SME ไทยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกก็คุณสุภลักษณ์อัมพุทธเดอะมอลล์แล้วก็มีทศจิราธิวัฒน์เซ็นทรัล มีกลุ่ม AA มีกลุ่มสหพัฒน์เหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเอาเป็นว่าเป็นที่รวมของนักธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อไปพูดให้รัฐบาลฟังฉะนั้นเป้าหมายประเด็นข่าวมันสำคัญอยู่ที่ว่าคนเหล่านี้ไปพูดอะไรให้รัฐบาลฟังแล้วรัฐบาลฟังไหมฟังนั่นฟังอยู่แล้วแต่ว่าจะทำตามที่เขาเสนอแนะได้ไหมอันนี้ต้องตามดู
9: ครับ
8: ฉะนั้นตอนนี้ก็ดูแต่ชื่อไปก่อนดูแต่กลุ่มไปก่อนเอาเป็นว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นว่ารัฐบาลเชิญคนที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจธุรกิจไปพูดแล้วตั้งหัวข้อที่ผมบอกว่าดีมากเลยผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเนี่ยมันจะได้กลับหัวกลับหางกันเพราะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพูดผู้ประกอบการฟังฉะนั้นต้องรอว่าเขาพูดกันยังไงเข้าใจว่าคงคุยกันยาวอ
9: ่
8: ะวันเนี้ย
9: เห็นว่าถึง2 ทุ่มครึ่ง
8: เออคงยาวอ่ะอาจจะไม่จบ2 ทุ่มครึ่ง
9: ครับ
8: เพราะแต่ละคนที่ไปเนี่ยให้เข้าไปนั่งฟังเฉยๆเนี่ยไม่ได้หรอกทุกคนคงได้พูดกันหมดใครจะพูดยาวพูดสั้นแล้วแต่จะมอบหมายกันคงจะเกลี่ยเวลาคล้ายๆกับสสในสภานั่นแหละคุณธราพงศ
9: ์น่าจะเป็นรูปแบบดินเนอร์ทอล์กด้วยคุณสุภาพ
8: อาจจะ
9: เพราะว่าผมเห็นเมนูแพรมๆออกมาแล้วนะครับ
8: ก็น่าจะเป็นดินเนอร์ทอล์กเชิญเข้ามาทั้งทีก็เลี้ยงข้าวเขาหน่อย
9: ครับ
8: ทีนี้ข่าวสำคัญมันจะอยู่ตรงที่เรื่องของคุณธราพงศ์
9: ครับ
8: เรื่องที่เขาเกี่ยวข้องเรื่องการขอรับช่องขอรับชั้นเอาเชิญคุณธราพงศ
9: ์วันนี้ภาคเอกชนนำโดยคุณพจน์อารามวัฒนานนท์นำทีมไปพบท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก่อนประชุมหารือกันเนี่ยคุณพจน์ก็บอกว่าจากที่ได้มีการประชุมร่วมกันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี68เลยนะครับภาคเอกชนมองว่าคงไม่ไหวแล้วถ้าบ้านเมืองยังเป็นแบบนี้เพราะมีแต่คนบ่นกันเยอะเห็นได้จากตามข่าวก็ได้มีการพูดคุยกันว่าจะต้องหารือกันเพราะคอร์รัปชันมันอันตรายมากและจากการสำรวจที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดกันเอาเองพอมีการจัดสัมมนาในพรรคการเมืองต่างๆที่มาเยี่ยมเยียนทางภาคเอกชนนี้นะครับเราก็เอาประเด็นแต่ละประเด็นขึ้นมาพูดคุยกันจนกระทั่งเลือกตั้งแล้วก็ไม่กล้าไปทำมากกว่านี้แต่หลังเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ดำเนินการต่อนะครับเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วมีการตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วพวกเราก็ขับเคลื่อนต่ออันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมทีนี้หลังประชุมคุณมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยที่มาด้วยนี่นะครับบอกว่าได้มีข้อคิดเห็นข้อเสนอต่อรัฐบาล3ประเด็นหลักโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐทุกข้อเสนอเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ให้การตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นประเด็นที่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนครับท่านรองนายกประกรณ์ก็ให้สัมภาษณ์หลังประชุมว่าข้อเสนอของกกร.ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตซึ่งกกร.เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติก็มีความเห็นตรงกันว่าต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่กำหนดขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินการต่างๆที่เปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจกันมากซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งหมดคือไอ้ที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ดุลพินิจมากๆนี่แหละมันทำให้เกิดช่องทางในการรับสินบนในการจ่ายใต้โต๊ะกันนะครับแล้วนักข่าวเขาถามย้ำว่าจะต้องมีการตรวจสอบทั้ง10 หน่วยงานที่เขาไปสำรวจมาไหม รองประกรณ์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับไปดูเพราะเมื่อมีข้อห่วงใยอย่างนี้คงจะปล่อยไว้ไม่ได้ครับนี่รองนายกประกรณ์เอาทีนี้แต่ละหน่วยงานว่ายังไงมีทั้งให้สัมภาษณ์มีทั้งตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีทั้งออกเป็นเอกสารแถลงการครับคุณสุภาพเอาเริ่มจากท่านรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการก่อนก็บอกว่าหน่วยงานที่มีรายชื่อตามที่สำรวจมาเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข่าวที่ออกมานี่มีมูลความจริงไหมถ้าพบว่ามีข้อเท็จจริงก็อาจมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบตามขั้นตอนนั่นรัฐมนตรีอธิบดีกรมเจ้าท่าคุณกฤตเพชรชัยช่วยก็บอกว่าหลังจากนี้กรมเจ้าท่าเตรียมจะประสานกับทางคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนำมาตรวจสอบให้ชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับงานบริการส่วนไหนก่อนที่จะพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไปแต่ยืนยันว่ากรมจะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความโปร่งใสในยุคที่ตนดำรงตำแหน่งอธิบดีถ้าตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ทำผิดทุจริตจะมีโทษไล่ออกสถานเดียวครับนี่อธิบดีกรมเจ้าท่ากรมป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยออกเป็นแถลงการครับของกรมป่าไม้เนี่ยระบุว่ากรมป่าไม้ขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่ากรมไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงทางอ้อมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญกรมอุทยานยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดก็จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งวินัยและอาญาไม่มีข้อยกเว้นกรมสรรพสามิตก็เป็นแถลงการมาเหมือนกันครับชี้แจงว่าได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องและจริงจังทั้งด้านวินัยการตรวจสอบภายในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการบริการและกำกับดูแลเพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยผมเห็นในข่าวใน YouTube นี่นะฮะตั้งโต๊ะแถลงข่าวมี3ท่านแต่ข่าวในเว็บไซต์ยังไม่เข้ามาแต่ฟังดูนี้ก็ปฏิเสธหมดนะครับคุณสุภาพก็ปฏิเสธว่าไม่มีการไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน
8: ์คือไม่เดี๋ยวผมแทรกนิดนึง
9: ครับ
8: ไอ้ประโยคที่ว่ากรมนี้แถลงว่าไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอันนี้คงนักข่าวเขียนเองนะคนเป็นอธิบดีหรือคนที่เกี่ยวข้องคงไม่แถลงขี้เถ้อออกมาอย่างนี้หรอกมันไม่มีหรอกกรมไหนที่จะใช้คำว่ากรมเรามีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย
9: ไม่ใช่นักข่าวเขียนเองคุณสุภาพท่านก็พูดของท่านมาอย่างนี้อ้าวนักข่าวก็เขียนให้ตามนั้นน่ะ
8: พูดว่ายังไงพูดว่ากรมเราไม่สนับสนุนไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันนั่นแหละ
9: เออหรือแม้กระทั่งในแถลงการทุกกรมก็เริ่มต้นด้วยประโยคนี้กันหมดเลย
8: คือผมเข้าใจได้นะว่าทุกคนต้องปฏิเสธแต่ว่าอย่าใช้คำพูดว่ากรมเราไม่มีนโยบายที่สนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน
9: ครับ
8: มันจะมีกรมบ้าที่ไหนวะในโลกนี้ที่จะสนับสนุนไม่ถ้าจะปฏิเสธให้มันฟังแล้วดูดีหน่อยเออเราจะตั้งหน้าตั้งตาตรวจสอบแล้วเราจะไม่ละเว้นถ้าเจอมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีทั้งวินัยทั้งอาญาอะไรต่ออะไรว่ากันไปคือผมคิดว่ามันก็ตื่นเต้นดีอ่ะแต่ไม่ใช่ข่าวใหม่คราวนี้ข่าวที่มันใหม่ขึ้นมาหน่อยเพราะระบุเจาะจงว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ย ส่งสวยหรือเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยครั้งละเท่านั้นเท่านี้บาทเป็นตัวเลขออกมา
7: ครับ
8: ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการกรมควบคุมมลพิษเนี่ยหนักกว่าเพื่อนน่ะตัวเลขสูงกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีหน้าที่ไปตรวจสอบว่าแหล่งปล่อยมลพิษเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อเช้าสมมุติว่าไปตรวจสอบโรงงานว่าโรงงานเนี้ยใช้เครื่องจักรเก่าแล้วมันปล่อยมลพิษออกมาควันดำขโมงแล้วก็มีทั้ง PM 2.5 แล้วมลพิษโน่นนี่นั่นฉะนั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือโรงงานต้องไม่ให้ปล่อยมลพิษแบบนี้ออกมาทำยังไงซื้อเครื่องจักรใหม่ซื้อเครื่องจักรใหม่10ล้าน20ล้าน100ล้านกับเอาเงินยัดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคุณคิดว่าอันไหนมันจะง่ายกว่า
7: 10ล้านกับ 100,000 บาท
8: มันแพงอยู่แล้วเครื่องจักรมันแพงอยู่แล้วหรือซ่อมเครื่องจักรเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่นี่ยกตัวอย่างเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของมลพิษเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยอยู่ในข่ายว่าต้องจ่ายเงินสินบนมากกว่าหน่วยงานอื่นก็เพราะอย่างนี้ฉะนั้นทุกหน่วยงานนี่ก็จะตอบเหมือนกันว่า1จากนี้ไปจะตรวจสอบผมไม่เชื่อว่าตรวจสอบแล้วจะเจอว่าจะเจอหลักฐานของการทุจริต
7: ครับ
8: ไม่เจอหรอกแต่ก็ตั้งกรรมการตรวจสอบดีกว่าไม่ทำอะไรถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ต้องโดนกล่าวหาว่าโอ้เขาเอามาเปิดเผยโจงแกล้งขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ทำอะไรเลยล่ะอ้าวทำแล้วคือทำอะไรตั้งกรรมการสอบปะโถเอ้ยไม่มีเจอหรอกคุณธราพงศ
7: ์ครับ
8: แต่ว่าดีกว่าไม่ทำอะไรหลักฐานก็ไม่มีใครรับเงินเขาไว้แล้วทำให้เขาจับได้ว่ามีหลักฐานเนี่ยควรจะไล่ออกข้อหาว่าโง่โดยเร็วเลยคุณธราพงศ์
7: ครับ
8: ถ้าสมมติจับได้โดยหลักฐานนะก็แปลว่าโง่ที่ทิ้งหลักฐานไว้ซึ่งมันไม่มีทางที่จะได้อะไรขึ้นมาจากข่าวนี้แต่ว่าอาจจะทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าโอ้ตื่นเต้นที่ออกบอกตัวเลขมาว่าหน่วยงานนั้นต้องจ่ายสินบนเท่านั้นเท่านี้มีการคอร์รัปชันกันครั้งละเท่านั้นเท่านี้ผมก็ได้ยินข่าวนี้มาจนตั้งแต่ทำข่าวใหม่ๆแล้วคุณธราพงศ์เรื่องความพยายามจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ย
7: เอาเป็นว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการได้ดักคอได้กระตุกให้ชะงักกันบ้าง
8: สักพักหนึ่ง สักพักหนึ่งมันก็กลับไปสู่อีหลอบเก่า เพราะว่าคนจ่ายเขาอยากจ่ายดีกว่าไม่จ่ายแล้วมีปัญหาจ่ายกับไม่มีกับแกนจ่ายแล้วแก้ปัญหาได้กับไม่จ่ายแต่มีปัญหาตามมาเยอะแยะคุณเป็นนักธุรกิจคุณจะเอาแบบไหน
7: จ่ายแล้วแก้ปัญหาได้จ่ายแล้วได้งาน
8: ก็มันแง่ๆอยู่แล้วคุณธราพงศ
7: ์
8: อ่ะ
7: พักก่อนแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
10: ดัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เราดัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เราดัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก เจมและสนภาโดย SN Group
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
12: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสุภาภาครายงาน
2: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือก

0: ประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณณราพงศ
4: ์วันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภานะครับ
5: เดี๋ยวก่อนถึงเรื่องการเมืองมันยังมีข่าวแนวเศรษฐกิจที่คุณโปรยไปเมื่อกี้อะไรนะมีอยู่ไหมหรือไม่มีละ
4: ไม่มีละ
5: อ
4: ของคุณสุภาพนั่นแหละเป็นข่าวแนวเศรษฐกิจเรื่องไทยช่วยไทย
5: ไทยช่วยไทยเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงเขารายงานไปแล้ว
4: ครับ
5: เขารายงานไปแล้ว
4: ครับ
5: แต่ว่าสิ่งที่ได้เห็นความจริงจังก็คือกรมธุรกิจการค้าเนี่ยเขาจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์และก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศอันนี้จะได้ประโยชน์มากเพราะว่าจะได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายให้นำสินค้าไทยขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันเนี้ยมันจะช่วยสร้างตัวตนของผู้ประกอบการในระดับชุมชนและ SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์อันนี้เรื่องใหม
4: ่
5: และการเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการต่อยอดนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนบรรเทาผลประโยชน์จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเร่งด่วนผ่านการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อย SME อย่างทั่วถึง อย่างที่บอกว่าโครงการนี้มันจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทฉะนั้นภายใต้ร่มของโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยมันจะแตกแขนงออกมาเยอะนะคุณตุลาพงศ
4: ์ครับ
5: ภายใต้ร่มโครงการไทยช่วยไทยจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเรื่องเปิดตลาดนัดหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วก็ปล่อยแถวปล่อยรถพุ่มพวงนายกขับเองในทำเนียบรัฐบาลแต่เห็นว่ามีคนไปร้องนะคุณราพงศ
4: ์ครับ
5: ผม
4: สีสุวรรณจันยา
5: ไปร้องว่ายังไง
4: ไปร้องว่าขับรถไม่สวมหมวกกันน็อก
5: ก็หนึ่งไปร้องว่าขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกสองทำเนียบรัฐบาลเนี่ยการเอารถรับจ้างแบบนี้เข้าไปในทำเนียบมันผิดกฎหมายผมว่าคนคิดแบบนี้ก็มีด้วยนะก็คงนั่งส่องว่าจะลองเรื่องอะไรดีที่จะเขาเรียกกันว่าหิวแสงอ่ะ
4: ครับ
5: ใครมันจะไปใส่หมวกกันน็อกก็รู้ว่ามันเป็นการจัดอีเวนต์เพื่อโชว
4: ์เป็นคอนเทนต์โปรโมท
5: นายกลงมาขับเองได้นี่ก็ถือว่าเฮงแล้วนะไม่ใช่ขับง่ายๆนะรถสามล้อพ่วงข้างเนี่ยมันถ้าทรงตัวไม่เป็นมันมีปัญหาฉะนั้นนายกขับให้ก็เพื่อสร้างกระแสว่าต่อไปนี้รถพุ่มพวงที่ขายของถูก

0: ก็จะเข้าไปในหมู่บ้านที่โน่นที่นี่ไปชุมชนที่โน่นที่นี่เป็นโครงการที่เอาสินค้าราคาถูกไปขายถูกกว่ารถพุ่มพวงทั่วไปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถามทำไมขายถูกได้ขายถูกได้ก็เพราะว่าต้นทางโรงงานเนี่ยมันปล่อยของถูกลงมาปล่อยของถูกออกมาทำไมเขาปล่อยของถูกออกมาได้เพราะว่าเขาได้รับการดูแลเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่มันยังไม่ขยับราคาแล้วก็สองที่เขาเรียกว่า house brand สินค้าพวกทำได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าไม่มีตราไม่มียี่ห้อเช่นกระดาษทิชชู่เนี่ยสมัยก่อนแข่งกันตรงไหนรู้ไหมกระดาษทิชชู่กล่องกระดาษทิชชู่แข่งกันตรงกล่องสวยกล่องสวยเอาไปวางไว้บนโต๊ะที่ทำงานไม่ต้องหาอะไรมาครอบกล่องมันสวยซื้อไว้ในรถใครขึ้นรถก็เอ๊ะกล่องทิชชู่สวยก็แข่งกันตรงนั้นแล้ววันหนึ่งก็ปรากฏว่าเฮ้ยค่ากล่องมันจะแพงมากกว่าค่ากระดาษก็ตอนหลังก็เลยทำทิชชู่คุณภาพเหมือนกับใส่กล่องแต่ไม่ใส่กล่องละไปหุ้มพลาสติกเอา
1: ครับ
0: คนก็นิยมมันถูกกันตั้งเยอะมันก็ทิชชู่เหมือนกันเนี่ยคุณธราภพ
1: ครับ
0: ตอนหลังก็ที่เขาเรียกว่า house brand ก็คือทำออกมาเหมือนทั้งหมดเนี่ยแต่เป็นยี่ห้อทิสโก้เป็นยี่ห้อโลตัสเป็นยี่ห้อท็อปเป็นยี่ห้ออะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า house brand คือกล่องไม่ต้องสวยงามมากแต่ว่าก็ใช้ได้และราคาถูกพวกซอสพวกน้ำปลาพวกน้ำตาอะไรพวกเนี้ยสินค้าประเภทที่เป็นของดีเหมือนกันมีคุณภาพเหมือนกันแต่บรรจุภัณฑ์กล่องเกลิงเนี่ยอาจจะไม่สวยงามไม่ต้องใส่ยี่ห้อที่ตราไม่ต้องใส่ยี่ห้อมีคุณภาพเหมือนกันของพวกเนี้ยเอาไปขายในรถพุ่มพวงคนก็ได้ของที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกเยอะราคาถูกเยอะเพราะมันถูกมาตั้งแต่ต้นทางอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องติดยี่ห้อสินค้ามีคุณภาพสะอาดเหมือนกันมีคุณภาพเหมือนกันผลิตออกมาจากแหล่งเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ต้องติดยี่ห้อพอไม่ต้องติดยี่ห้อเนี่ยคุณก็ต้องลดค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขันการโฆษณาสินค้าที่มันแพงๆทุกวันเนี่ยมันแพงเพราะว่าโฆษณา
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยขวดนึงไม่ถึง2บาทมั้งต้นทุนน่ะแต่ทำไมมันกลายเป็น10บาท12บาทก็เพราะว่าต้องใช้โฆษณาเยอะถึงจะสู้กัน
1: ครับ
0: ถึงจะชนะได้พอใช้โฆษณาเยอะก็ต้องผลักค่าโฆษณาใส่เข้าไปในสินค้าไปหารกันเอาเองออกมาขวดละ10กว่าบาทถ้าคุณจะดื่มสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังที่ไม่ต้องมียี่ห้อไม่ต้องมีตราแต่มีคุณภาพเดียวกันผลิตออกมาจากโรงงานกันเดียวกันเนี่ยเอาคุณก็จะได้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังที่ราคาถูกกว่ามียี่ห้อมีตรามีแบรนด์เยอะเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องโฆษณาเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นสินค้าที่ไปลดได้ในตลาดนัดไทยช่วยไทยสินค้าตรงฟ้าสินค้าพุ่มพวงเนี่ยมันลดลงมาได้โดยปัจจัยพวกนี้นะคุณตลาดผม
1: ครับ
0: ค
1: ุณสุภาพพูดถึงเรื่องโฆษณากับสินค้านี่นะครับ มีคนมาเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็ได้ไปฟังการอบรมอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะที่เป็นสบู่ยาสีฟันครีมอาบน้ำอะไรพวกนี้นี่นะครับคุณภาพของยี่ห้อดังๆเนี่ยมันสู้ไอ้ที่เขาขายออนไลน์ไม่ได้นะไอ้ที่เขาทำขายออนไลน์แต่ว่าต้องเป็นของจริงนะต้องได้คุณภาพด้วยนะ ไม่ใช่ของปลอมเนี่ยพวกนั้นน่ะคุณภาพเขาดีกว่านะเพราะเขาไม่มีต้นทุนในการโฆษณานะครับคราวนี
0: ้
1: เขาบอกว่าตอนเนี้ยหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยไอสินค้าแบรนด์เนมในกลุ่มนี้แหละครับสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะสู้ออนไลน์เขาไม่ได
0: ้
1: มันจะมาลายหายไปด้วยการสู้ออนไลน์เขาไม่ได้แต่เดิม
0: เนี่ย
1: แต่เดิมนี่มันไม่มีระบบขายออนไลน์ไงครับ
0: คือแพ็กเกจจิ้งสบู่ที่ราคาแพงเนี่ยคุณดูดิแพ็กเกจจิ้งเขาห่อสวย
1: ครับ
0: แต่สบู่ที่เดี๋ยวนี้เขาทำด้วยจากสมุนไพรบางยี่ห้อนะ
1: ครับ
0: มีสมุนไพรหลายชนิดแล้วก็ทำเป็นก้อนกลมๆแล้วเวลาเขาไปแพ็กขายเนี่ยสมมุติ5ก้อน10ก้อนเนี่ยเขาก็หุ้มพลาสติกเขาเฉย
1: ๆครับ
0: เออเขาไม่ต้องไปทำกล่องแยกออกมาขายเพราะพอทำกล่องมันแพงที่กล่องแพงที่โฆษณา
1: ครับ
0: แล้วเวลาเข้ามาโฆษณาขายผ่านจอทีวีเนี่ยเออเขาก็
1: เฉพาะ
0: มันก็ไม่แพงมันไม่แพงมากเพราะเป็นโฆษณาแบบเนี้ยไม่แพงมาก
1: ที่สำคัญมันก็คือค่าตัวพรีเซนเตอร์คุณดูแบบลองสมัยก่อนนี่อ้ําพัชราภาเนี่ย10ล้านนะแต่ละชิ้นนี่
0: ใช่ ออกสบู่ใหม่มาให้อ้ําผงซักฟอกใหม่ไม่ใช่ผงซักฟอกยาสระผมใหม่ครีมใหม่ อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ผมว่าถึงจุดหนึ่งแล้วคนมันจะฉลาดใช้ฉลาดซื้อซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วคุณสังเกตดูสิแต่ละบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่งของสั่งของทางออนไลน์เหตุผลเดียวเพราะมันถูกสบู่ถูกครีมทาตัวถูกครีมทาหน้าก็ถูกไอ้เครื่องสำอางทั้งหลายที่ขายกันได้เนี่ยเหตุผลเดียวก็คือมันถูกแล้วเขาบอกว่ามันก็ดีนะไอ้ดีหรือไม่ดีมันพิสูจน์ไม่ได้แต่มันถูก
1: ครับ
0: มันถูกกว่าในห้างมากสมัยก่อนโทษนะลามงลาแมเนี่ยขวดตั้งเกือบกระปุกตั้งเกือบหมื่นเดี๋ยวนี้พอเจอสินค้าเกาหลีมาจากจีนมาจากเกาหลีส่งถึงบ้านไม่กี่ตังค์คุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: โลกมันเปลี่ยนไงโลกมันเปลี่ยน
1: เอาดูข่าวในสภาวันนี้หน่อยครับประชุมกันตั้งแต่เช้านะครับเพื่อพิจารณากฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันมาว่าจะเอามาพิจารณาต่อเนี่ย34ฉบับครับแล้วก็อภิปรายกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณพราดรปิศาณันทกุลในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ลุกขึ้นมาพูดอภิปรายชี้แจงว่าทำไมต้องเอากฎหมาย34ฉบับเนี่ยขึ้นมาพิจารณาต่อในสภาชุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลงมติกันครับคืออภิปรายกันนานอภิปรายกันเยอะแต่พอลงมติก็คะแนนขาดลอยครับ
0: 600ประเด็นมันไม่ได้อยู่
1: 611ต่อ3ครับงดออกเสียง1
0: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่30กว่าฉบับที่เอามาต่ออายุแต่ประเด็นมันอยู่ฉบับที่ตกไปแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนตรงนั้นน่ะเสร็จฝ่ายค้านก็ตีกินว่ามีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ไม่หยิบรัฐบาลครม.ไม่ส่งต่อให้สภา มันก็ตกไปเลยแล้วก็ยกมาฉบับนั้นมีประโยชน์ยังไงฉบับนี้มีประโยชน์ยังไงฉบับโน้นมีประโยชน์ยังไงอันนี้ก็เสร็จฝ่ายค้านก็ตีกินรัฐบาลหยิบมา30ฉบับนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฉบับที่ไม่ได้ยกมาเนี่ยฝ่ายค้านก็ไปพรรณนาถึงความดีของพรบเหล่านั้นแต่ละฉบับที่ตกไปเนี่ยแล้วรัฐบาลก็ไม่หยิบมาทบทวนเนี่ยอันนี้ก็ถูกฝ่ายค้านตีกินคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: นะ
1: ส่วนเรื่องประธานกรรมธิการแต่ละคณะนี่นะครับคือแต่ละคณะเนี่ยก็เราทราบข่าวล่วงหน้ามาแล้วแต่ว่าวันนี้เขาก็ไปประชุมกันแล้วก็โหวตเลือกกันก็เป็นไปตามโผตามคาดทั้งหมดน่ะเพียงแต่ว่า บางคณะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคณะที่ฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีก็มีนะคุณสุภาพอย่างเช่นกรรมาธิการประธานกรรมาธิการการคมนาคมเนี่ยเป็นส.ส.จากพรรคประชาชนนะครับคุณสุพนัทมีนชยนันท์นะครับตัวจี๊ดๆอย่างรังสิมันโรมเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนครับกรรมาธิการที่จะมีบทบาทในการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลอย่างกรรมาธิการปปช.เนี่ยก็เป็นของพรรคภูมิใจไทยครับคุณอัศพลสันไตรภพครับกรรมาธิการปปง.อันนี้เป็นของประชาธิปัตย์พิทักษ์เดชเดโชครับ
0: คือไอ้ตำแหน่งประธานกรรมาธิการกับรัฐมนตรีว่าการสังกัดกระทรวงเดียวกันเนี่ยมันมาตอนหลังคุณอะไร
1: ครับ
0: แต่ก่อนไม่มีธรรมเนียมเนี่ยพอมาตอนหลังก็สู้เอียกันมากไปเพราะว่ารัฐมนตรีใหญ่กว่าประธานกรรมธิการฉะนั้นจะไปตรวจสอบอะไรกันนักหนาก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็สู้เอียกัน
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยไขว้กันส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีแบบนี้ตอนหลังๆเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะคุณอราพงศ
1: ์ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจะทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
8: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
9: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกัน แค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
14: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: วันก่อนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์บอกนักข่าวว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายหรือจะลาออกแล้วออกมาสมัครเป็นผู้ว่ากทม.ใหม่อีกทีหนึ่งในที่สุดวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าลาออกก่อนลาออกก่อนแล้วจะเดินทางไปเยี่ยมลูกชายเพราะว่าลูกชายจบการศึกษาแล้วก็จะกลับมาวันที่มาสมัครเปิดตัวทีมรองผู้ว่าพร้อมทีมงานวันที่28พฤษภา
1: ครับ
0: บุตรชายเนี่ยไปที่อเมริกานะไม่ใช่อังกฤษจบการศึกษาปริญญาตรีแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดคุณพ่อได้ประคบประหงมลูกชายมาจนกระทั่งเรียนจบขั้นปริญญาตรีได้แล้วก็นักข่าวก็ถามคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.เพราะวันนี้มาแถลงข่าวแถลงข่าวเรื่องผังเมืองว่าจะกลับมาทำงานกับคุณชัดชาติไหมบอกว่าตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ยังตอบอะไรไม่ได
1: ้ก็เลยไม่ข่าวเข้ามาล่าสุดนี่ครับมีคำให้สัมภาษณ์ของคุณชัดชาติครับคุณสุภาพ
0: ครับ
1: ท่านผู้ว่าบอกว่าขณะนี้ยังไม่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าแต่ได้เตรียมหนังสือลาออกเอาไว้เพื่อยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประมาณวันที่18หรือวันที่19พฤษภาคมครับ
0: อ๋อยังไม่ยื่น
1: ครับเตรียมไว
0: ้ยังไม
1: ่แต่ว่าการจะบินไปอเมริกาไปแสดงความยินดีกับลูกชายอันนี้ไปก็บอกว่าจะไปแล้วก็วันที่28พฤษภาคมจะมาสมัครผู้ว่ากทม.พร้อมเปิดตัวทีมงานครับ
0: อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ใครอย่าไปคิดว่าคุณชัดชาติโดดเด่นอยู่คนเดียวการเปิดตัวรองผู้ว่าก็จะมีคะแนนเพิ่มเติมเข้ามาพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ว่าเพื่อเป็นผู้ว่าจะเป็นชุดเดิมไหมหรืออาจจะมีคนที่โดดเด่นแปลวๆขึ้นมาเสริมมาเป็นรองผู้ว่าชุดเก่าอาจจะอยู่บางคนแต่คงไม่อยู่ครบเพราะบางคนก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำงานแล้ว
1: ครับ
0: ทีมที่ปรึกษาชุดนี้ก็ถือว่าทำงานแข็งขันนะแต่บางคนก็พร้อมจะถอนตัวบอกพอแล้วเหนื่อยแล้วฉะนั้นทีมที่ปรึกษาเนี่ยก็ต้องคอยดูว่าจะเพิ่มแต้มบวกให้กับคุณชัดชาติยังไงถ้าทีมที่ปรึกษามีปัญหาผู้ว่าก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วนประชาธิปัตย์ตกลงสลับหน้าไปสลับหน้ามาตกลงตัดสินใจส่งคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตส.ส.กทม.อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติลงแทนไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่คุณพิเชษฤกษ์ปรีชาหรือด็อกเตอร์อ๋องซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของไลน์พลัสแล้วไม่ใช่ ก็โปรไฟล์ของคุณอนุชาก็เคยเป็นเลขานุการคุณอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่ากทมก็แปลว่ารู้งานในกทมอย่างดีทีนี้จะขอต้องเขาจะเปิดตัววันที่เท่าไหร
1: ่วันที่16ครับ
0: อ๋อวันที่16
1: ครับ
0: เปิดตัวและได้แสดงวิสัยทัศน์ด้วยอันนี้ก็ชัดเจนแล้วของประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: ประชาธิปัตย์ก็เริ่มต้นด้วยพยายามสร้างความตื่นเต้นเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องกับประชาธิปัตย์เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ชายค่อยๆแผ่นออกมาแล้วก็สุดท้ายขึ้นมาก็มาเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรี
1: ครับวันนี้สื่อทีวีเขาให้ความสนใจให้ความสำคัญกับข่าวผู้ชายชาวจังหวัดสุรินทร์ที่หายตัวไปในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่วันที่25เมษายนครับชื่อในโยชน์สายน้อยอายุ58ปีนะครับสื่อทีวีเขาเรียกกันว่าลุงโยชน์เขาเป็นคนอำเภอปราสาทแต่ว่ามาหายตัวไปในพื้นที่อำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์ครับหายตัวไปแล้วตอนหลังคือมาหาของป่าแล้วตอนหลังก็ทราบว่าถูกทหารหรือเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาเนี่ยควบคุมตัวไปตอนแรกก็ปฏิเสธข่าวกันให้ข่าวว่าไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่นั่นเขายืนยันว่าถูกควบคุมตัวไปและจนทำให้โฆษกกองทบกออกมาขอโทษว่าสื่อสารผิดพลาดนะครับวันนี้นายโยชน์เนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาสู่ครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับสื่อเขาก็ไปถ่ายภาพสัมภาษณ์นายโยชน์เล่าว่าระหว่างเหตุการณ์เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปเอาผ้าปิดตานำตัวไปในสถานที่แห่งหนึ่งจากนั้นก็นำตัวเข้าคุกในกัมพูชาทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็แสดงความขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทยในที่สุดนี่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยคงต้องติดคุกอยู่ในกัมพูชาอีกหลายปีเลยครับคุณสุภาพครับ
0: เอ้ผมไม่ได้ตามข่าวมันตั้งแต่ต้นตกลงชัดเจนหรือยังว่าจุดที่ถูกจับตัวไปนั้นเป็นจุดที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยหรือเป็นจุดที่อยู่บนผืนแผ่นดินกัมพูชาม
1: ันเป็นพื้นที่พิพาทคุณสุภาพของเราเราก็ว่าของเราของเขาเขาก็ว่าของเขาครับ
0: เป็นพื้นที่พิพาทคือไม่ชัดเจน
1: ครับ
0: ต่างฝ่ายต่างอ้าง
1: ครับ
0: ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ
1: ์ครับ
0: อันนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า
1: ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยกองทัพพยายามจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับ2ประเทศว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: เออ
1: เอาเราพักอีกทีหนึ่งคุณจะบับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: ครับ
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
17: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
16: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
19: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
20: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อ
11: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
20: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
21: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: ในบรรดาปัญหาหมักหมมที่ฝังลากลึกในประเทศไทยเนี่ยผมว่าปัญหาที่กำลังเป็นข่าวอยู่เรื่องนอมินีในเมืองท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวหมักหมมถมทับมายาวนานคือการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆโดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยถือครองตามกฎหมายต่างชาติที่เป็นเจ้าของตัวจริงก็กอบโกยเงินที่ได้รับจากธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยส่งกลับไปประเทศเขาและที่สำคัญตอนหลังหนักข้าวก็เหิมเกริมถึงขนาดปิดหาดเก็บค่าผ่านทางเป็นเรื่องที่รัฐบาลนายกกำลังสั่งการให้เอาจริงกับการแก้ปัญหานี้หน่วยงานที่ขึงขังที่จะจัดการกับคนทำผิดกฎหมายก็มีตำรวจฝ่ายปกครองกรมป่าไม้ตอนนี้ก็มาลุมมาตุ้มกันเดินหน้าลุยแต่ที่เป็นข่าวว่าเดินหน้าลุยมาเป็นคณะแรกๆเป็นชุดแรกก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราจะขอพูดกับท่านอธิบดีปูนพงศ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมธุรกิจการค้าหน่อยคุณนรพงศ์
1: ครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
22: ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุภาพครับ
0: ครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกมองว่าเป็นต้นทางของปัญหาเพราะเป็นกรมที่รับจดทะเบียนธุรกิจการค้าท่านอธิบดีช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเรื่องนี้ที่มาที่ไปมันตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นยังไง
23: ครับก็อย่างที่พี่สุภาพพูดนะครับก็เป็นเรื่องที่ทับถมหมักหมมมานานนะครับทีนี้ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่ให้บริการจดทะเบียนตั้งธุรกิจก็คือตั้งห้างหุ้นส่วนหรือตั้งบริษัทนะครับทีนี้เวลาที่ต่างชาติจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอีกหนึ่งฉบับก็คือพรบการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาตินะครับ2542ในนั้นนะฮะท้ายกฎหมายจะมีบัญชีแนบท้ายอยู่ธุรกิจอยู่3บัญชีบัญชีที่1เนี่ยจะไม่ให้ต่างชาติทำเลยนะครับอย่างเช่นทำนาทำสวนทำไร่ค้าที่ดินนะครับหรือบัญชีที่2ทำได้แต่อันนี้ต้องขออนุญาตยากนิดนึงต้องให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับและบัญชีสุดท้ายก็คือบัญชีที่คิดว่าคนไทยเนี่ยยังไม่พร้อมจะแข่งขันอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนแต่ความเข้มข้นลดลงมานิดนึงขอผ่านคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนต่างชาติทีนี้กลับมาที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วจะมาทำธุรกิจในธุรกิจที่อยู่ท้ายบัญชีเหล่านี้นะครับเราเนี่ยอยากเชิญชวนให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับแต่ก็จะมีกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแล้วมาทำธุรกิจในบัญชีพวกนี้ครับแล้วก็เลือกที่จะไม่ขออนุญาตนะครับก็ใช้วิธีตั้งบริษัทแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยถือหุ้นให้ไม่ถึง 50% แล้วหาคนไทยมาเป็นนอมินีถือประมาณนะครับ 51% แล้วกันนะครับอันเนี้ยบริษัทเนี้ยจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย พอเป็นนิติบุคคลไทยก็ทำธุรกิจได้เหมือนบริษัทไทยทั่วไปอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำให้เกิดคำว่านอมินีก็คือมีคนไทยไปเป็นนอมินีถือหุ้นแทนทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงทุนนะครับเงินทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาติอันนี้แหละครับเป็นที่มาทีนี้ตั้งแต่นะครับปีงบประมาณ2569เนี่ย1ตุลาคมที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญเรื่องนี้2เรื่องครับเรื่องที่1คือเรื่องการป้องกันพอเราเห็นแล้วครับว่ามันหมักหมมมานานเราก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้การจดทะเบียนในรูปแบบนอมินีเนี่ยเกิดขึ้นได้อีกนะครับโดยที่1มกราคมที่ผ่านมาเราออกคำสั่งเพื่อป้องกันการจดทะเบียนพวกนี้โดยเฉพาะสิ่งที่ตามมาก็คือ3เดือนแรกนะครับเราเห็นเลยว่าการจดทะเบียนกลุ่มเสี่ยงนอมินีพวกนี้ลดลงไป 60% ก็ยังไม่น่าพอใจพอ1เมษาเราออกคำสั่งเพิ่มอีก1คำสั่งตอนนี้ลดลงไป 75% ครับพี่สุภาพครับ ก็ในส่วนของการป้องกันทีนี้ในส่วนของการปราบปรามซึ่งเราเองเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานราชการทั้งตำรวจ DSI ปปง.สัมปกรณ์และหน่วยต่างๆเรามีการ MOU กันอยู่ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย23หน่วยงานทำอะไรครับวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินเนี่ยรวมไปถึงท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านสุภกิจว่าต้องเอาจริงกับเรื่องนี้นะครับโดยท่านนายกนี่สั่งตรงเลยว่ากรมพัฒนาธุรกิจเมื่อคุณเป็นหน่วยงานต้นทางจดทะเบียนคุณต้องเป็นหน่วยงานนำวิถีและชี้เป้าให้หน่วยต่างๆเนี่ยเขาไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ได้เพราะนั้นต้องดูให้ได้ว่านิติบุคคลรูปแบบไหนกลุ่มไหนเป็นนอมินีและก็ต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยอันนี้ก็เป็นที่มาว่าในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังครับพี่ครับ
0: วกกลับไปอย่างนี้ครับวกกลับไปในอดีตไม่ใช่ยุคท่านมาเป็นอธิบดีนะในอดีตเนี่ยทำไมมันถึงจดทะเบียนได้ทั้งที่ชาวบ้านก็รู้ว่าคนไทยที่ไปถือหุ้น 51% เนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างเงินทองก็ไม่มีแต่เวลาไปจดว่าถือหุ้น 51% ชาวต่างชาติถือ 49% ทำไมเจ้าหน้าที่จึงไม่ตรวจสอบทำไมเจ้าหน้าที่จึงเชื่อไปตามที่เขาแจ้งอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนสงสัยนะสมมุติว่าที่ภูเก็ตที่สุราษฎร์เมืองท่องเที่ยวเนี่ยจดทะเบียนเป็นบริษัทสักบริษัทหนึ่งเช่ารถเช่าเรือแล้วคนไทยที่ถือหุ้นที่เรียกว่าถือหุ้นใหญ่เนี่ยไปจดทะเบียนว่าถือหุ้น 51% เนี่ยดูสารรูปแล้วไม่มีฐานะที่จะเป็นอย่างนั้นได้คำถามก็คือว่าข้าราชการที่รับจดเนี่ยเขาไม่ตรวจสอบเหรอท่านครับ
23: ต้องเรียนพี่สุภาพและท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่า
0: ครับ
23: ที่ผ่านมาเนี่ยกรมมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยเรามีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราต้องรับผิดชอบนะครับเป็น KPI ของประเทศเลยก็คือความยากง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจอันนี้จัดโดย World Bank นะครับ
0: อ้าวใช่
23: ส่วนที่เราต้องทำก็คือในการสร้างสมดุลระหว่างการเชิญชวนให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วต้องได้รับความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนยุ่งยากนะครับ
0: เป็นนโยบายรัฐบาลว่าอย่างนั้นเถอะ
23: ถูกครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเรากรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยก็ต้องทำให้สมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกกับการป้องกันนะฮะเพราะนั้นระเบียบที่ผ่านมาที่ออกมาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นต่างชาติที่เขามาจดทะเบียนตั้งบริษัทในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาไทยแล้วครับเขาก็ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีแล้วก็รับมอบอำนาจมาจดทะเบียนนะครับเราก็ไม่ได้รู้ว่าคนที่ว่าจ้างเขามาเนี่ยไปเอาใครมาเป็นนอมินีนะฮะก็เพื่อจะการจดทะเบียนมีตัวชี้วัดว่าเราต้องจดทะเบียนตั้งบริษัท ให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการอำนวยความสะดวกก็จะไปทางด้านนี้ช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีพวกนี้เยอะนะครับตั้งแต่1ตุลาคมอย่างที่เรียนนะครับว่ากรมก็จะมาให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาสมดุลในการอำนวยความสะดวกเพราะนั้นการออกระเบียบที่ผ่านมาที่บอก1ตุลา1มกราใช้บังคับ1ฉบับ1เมษาอีก1ฉบับอันนี้เราก็พยายามทบทวนชั่งน้ำหนักเรียกผู้มีส่วนได้เสียมาหารือเพื่อไม่ให้กระทบชาวต่างชาติที่เขาสุจริตและเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อยู่เป็นคนดีนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายทำถูกต้องอันนี้เราก็ยังต้องทำให้เขาสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พยายามออกแบบให้มันเข้มขึ้นเอาเรียนงี้แล้วกันนะครับ
0: ใช่เข้มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกันไหมครับที่ตอนหลังๆเนี่ยโลกออนไลน์การมันก้าวหน้ามากเดี๋ยวนี้ยื่นภาษีก็ยื่นทางออนไลน์จดทะเบียนโน่นนี่นั่นก็ไม่ต้องไปเจอหน้าเจอตากันจดทางออนไลน์อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้รวดเร็ว
23: คือผมเชื่อว่าสิ่งที่เราหน่วยงานราชการต่างๆพยายามมาทางออนไลน์เนี่ยอันเนี้ยมาถูกทางแล้วนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราเองเนี่ยวันนี้เราเก็บสถิติล่าสุดเนี่ยนะครับตั้งบริษัทต้องเรียนว่า 95% ยื่นมาทางออนไลน์นะครับเหลือแค่ 5% เท่านั้นที่ walk in เข้ามาเราก็บริการภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติเนี่ยให้ได้รับความสะดวกนะครับอยู่ที่ไหนก็ยื่นจดทะเบียนได้แต
0: ่
23: ต้องเรียนว่าอันนี้ทุกหน่วยงานผมเชื่อว่าก็ต้องมีมาตรการนะครับสะดวกมาแล้วทางออนไลน์เราจะป้องกันยังไงทางออนไลน์ก็ทำได้เหมือนกันยิ่งเข้ามาทางออนไลน์ผมยังเชื่อว่าเราก็ป้องกันได้นะครับอย่างวันนี้ที่เรียนว่าพอเราเข้มขึ้น1มกราคมที่ผ่านมาออก1คำสั่งการจดทะเบียนตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีเหล่านี้มันลดไป 60% ก็ผลจากการที่เราพยายามออกแบบคำสั่งนะครับเพื่อรักษาสมดุลในการอำนวยความสะดวกแต่ในขณะเดียวกันก็ยังป้องกันได้ดีก็หายไป 60% เรา1เมษาย นที่ผ่านมาเราออกอีกฉบับหนึ่งก็ลดไปได้รวมแล้ว 75% วันนี้ก็พยายามคิดต่อว่าจะทำยังไงเพื่อป้องกันให้ได้ศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคนที่ตั้งใจเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วมาแบบถูกต้องตามกฎหมายเปิดเผยเราต้องดูแลเขาครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่มาไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายให้เต็มที่ครับ
0: ฉะนั้นพอมาถึงวันนี้มันเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานายกลงไปจัดการเองไปสั่งการเองในส่วนของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยต้องทำอะไรต้องทำยังไงต่อครับท่าน
23: ก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วเราก็เป็นหน่วยหนึ่งในหน่วยงานที่ต้นทางอย่างที่พี่สุภาพเรียนนะครับ
0: ครับ
23: เราทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะวันนี้ทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันทำงานในภาพเดียวกันเพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองเนี่ยเราในเรื่องปราบปรามเนี่ยเรายังไงก็ต้องพึ่งนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทาง DSI อันเนี้ยเราสนับสนุนข้อมูลเต็มที่นะครับจริงๆท่านนายกเนี่ยท่านสั่งผมโดยตรงนะครับมาพักใหญ่แล้วครับว่าเราต้องเป็นหน่วยงานนำวิถีให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีความจริงจังขึ้นมามากขนาดนี้เนี่ยอันเนี้ยผมว่าทุกหน่วยเนี่ยวันนี้บังคับใช้กฎหมายนะครับให้เต็มที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าดำเนินการทั้งป้องกันและปราบปรามได้ในระดับดีเลยครับนะครับ
0: ครับ
23: เพราะฉะนั้น
0: มีอำนาจถึงขั้นถอนใบอนุญาตได้ไหมสั่งปิดกิจการก็ได้ไหมครับกรมของท่านเนี่ย
23: คือการปิดกิจการเนี่ยเขาทำมาแล้วแล้วเราไปสั่งเนี่ยนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับมันมีเหรียญสองหน้าเพราะว่าบางทีเขาไปทำสัญญาไปทำธุรกิจกับคู่สัญญาของเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่จะต้องชำระเงินต้องอะไรเราไปปิดนี่สภาพนิติบุคคลหรือสภาพบริษัทมันหมดไปเลยทีนี้ที่เขาทำกันไว้เนี่ยสมมุติง่ายๆถ้าไปติดหนี้อีกบริษัทหนึ่งไว้เนี่ยอีกบริษัทหนึ่ง เมื่อเราไปปิดเขาเนี่ยอีกบริษัทหนึ่งจะไปตามหนี้ที่ใครอย่างเงี้ยครับต้องดูรายละเอียดครับ
0: หรือแค่ขอให้ทำเสียให้ถูกต้องได้ไหมถ้าสมมุติว่ามันผิด
23: วันนี้นะครับที่เราบอกว่าเรา MOU กับหน่วยงาน23หน่วยงานรวมกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยที่ผ่านมา6เดือนเนี่ยเราส่งข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้สัมภาระไป 6,700 รายส่งไปให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก500กว่ารายส่งไปให้ปปง.อีก534รายและยังมีอีกหลายหน่วยรวมถึงเราตรวจเราเรียกบัญชีมาตรวจเองเนี่ยอีก 3,294 รายอันเนี้ยเราทำต่อเนื่องมาตลอดรวมถึงการลงพื้นที่นะครับ3 4เดือนที่ผ่านมานี่เราลงพื้นที่ประมาณ30ครั้ง10จังหวัดเนี่ยเราลงร่วมกับทั้งถ้าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเราก็ไปกับกรมการท่องเที่ยวนะครับไปกับทางตำรวจไปกับทาง DSI ก็ทำกันต่อเนื่องแล้วครับเพียงแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะฮะ
0: ครับอันตรายโทษของการดำเนินการแบบนี้เป็นนอมินีแบบนี้เนี่ยคือเราพยายามมองว่าพวกนี้เวลาได้เงินส่งเงินกลับไปบ้านเขาคนไทยเราเกือบจะไม่ได้อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เงินไปอยู่กับเขานอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกที่ทางท่านอธิบดีเห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อประเทศเรา
23: ก็ที่ทางฝ่ายความมั่นคงเขาดูอยู่นะครับเพราะเรื่องนอมินีเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอันเนี้ยกระทรวงพาณิชย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าเราให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วมาแบบแฟร์ๆนะครับคือฟรีเทรดเนี่ยมันก็ต้องฟรีอยู่แล้วนะครับแต่มันต้องแฟร์ด้วยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องมาแบบถูกกับต้องตามกฎหมายอะไรที่เราคิดว่าต้องสงวนไว้ให้คนไทยทำหรือคนไทยยังไม่พร้อมจะแข่งขันเราก็ไม่ให้ทำแต่พอมาทำเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยมีปัญหาแต่เรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดว่าทางด้านความมั่นคงเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วฮะทั้งเรื่องสังคมนะครับเรื่องเอาบริษัทมาบังหน้าทางด้านความมั่นคงอะไรพวกนี้เขาก็ดูอยู่นะครับ
0: ครับครับมีอะไรจะบอกประชาชนเพิ่มเติมไหมครับท่านอธิบดี
23: ก็ตอนนี้นะครับจริงๆทำมาก่อนหน้าแล้วนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองเนี่ยเรามีเว็บไซต์นะครับของกรมเนี่ยแล้วเราก็เอาเรื่องการแจ้งเบาะแสเนี่ยมาอยู่ไว้ในหน้าแรกเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็มีฟอร์มให้กรอกง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าสมัยนี้มีการถ่ายภาพอะไรอยากจะส่งภาพมาก็ง่ายๆอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศแล้วเห็นว่ามีธุรกิจหรือมีชาวต่างชาติเนี่ยที่ละเมิดกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องนอมินีเนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับเราก็จะดำเนินการตามหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ครับ
0: ครับเอาละกระจ่างครับท่านชัดเจนได้รู้ว่าจะเดินหน้าต่อกันไปยังไงขอบพระคุณท่านอธิบดีภูนพงษ์นัยยนาภากรครับขอบคุณท่านครับ
23: ขอบคุณครับพี่สุภาพครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับอ้าวคุณนรพงษ์ยังค้างอะไรอยู
1: ่มีข่าวมาจากรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรชื่อนายบุญระวียมจินดาเป็นส.ส.พรรครวมใจไทยนะครับท่านบอกว่ากรรมาธิการจะมุ่งหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยส่วนตัวของคุณบุญระวีนี่นะครับจะผลักดันเพิ่มรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมาธิการในวันที่21พฤษภาคมแนวคิดก็คือเพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจาก 4,000 บาทเป็น 10,000 บาทรางวัลที่1จาก6ล้านบาทเป็น10ล้านบาทครับนี่เหตุผลก็คือได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในฐานะผู้บริโภคอยากให้เพิ่มรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะไม่ได้เพิ่มมา10ปีแล้ว กองสลากก็ได้กำไรมหาศาลในแต่ละปีควรจะทบทวนเงินรางวัลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคครับคุณสุภาพ
0: อันนี้คนเชียร์เยอะคุณธราพงศ์แต่มาแนวนี้นะคนเชียร์เยอะเออแต่ว่าหลายปีแล้วนะที่ไม่ได้ขึ้นรางวัล
2: ครับ
0: แต่ว่าคนซื้อน่ะซื้อแพงขึ้นจะเรียกว่าแพงโดยมาโขกราคากันทีหลังหรือแพงเพราะออกมาจากกองสลากแพงแต่ราคามันแพงขึ้นแต่รางวัลไม่ขยับมาหลายปีแล้วอันนี้ก็มีเหตุผลนะมีเหตุผลนะผู้เสียเชิญต่อ
1: มีข่าวเกี่ยวกับหมิงเฉินซันวันนี้ครับทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองไปจับปลัดอำเภอคนหนึ่งที่อำเภอฮอดซึ่งเป็นอดีตในอดีตปลัดอำเภอสอยดาวเชียงดาวนะครับคนที่ออกใบบัตรประชาชนสำหรับคนต่างด้าวให้กับเฉิงเฉินตูเนี่ยไอ้หมิงเฉิงนี่แหละคุณสุภาพ
0: ครับ
1: จับพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนี่เขาไปทำพื้นที่เขาไปทำที่นั่นแล้วพอได้บัตรแล้วเนี่ยเขาเอาไปเข้าทะเบียนบ้านของคนที่นั่นเสร็จแล้วก็ไปไหนต่อไหนได้หมดเลยครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
24: นาฬิกา

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

เคาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันศุกร์15พฤษภาคม2569วันนี้เนี่ยช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวาระใหญ่ของประเทศที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลรับ34เจ้าสัวนะครับแล้วก็เป็น35เอกชนยักษ์ใหญ่นะครับโดยที่ในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลช่วง 8:50 นะครับมีการสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ของตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติก่อนที่จะมีการเรียกทางด้านของนายดนุชาพิชญานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒนากรรมเข้าพบเพื่อรายงานสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เพราะว่านั่นแหละครับเป็นการรับฟังรายงานสภาพเศรษฐกิจเพื่อที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการสนทนาแลกเปลี่ยนและก็รับฟังผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่เข้าพบในช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาตามที่บอกไปนะครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้กับงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็แน่นอนกล่าวว่าการจัดเวทีดังว่านี้เนี่ยเป็นความพยายามของภาครัฐโดยรัฐบาลเนี่ยในการที่จะดึงเอกชนมาร่วมออกแบบเศรษฐกิจนะครับเป็นการเปิดทำเนียบรัฐบาลรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงหรือว่า CEO ของภาคเอกชนชั้นนำนั่นเองเป้าหมายของการเปิดเวทีในลักษณะอย่างนี้ก็ย่อมมีความคาดหวังนะครับหวังไม่ใช่หวังว่าแค่รัฐบาลได้แนวทางหรือสิ่งที่นะครับภาคเอกชนเสนอในฐานะที่เป็นยักษ์ใหญ่ของธุรกิจ10กลุ่มสำคัญของประเทศเนี่ยนะครับน่าจะมีหนทางร่วมมือกันในการที่จะยกระดับหรือเข้าไปดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตต้นทุนชีวิตนะครับค่าครองชีพต่างๆของประชาชนได้ด้วยนะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้จากการเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นความคาดหวังในเรื่องของการปลดล็อกอุปสรรคและก็กฎหมายนะครับภาคธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างกฎระเบียบที่ล้าสมัยเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยนำไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือว่ามาตรการทางภาษีให้คล่องตัวขึ้นการร่วมกันในการขับเคลื่อนและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเป็นการทำงานร่วมกันในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมเป้าหมายและก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ดึงดูดการลงทุนและก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดแนวนโยบายที่ตรงจุดนะครับนำข้อมูลจากผู้บริหารระดับ CEO เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานจริงไปใช้ออกแบบมาตรการรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์และก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงก็นั่นแหละครับอย่างที่เราทราบกันว่าด้วยความที่รัฐบาลมี3รัฐมนตรีที่เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลนะครับในประสาที่เราเรียกกันว่ารัฐมนตรีภาพลักษณ์ดีของรัฐบาลก็คือทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและทางด้านของนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรัฐมนตรีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นความคาดหวังนะครับที่รัฐบาลจะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นของการมีรัฐมนตรีที่ภาพลักษณ์ดีในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อภาคเอกชนทั้งต่อภาคผู้ประกอบการและก็แน่นอนทั้งในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติด้วยนะครับสำหรับผู้บริหารระดับสูง CEO ที่เราคุ้นกันก็คือเจ้าสัวจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรม35คนเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นายกรัฐมนตรีเชิญมาแล้วก็มีการตอบรับกันนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ3สถาบันนะครับของกกร.และก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจะประกอบไปด้วยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนางพิมพ์ใจ

เก็บจำกัดมหาชนนะครับมาร่วมกันพบปะในครั้งนี้ก็นั่นแหละที่เป็นสาเหตุที่ว่า35ในส่วน35องค์กรนะครับที่สำคัญเนี่ยทำไมถึงเป็น34เจ้าสัวนะครับเพราะว่าในส่วนของเอกชนยักษ์ใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพเนี่ยเจ้าสัวชาติสิริไม่ได้เดินทางมาส่งทางด้านของนายกอบศักดิ์มาเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็คนที่เหลือเนี่ยนะครับในของกลุ่มสถาบันการเงินก็ไม่มีนางสาวขันติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยนายสารัตน์รัตนวดีกรรมการนะครับ Chief Executive Officer ของกรรมการบริหารกรรมการกำกับความเสี่ยงแล้วก็กรรมการเทคโนโลยีของสถาบันของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับกลุ่มธุรกิจการเกษตรและก็อุตสาหกรรมอาหารมีนายธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพกพันธ์จำกัดนายวสิทธิ์แต้ไพสิทธิพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจต่างประเทศของบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนนายทัปปนะสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับส่งนายโสพลราชรักษานะครับมาเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมครั้งนี้นางวรพรโอสถานุพันธ์กรรมการรองกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับนายสัมพันธ์ศิลปนาถที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพันธกิจพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดนายนรเชษฐ์แซ่ตั้ง Country Manager ประเทศไทยของบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นายกรินสารสินประธานกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายอิสรภาพอู่โชตนานันท์กรรมการบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดนายคันชิตชัยสุโพรองประธานบริษัทเกรทวอลมอเตอร์แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดนางวรพรโอสถาพันธ์กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับกลุ่มธุรกิจพลังงานนายสารัตน์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเกาเอนเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีนายเทียนประชิดนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรนันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยนายชนินทนวนิกประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนส่งนางสาวประชุมตันติประเสริฐสุขรองประธานฝ่ายปฏิบัติการประจำประเทศไทยภาคกลางและภาคใต้บริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนเข้าร่วมนะครับกลุ่มธุรกิจสุขภาพ Healthcare and Wellness นะครับแพทย์หญิงปรมาพรประสาททองโอสถประธานกรรมการบริหารบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า BDMS นะครับนางลินดาลีสหปัญญากรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราชจำกัดมหาชนแต่ว่าแต่รายนี้เนี่ยแจ้งเข้ามาว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับกลุ่มธุรกิจก่อสร้างนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนายปลิวตีวิศวเวชประธานกรรมการบริหารบริษัทโชกันช่างจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมนางสาวจารีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะครับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs นะครับก็มีนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกนายชนวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคนายเวทิตโชควัฒนารองประธานกรรมการบริหารกรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนางสาวดาลัดทรัพย์ทวีชัยกุลประธานกรรมการบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนนายทศจิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนะครับนายโยธินดำเนินชาญวณิชประธานกรรมการบริหารบริษัทตับโบเอ1991จำกัดมหาชนก็อดดูแต่ละรายชื่อนั้นเนี่ยนะครับก็ระดับเจ้าชู้ระดับเจ้าสัวนะครับคนดังของประเทศไทยนะครับที่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มภาคธุรกิจนะครับที่ครอบคลุมนะครับในส่วนของ
ทุกอุตสาหกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่าง

0: นะครับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็แน่นอนนะครับไม่ใช่เฉพาะนะครับรับฟังหรือขอความร่วมมือในเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตนะครับในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องพูดถึงภาพใหญ่นะครับก็ตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้จากเวทีดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปลดล็อกอุปสรรคแล้วก็กฎหมายที่เป็นปัญหาสำหรับภาคธุรกิจนะครับแล้วก็การร่วมกันขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของ ประดานด้วยการนำข้อมูลจากผู้ประกอบการจากผู้ปฏิบัติจริงเนี่ยไปใช้ออกแบบมาตรการของรัฐและอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการกำหนดนโยบายที่นะครับจะออกมาเพื่อให้สอดรับแล้วก็ตรงกับความต้องการนะครับของทั้งฝ่ายผู้ประกอบการแล้วก็ผลสำเร็จผลสำเร็จนะครับสำเร็จผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ที่สำคัญกับทางด้านของภาคประชาชนนั่นเองครับวันนี้วันนี้เนี่ยมีอยู่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือมีหน่วยงานภาครัฐระดับอธิบดีนะครับออกมาโต้กับทางด้านของกกร.หลังจากมีการรายงานข้อมูลนะครับเรียกว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ออกมาพูดในครั้งนี้ก็คืออธิบดีกรมควบคุมมลพิษล่ะนะครับเพราะว่ามีรายงานข้อมูลดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของหน่วยงานรัฐที่เรียกสินบนนะครับทำให้วันนี้เนี่ยนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยนายธนันชัยวรรณสุขรองอธิบดีและนายธีรพงศ์วิมลจิตรานนท์ทั้งสองคนก็คือรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับร่วมกันแถลงข่าวกรณีของผลสำรวจความโปร่งใสของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.นะครับเมื่อวานนี้ซึ่งบอกว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งที่เสนอให้ต่อครั้งจำนวน 12,160 บาทนะครับซึ่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าตนได้ออกจดหมายเปิดผนึกขอทราบข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวส่งไปยังประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในรัตนไกรลิ้มสิริตระกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยอธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์สวนีไทยรุ่งโรจน์ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและก็ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อขอทราบว่าผลการสำรวจการทุจริตกล่าวหาว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรกนั้นเนี่ยได้มายังไงนะครับซึ่งตนตั้งข้อสังเกตว่าการสำรวจเนี่ยใช้รูปแบบ Google Document นะครับที่สามารถส่งต่อให้บุคคลทั่วไปกรอกข้อมูลได้ซึ่งอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนหรือระบุหน่วยงานผิดพลาดดังนั้นเนี่ยกระบวนการวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นยังไงเชื่อถือได้หรือไม่นะครับขอให้ทางกกร.เนี่ยแจ้งผลและจัดส่งเอกสารกลับมาภายใน7วันหากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตเนี่ยก็ขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยแถลงข่าวขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการเพื่อคืนขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่จากหลักฐานที่ส่งมาพบมีการทุจริตจริงเนี่ยตนจะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งในส่วนของทางด้านของรองอธิบดีนะครับกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับบอกว่าก็เป็นกรมที่ดำเนินงานตามหลักวิชาการไม่มีอำนาจหน้าที่เอื้อต่อการรับสินบนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ทำงานอยู่เคียงข้างประชาชนเช่นสารพิษที่แม่น้ำกกสายแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่สงขลาเข้าสำรวจการกำจัดขยะร่วมกับท้องถิ่นกรณีไฟไหม้ที่เจ้าหน้าที่ต้องไปวัดคุณภาพอากาศให้ประชาชนมีความมั่นใจรวมถึงการฟ้องร้องเอกชนกรณีสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งกรมควบคุมมลพิษต้องขึ้นศาลบ่อยมากเพราะว่ามีการฟ้องร้องเอกชนเยอะก็อยู่เคียงข้างประชาชนแต่อาจไม่ได้อยู่ข้างใครบางคนก็ได้นะครับซึ่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษยกตัวอย่างกรณีตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับคำสั่งให้แก้ไขภายใน 90-120 วันถ้าไม่มีการแก้ไขต้องปรับเงินวันละ 2,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทก็ถือว่าเป็นไปได้ยาก ในทางตรรกะที่เอกชนเนี่ยจะยอมจ่ายเงินกว่าแสนบาทเพื่อแลกกับการหลีกเลี่ยงค่าปรับรายวันหลักพันหรือว่าค่าปรับสูงสุดที่ยังต่ำกว่ามูลค่าสินบนเกือบครึ่งนะครับซึ่งกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจอนุมัติหรือออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆให้ภาคเอกชนรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจโรงงานเนี่ยกรมควบคุมมลพิษก็จะประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดโดยที่ทางกรมเนี่ยตรวจวัดคุณภาพตามหลักวิชาการถ้าพบว่าโรงงานกระทำผิดอุตสาหกรรมจังหวัดจะมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งกรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจให้โรงงานหยุดหรือพักกิจการนะครับจึงไม่มีช่องทางที่จะเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าในส่วนของกรมควบคุมมลพิษในฐานะจากผลของการสำรวจครั้งนี้เนี่ยบอกว่าแหมเป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งของหน่วยงานรัฐที่เรียกรับสินบนที่มีมูลค่าแสนกว่าบาทนะครับดังว่านี้นะครับขณะเดียวกันไม่ใช่เฉพาะกรมควบคุมมลพิษนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการออกแถลงการเช่นเดียวกันจากผลสำรวจดังกล่าวนะครับซึ่งบอกว่ากรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยถูกจัดอยู่ในลำดับที่9จาก10หน่วยงานโดยมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 68,000 บาทนะครับทางกรมอุทยานก็บอกว่ากรมเนี่ยให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวโดยอธิบดีกรมอุทยานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนโดยทันทีทั้งนี้เนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติยึดมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนและก็ดำเนินการตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและก็การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังรวมไปถึงการกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเนี่ยให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและก็จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยที่กรมอุทยานแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและก็ศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติก็บอกว่าพร้อมนะในการให้ความร่วมมือและก็ประสานขอข้อมูลกับกกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงซึ่งทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ1362เนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับหรือจะแจ้งตรงกับศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็มีหมายเลข025610777-1240เนี่ยนะครับก็บอกว่ายืนยันในเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลนะครับแน่นอนว่าถ้ามีข้อมูลที่นะครับยืนยันถึงความไม่โปร่งใสของเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเด็ดขาดด้วยอ่ะทีนี้นะครับเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสองกรมเนี่ยนะครับที่ออกมาแถลงนะครับทั้งมีในส่วนของแถลงการแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงก็กรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับก็คงต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ก็เป็นผลพวงละนะครับจากที่เมื่อวานเนี่ยทางด้านของนายพจน์อารวัฒนานนท์ประธานหอการค้าและสภาหอการค้าไทยนะครับได้เปิดเผยถึงเรื่องที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.นะครับและก็เพื่อนไม่ทนเนี่ยมีการจัดทำผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐนะครับเป็นการสำรวจตัวอย่างของผู้บริหารและก็ตัวแทนภาคธุรกิจจำนวน401รายทั่วประเทศช่วง26มีนาคมถึง10เมษายนก็เพราะว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรงโดยที่ 89.1 ภาคธุรกิจบอกว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคปานกลางถึงมากที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจขณะที่ 51.2 มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ 51% บอกว่าความยุ่งยากในการติดต่อราชการเพิ่มขึ้นขณะที่มีเพียง 3% ที่บอกว่าลดลงนะครับประเด็นสำคัญจากผลการสำรวจนะครับก็คือประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเนี่ย 60.9% นะครับของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐพบการสื่อหรือว่าเป็นในหรือร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตนะครับครั้งล่าสุดแล้วก็45.9%ของบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายเงินของขวัญหรือ ือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ 37.3% ยืนยันว่าอุตสาหกรรมของตัวเองเนี่ยต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐนะครับเฉลี่ยที่ 11-15% ของมูลค่าสัญญาโดยเป็นรูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดก็คือเงินสดเนี่ย 46.6% ของขวัญเลี้ยงรับรอง 23.1% แล้วก็การบริจาคหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนสปอนเซอร์เนี่ย 18.7% นะครับส่วนการประกวดราคาครั้งล่าสุดเนี่ยพบสัญญาณน่ากังวล 27.3% มีบุคคลอ้างว่าช่วยให้ชนะและ 27.3% ได้รับใบว่าควรใช้ตัวกลางที่ปรึกษาบางรายสาเหตุหลักที่ภาคธุรกิจยอมจ่ายสินบนเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยซับซ้อนนะครับ 29.1% กฎหมายเปิดช่องดุลพินิจมากเกินไปนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาจากการทำผิดระเบียบนะครับขณะที่ 52.3% ของภาคธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นในช่องทางของรัฐนะครับ whistleblowing ของรัฐนอกจากนี้แล้วเนี่ย 43.7% บอกว่าไม่กล้าร้องเรียนแม้จะพบการเรียกรับผลประโยชน์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลสำรวจในรอบนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอัตราการเสนอสินตอบแทนจอดจำนวนครั้งที่ติดต่อและก็มูลค่าเฉลี่ยสินบนต่อครั้งนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับมีการรายงานเรื่องของหน่วยงานที่อัตราเสนอสินตอบแทนสูงสุดเนี่ย10อันดับแรกนะครับที่ก็ต้องบอกว่านั่นแหละนะครับมันเป็นเหตุให้ทางด้านของทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับได้ออกแถลงการได้มีการแถลงข่าวนะครับเพราะว่าเหตุที่ทางด้านของในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้แถลงข่าวนะก็เป็นผลจากการเปิดเผยนะครับเรื่องของหน่วยงานที่มูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกเนี่ยนั่นก็คือกรมควบคุมมลพิษที่บอกว่า 12,160 บาทแล้วก็ตามมาด้วยกรมเจ้าท่านะ 100,000 บาทกรมสรรพสามิต 94,667 บาทกรมสรรพากร 89,490กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลเนี่ย 88,750 ก็ดูแล้วกันนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมแบบไหนที่นะครับไม่ใช่เรื่องของศาลนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นี่บริการสาธารณสุขเนี่ยนะครับ 74,643 มีเรื่องของกรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและอันดับสุดท้ายเนี่ยก็คือทางด้านของกรมป่าไม้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข้อมูลจากกกร.นะครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเนี่ย3สถาบันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเสนอสิ่งตอบแทนนะครับที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของทางด้านของตำรวจทางหลวงจราจรกระบวนยุติธรรมยกเว้นศาลองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.และก็มีกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองตำรวจท้องที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมสรรพากรและก็กรมการขนส่งทางบกก็ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่ภาครัฐเนี่ยน่าจะนำไปใช้นะครับเป็นฐานนะครับประสานกับทางกกร.น่าจะเกิดประโยชน์ก็สอดรับนะครับกับที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดทำเนียบรับฟังในส่วนของผู้บริหาร CEO เจ้าสัวต่างๆในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ปลีกย่อยในระดับปฏิบัติการนะครับที่บรรดาเจ้าสัวอาจจะไม่ได้ลงมาครุกแต่ว่าก็ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะเกิดจากภาคส่วนไหนก็ตามแต่เนี่ยเมื่อได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วนั่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เรานำเสนอประเด็นข่าวในช่วงข้อข่าวเด็ดกันตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขออนุญาตก่อนที่จะพักกันย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ นะครับ MHZ โดยยกคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราว News FM 97.0 MSH เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arao_newsfm97 ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: อ อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มอร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มอรอยกระดับชีวิตเมือง
5: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
6: ฮ่า
5: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ข่าวเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ยังคงมีมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางและรวมไปถึงการอาจจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางซึ่งมีการแจ้งนะครับกันตรงนี้ที่เรียกได้ว่าแจ้งกันเป็นประจำแหละนะครับทุกวันอังคารถึงวันศุกร์กับช่วงครบเครื่องคมนาคมของกุยข่าวอารามนิวส์ของเรานะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทางรฟม.แจ้งมาว่าบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคันนองมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรนะครับบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่6ระหว่างวันที่23พฤษภาคมนี้จนถึง30มิถุนายนนะครับเป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงซึ่งผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและก็ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรนะครับ23พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนะครับปิดเบี่ยงจราจรถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 นะครับทางรฟม.ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบใครที่ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0843565211นะครับ0843565211ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta.purplelightsouth.com นะครับ mrta.purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับแล้วก็ LINE MRT Purple Line นะครับ @MRT Purple Line นะครับไปดูเรื่องของทางด้านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับมีการมอบนโยบายกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเรื่องของการเร่งเปิดทางด่วนใหม่แก้ปัญหารถติดและก็เรื่องของการก่อสร้างย้ำว่าจะต้องทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ผลักดันในเรื่องของ Easy Pass นะครับสู่ทางด่วนรักโลกด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายพิพัฒน์เองเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและก็มอบนโยบายแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้14พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและก็บริหารโครงข่ายทางพิเศษให้ครอบคลุมและก็เชื่อมโยงการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตนะครับโดยที่ทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งรัดดำเนินโครงการควิกวินให้เป็นไปตามแผนงานและก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคันนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกและก็โครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชติถนนลำลูกกาซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ถือว่าประชาชนตั้งตารอนะครับแล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยการดำเนินงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ถนนพระราม2ต้องมีการบริหารจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการให้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งผลักดันโครงการใหม่เพื่อขยายโครงข่ายรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์สุวรรณภูมิและก็โครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกนะครับขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้พิจารณาโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบและก็รัดกุมโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ดับเบิลเด็กนะครับช่วง งานวงวานพระราม9ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดการดำเนินงานอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ให้เร่งผลักดันโครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้และก็เตรียมความพร้อมในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการร่วมลงทุนโครงการพิเศษจังหวัดภูเก็ตทั้ง2ระยะรองรับการขยายตัวของเมืองและก็เศรษฐกิจในระยะยาวนะครับด้านของนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมนำนโยบายที่ได้รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมให้เป็นไปตามเป้าหมายและก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นงานด้านการก่อสร้างการบริหารจัดการจราจรและก็การให้บริการแก่ประชาชนปัจจุบันทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและก็นวัตกรรมเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass นะครับและก็การพัฒนาบริการแอปพลิเคชัน Exact Portal ให้ทันสมัยใช้งานได้ง่ายขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยที่สัดส่วนของผู้ใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 57.61% ของปริมาณการจราจรทั้งหมดและก็มีการตั้งเป้าในการที่จะเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้ Easy Pass เป็น 70% นะครับภายในปี2571เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินนะครับค่าผ่านและก็การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการกับประชาชนโดยที่ทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวทาง Green Transport นะครับแล้วก็เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและก็ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ30ภายในปี2573และก็มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่า Net Zero ภายในปี2608นะครับผ่านการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดมาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปบนอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษและก็ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นหลอด LED การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในองค์กรรวมถึงการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานตลอดจนการพัฒนาและก็ส่งเสริมระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass เพื่อที่จะช่วยลดการจราจรติดขัดและก็ลดการจอดชำระเงินบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับซึ่งก็จะช่วยลดการใช้พลังงานและก็การปล่อยมลพิษจากการเดินทางด้วยนอกจากนี้เนี่ยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชติถนนลำลูกกาควบคู่กับการดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบทางพิเศษของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปดูทางกรมทางหลวงนะครับยกระดับคมนาคมของอันดามันนะครับทางหลวง4ตำหนังโยแยกโคเขียนนะครับตอนนี้แล้วเสร็จเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็หนุนเมืองท่องเที่ยวให้เติบโตนะครับซึ่งกรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่1ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมนะครับสายบ้านตำหนังแยกโคเขียนตอน2พื้นที่อำเภอตะโกป่าจังหวัดพังงาตอนนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เปิดให้พร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมฝั่งอันดามันนะครับรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดให้มีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างกิโลเมตรที่753+500ถึงกิโลเมตรที่ 762-000นะครับระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้าง 648.8 ล้านบาทโดยก่อสร้างขยายทางจากเดิมขนาด2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรตามมาตรฐานทางชั้นพิเศษแบ่งทิศทางการเดินรถข้างละ2ช่องจราจรนะครับผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตขนาดช่องจราจรกว้างละ 3.50 เมตรพร้อมไหลทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตรแบ่งทิศทางการเดินรถเนี่ยด้วยกำแพงคอนกรีตชนิดฐาน2ด้านรวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก็ไฟกระพริบเตือนตลอดแนวเส้นทางเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและก็เสริมความปลอดภัยในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนนะครับทั้งนี้ในพื้นที่โครงการก็ถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญของภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นนี่จะว่าเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงสินค้าทางเกษตรและก็อุตสาหกรรมรวมถึงเป็นเส้นทางรองรับรถโดยสารและก็การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตระนองและก็ชุมพรแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยยังมีการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและก็แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีนะครับโครงการดังกล่าวก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเดินทางและการขนส่งลดระยะเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและก็ภาคธุรกิจเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยในการสัญจรรวมไปถึงช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนะครับโครงการดังกล่าวยังช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จากการปรับปรุงระบบระบายน้ำและก็รูปแบบโครงสร้างทางใหม่และก็ช่วยยกระดับทัศนียภาพสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับชุมชนทั้งสองข้างทางรองรับการขยายตัวของเมืองและก็เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมสายหลักของภาคใต้ฝั่งอันดามันรองรับการเดินทางการขนส่งสินค้าและก็การเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนที่สำคัญแล้วก็ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจรให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงและก็อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางกับผู้ใช้เส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับปี2ปีหลังนี้และก็อย่างนี้อีกหลายปีเนี่ยนะครับในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ถนนหนทางของจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยก็จะได้รับการดูแลมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของบริบทการบริหารจัดการของทางฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจบริหารณปัจจุบันนั่นเองนะครับอ้าวก่อนที่เราจะพักแล้วก็กลับมาติดตามกันในช่วง2ข่าวรอบโลกกันนะครับย้ำอีก2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับเสิร์ชหาผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arao News FM 97.0 MSZ นะครับ MHZตัวย่อของมิกาเฮิร์สเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arao News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหา @arao_newsfm97 นะครับ @arao_newsfm97 นะครับฝากไปกดติดตามกันให้มากๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะเพิ่มช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศการพบปะกันของสีจิ้นผิงและโดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างไรในช่วงสองข่าวรอบโลกครับ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาที
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาทีย
3: กระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้นได้มาทีขึ้นได้มาที
5: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้นMRTขึ้นMRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้นMRTขึ้นMRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้นMRTขึ้นMRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ที่เราติดตามกันมาโดยตลอดนะครับก็คือข่าวคราวการเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับช่วงค่ำของเมื่อวานนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับทรัมป์และก็คณะณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งมหาศาลาประชาชนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกประดับประดานะครับด้วยแสงไฟที่ตระการตาแต่ก็ผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยมีการกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็ดื่มอวยพรให้แก่กันนะครับโดยที่สีจิ้นผิงบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15ของจีนประชาชนชาวจีนกว่า 1,400 ล้านคนที่สืบทอดมรดกอันมั่งคั่งจากอารยธรรมที่มียาวนานกว่า 5,000 ปีเนี่ยกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจีนให้มีความทันสมัยในทุกมิติผ่านการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในขณะเดียวกันปีนี้ยังปีที่ครบรอบ250ปีแห่งการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาประชาชนชาวอเมริกันกว่า300ล้านคนกำลังฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งความรักชาตินวัตกรรมและก็ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่เส้นทางใหม่ในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเน้นย้ำบอกว่าประชาชนทั้งจีนและสหรัฐต่างเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่การบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชาติจีนและก็การทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จและร่วมกันส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั้งโลกนะครับซึ่งผู้นำจีนบอกว่าเมื่อ55ปีก่อนได้เกิดการทูตปิงปองขึ้นระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นการเปิดประตูที่เคยถูกแช่แข็งมานานกว่า20ปีถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบันซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจีนและก็สหรัฐได้ร่วมกันเขียนบทบันทึกแห่งมิตรภาพมากมายผ่านการเปิดรับและก็ร่วมมือกันในยุคสมัยใหม่นี้เนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์และตนได้พบปะและสนทนาทางโทรศัพท์กันหลายครั้งเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้มีเสถียรภาพโดยรวมนะครับโดยที่ทั้งคู่เนี่ยต่างเชื่อว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกนะครับต้องทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ทำให้มันพังทลายทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการร่วมมือและก็จะสูญเสียหากเผชิญหน้ากันประเทศของทั้งสองเนี่ยควรเป็นหุ้นส่วนมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งนะครับโดยที่สีจิ้นผิงเนี่ยยังบอกด้วยว่าทรัมป์และตนยังเห็นพ้องที่จะสร้างความสัมพันธ์จีนและสหรัฐในเชิงสร้างสรรค์และมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคงแข็งแกร่งและยั่งยืนรวมถึงนำพาความสงบสุขและก็ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้ามาสู่ชาวโลกด้วยนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังบอกด้วยว่าถ้ามองย้อนกลับไปในเส้นทางความสัมพันธ์ของจีนและก็สหรัฐเนี่ยกุญแจสำคัญที่แทนให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงหรือไม่นั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะสามารถเคารพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความร่วมมือกันแบบวินวินได้หรือไม่นะครับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกว่า 1,700 ล้านคนของทั้งสองประเทศเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชากรกว่า 8,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรตระหนักถึงความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์นี้แล้วก็ร่วมกันประคองเรือลำยักษ์แห่งความสัมพันธ์จีนและก็สหรัฐเนี่ยให้มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคงซึ่งทรัมป์ก็ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นแล้วก็ยังบอกว่าเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากการมาเยือนครั้งนี้มีความสำคัญและก็ทั้งสองฝ่ายมีการสนทนาในเชิงบวกและสร้างสรรค์คนอเมริกันและจีนต่างมีความชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกันและมิตรภาพนี้มีมายาวนานความสัมพันธ์สหรัฐจีนเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกและเมื่อทั้งสองประเทศร่วมมือกันก็มีโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับโลกใบนี้นะครับซึ่งในโอกาสดังว่านี้เนี่ยคณะบุคคลสำคัญของรัฐบาลจีนนะครับได้ก็เข้าร่วมงานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนายไช่ฉีนะครับเลขาธิการประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศและนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนนะ ครับอย่างไรก็ทำแถะเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นเวทีแห่งมิตรภาพเป็นเวทีนะครับที่ก็ต้องบอกว่าตั้งแสดงท่วงทำนองที่เป็นมิตรถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ว่าในการสัมภาษณ์ของทรัมป์นะครับกับสื่อหลังจากที่มีการพบปะพูดคุยกันก็ไม่รู้เนี่ยนะครับว่ามันเป็นไปอย่างที่นะครับมีการพูดหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของสัมพันธ์ที่นะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งทำใช้ภาษาว่าดีเลิศเนี่ยนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจีนรับปากที่จะเลิกส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยให้กับอิหร่านนะครับแล้วก็จะซื้อน้ำมันซื้อโบอิ้งนะครับจากทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าก็ตอนนี้คาดหวังว่าทางด้านของจีนเองนั้นเนี่ยนะครับจะซื้อสินค้าเกษตรหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านนั้นเนี่ยกำลังช่วยจีนอยู่อ้าวก็ไม่รู้นะครับก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเรื่องท่วงทำนองของทรัมป์กับสิ่งที่แสดงออกต่างๆนั้นเนี่ยนะครับบางทีนะครับสิ่งที่ทำกับสิ่งที่พูดเนี่ยบางครั้งหรืออาจจะหลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เดินไปด้วยกันสักทีเดียวนะครับเอาอย่างไรก็ตามแต่ทำกลางการพบปะกันของสองผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับในส่วนของตะวันออกกลางนะครับทางซาอุดิอาระเบียได้มีการหยิบยกแนวคิดเกี่ยวกับข้อตกลงไม่รุกรานระหว่างบรรดารัฐในตะวันออกกลางกับอิหร่านนะครับมาพูดคุยหารือกับบรรดาพันธมิตรในความพยายามหาแนวทางบริหารจัดการความตึงเครียดในภูมิภาคนะครับโดยที่ทางริยาดเองเนี่ยมองถึงความเป็นไปได้ในการหยิบยกข้อตกลงเฮลซิงกิในช่วงทศวรรษ1970เนี่ยเป็นต้นแบบนะครับซึ่งใช้คลี่คลายความตึงเครียดในยุโรประหว่างสงครามเย็นจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวการทูตตะวันตก2รายนะครับในขณะที่ภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยถูกคาดหมายว่าอิหร่านในยุคหลังสงครามจะอ่อนแอลงแต่ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อบรรดาชาติเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่จะไม่รุกรานนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลากหลายแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยที่บรรดาชาติอาหรับก็มีความกังวลนะครับว่านับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเจ็บทั่วนะครับเจ็บหนักวิตกว่าจะมีระบบการปกครองอิสลามที่แข็งกร้าวมากกว่าเดิมอยู่ใกล้ชายแดนนะครับครั้งที่หลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงแล้วก็กองกำลังขนาดใหญ่ของสหรัฐในภูมิภาคเนี่ยอาจจำเป็นต้องลดขนาดลงนะครับซึ่งข้อตกลงเฮลซิงกิที่ลงนามในปี1975โดยสหรัฐและบรรดาชาติยุโรปกับสหภาพโซเวียตและพันธมิตรเนี่ยมุ่งเป้าจัดการกับประเด็นความมั่นคงต่างๆนานาและก็ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มากยิ่งขึ้นระหว่างมหาอำนาจคู่อรินะครับโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเคยถูกหยิบยกขึ้นมาในฐานะว่าที่ต้นแบบสำหรับตะวันออกกลางมาก่อนนะครับดินแดนที่บรรดาชาติเพื่อนบ้านของอิหร่านมองเตหะรานในฐานะขุมกำลังบั่นทอนเสถียรภาพและเป็นภัยคุกคามมาตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามเมื่อปี1979นะครับอย่างไรก็ตามแต่ก็เห็นกันว่าสงครามที่ลากยาวมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์กระตุ้นความรู้สึกเร่งด่วนในบรรดารัฐอาหรับและก็โลกมุสลิมนะครับให้ทบทวนความเป็นพันธมิตรและก็กลไกความมั่นคงของภูมิภาคใหม่นะครับบรรดาชาติยุโรปและสถาบันต่างๆของ EU ก็หันมาสนับสนุนแนวคิดของซาอุดิอาระเบียและก็เรียกร้องบรรดาชาติอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยสนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ผู้แทนทางการทูตเนี่ยบอกว่ามองว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตแล้วก็รับประกันกับอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันว่าจะไม่ถูกโจมตีนะครับซึ่งผู้แทนชาติอาหรับรายหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าต้นแบบข้อตกลงไม่รุกรานที่จัดขึ้นตามแบบข้อตกลงเฮลซิงกิเนี่ยจะเป็นที่ตอบรับจากบรรดาชาติอาหรับและก็ประเทศมุสลิมส่วนใหญ่เช่นเดียวกับอิหร่านที่พยายามมานานแล้วที่จะแสดงให้สหรัฐและก็มหาอำนาจชาติตะวันตกอื่นๆเห็นว่าภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยควรได้รับอิสระในการจัดการกิจการของตัวเองนะครับซึ่งชาติอาหรับและมุสลิมบางส่วนก็เริ่มมีความเป็นกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางทหารของอิสราเอลตามเหตุการณ์ถูกนักรบฮามาสบุกโจมตีเมื่อ7ตุลาคม2023นะครับขณะที่หลายชาติไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับอิสราเอลนะครับก็แน่นอนนะครับว่าทางชาติอาหรับเองก็พยายามที่จะหาหนทางนะครับในการที่จะมีข้อตกลงเพื่อนะครับสร้างสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ให้เกิดการลุกรานระหว่างกันนั่นเองนะครับอ้าวก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้สำหรับช่วงสองข่าวรอบโลกนะครับ ในคุยข่าวอาราวนิสของสัปดาห์นี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารถัดไปนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าว Around News ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่ทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิบัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า 48% ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัส

0: กุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
1: นายโยธสายน้อยหรือลุงโยธวัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยธกลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยธเปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
0: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน 1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
2: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้

0: หน่วยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดสำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
2: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
3: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
2: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70:30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
4: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อปุ๋ยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงหนานไห่ในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยและวันนี้ผู้สนับสนุนของเราเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดและก็ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องราวนะครับสวัสดีพี่ๆทาง FM 97ด้วยอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็นี่เลยพี่บูชออโต้เข้ามาก็ถามถึงแล้วนะครับว่าไม่ทราบว่ามีกิจกรรมจากไทเบฟบ้างไหมครับ
3: ช้างจูเนียร์ครับ2026เหมือนเดิมก็ยังแข่งอยู่นี่น่าจะแข่งเป็นเขาเรียกแหละรอบคัดเลือกสนามสุดท้ายเลยนะก็คือที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่จะแข่งกันสุดสัปดาห์นี้วันที่19ถึงวันที่24ก็คืออาจับฉลากแบ่งสายก่อนวันที่18นะแล้วก็แข่งขัน19ถึง24ตอนนี้มีทีมที่ลงแข่งขันนะครับในกรุงเทพก็คือประมาณ48ทีมโอ้โหโคตรเยอะนะฮะสุดท้ายก็จะเหลือน่าจะ1ทีมครับที่เป็นตัวแทนนะก็ติดตามมาได้ในเพจ Thai Best Talent นะ
2: คร
3: ับ สำหรับการแข่งขันนี้ใกล้แล้วใกล้จะสู่รอบ Final Stage ก็คือรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะ
2: ครับ
3: สำหรับช้างจูเนียร์ครับ2026นะฮะนี่แหละ
2: ติดตามกันได้ Thai Best Talent นะครับ
3: ลูก
2: ใช่ใช่หยิบมาฝากหยิบมาฝาก
3: อันนี้น่าจะสนามของ
2: ภาคเหนือ
3: ภาคตะวันออก
2: ของภาคเหนือ
3: ภาคเหนือใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่สัปดาห์ที่แล้วแข่งเป็นภาคอีสานนะฮะแข่งตะวันออกเฉียงเหนือก็คือได้แชมป์เป็นอะคาเดมี่ของหนองบัวพิชยะ FC นะ
2: ครับ
3: ได้แชมป์ไปแข่งที่ช้างเทนนิ่งกราวครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็นั่นแหละของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอเค
2: ก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมดีๆจากทางผู้สนับสนุนของเราช้างก็ดูแลฟุตบอลไทยน้องทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับเยาวชนเลยจนถึงทีมชาตินะครับก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนเด็กพีทอล์คของเราวันนี้มาในประเด็นซื้อขายเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยกับเรื่องของรางวัลนะครับที่มีชื่อเข้าชิงทั้งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำปีแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมของฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนั้นกันด้วยเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของดีลซื้อขายใช่ไหมที่แมนยูไปตกลงกับเอเดอร์สันเรียบร้อยนะครับเอเดอร์สันจากแอตแลนต้าเนาะที่40ล้านปอนด์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะตัวเลขนี้ก็รายงานตรงกันเกือบทุกสื่อแต่อยู่ที่ว่าจะยังไงจะตกลงกับสโมสรแอตแลนต้าได้เมื่อไหร่นะครับบางคนก็มองว่าโอ้โหอิตาลีอีกแล้วพี่จากอิตาลีเนี่ยมาอยู่โอลด์แทฟฟอร์ดเนี่ยไม่รุ่งสักคนมันก็ไม่รู้ไงถูกไหมบางคนมาแล้วเล่นดีก็มีไงแต่หมายถึงว่าทีมอื่นนะไม่ใช่ทีมเรา
3: ใช่
2: แต่ก็อย่าว่านะเอเดอร์สันเนี่ยมันก็มีชื่อกับเรามานานนะครับผมว่าหลังจากที่เปลี่ยนจากยุคเก่าบอร์ดยุคเก่ามาเป็นบอร์ดชุดปัจจุบันเนี่ยเขาก็ต้องตามสเกลต่อเนื่องถูกไหมกับการตามสเกลหลายปีแล้วยังสนใจคนนี้อยู่คนเดียวอะหรือว่ายังสนใจนักเตะคนนี้อยู่เรื่อยๆผมว่ามันก็ต้องมีของแหละมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆมาก็จะมามีชื่อแป๊บๆแล้วก็มาเลยอ่ะเหมือนกับอะไรนะโจชัวเซ็กซีอย่างเงี้ยถูกไหมนั่นแหละนั่นแหละนะครับโลโก้ใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับให้ ChatGPT ทำใช่ครับใช่ครับผมว่าสวยดีนะเด็กพีทอล์กนะแล้วก็มีแบบแง่งๆด้วยนะครับนั่นแหละนะครับก็วันนี้เมื่อวานเราคุยไปเรื่องโจ๊บเบลลิงแฮมใช่ไหมเบลลิงแฮมคนน้องนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวจริงๆนะฮะก็รายงานเป็นก็สิบละกันนะครับเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันว่าเอแมนยูเนี่ยสนใจโจ๊บจริงๆหรือเปล่าว่ามันมีชื่อเข้ามานะครับและกลายเป็นว่ามีจริงๆนะครับหลายสื่อก็รายงานตรงกันนะแต่ว่าจะเป็นสื่อแบบก็สิบที่ไม่ใช่สื่อแบบเทียร์ต้นๆนะครับก็ลองฟังแล้วก็พิจารณาดูละกันก็แมนยูสนใจโจ๊บเบลลิงแฮมเพราะว่าเขาอะสเกลมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ซันเดอร์แลนด์แล้วใช่ไหมแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาได้ด้วยการชนะเพลย์ออฟขึ้นมานะครับสุดท้ายเลือกที่จะย้ายตามรอยพี่ชายไปอยู่ที่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับช่วงแรกๆก็มีปัญหาเรื่องการปรับตัว นะเรื่องแบบคุณพ่ออย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเหมือนกระแสด้านลบอ่ะมันก็น้อยลงแล้วก็ทำให้ตัวของโจ๊บเองเนี่ยก็เริ่มที่จะอยู่ในทีมมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดถึงการลงสนามใช่ไหมทั้งฤดูกาลลงโอ้ลงเยอะนะแชมเปี้ยนส์ลีกก็แทบจะขาประจำเลยนะกับโจ๊บวิลลิงแฮมอ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่มีทีมเดียวนะครับที่สนใจตามรายงานเนี่ยก็เปิดเผยออกมาว่ามีทั้งอาร์เซนอลก็สนใจเชลซีก็สนใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ทีมแมนยูทีมเดียวที่ต้องการตัวโจ๊บนะเพราะว่าอายุก็แค่20ปีเองนะครับส่วนสูงเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่สูงเลยนะ191ซมไม่ธรรมดานะผมว่ากองกลางเนี่ยแล้วก็เล่นได้ทั้งเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวรับก็เล่นได้ตัวมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์เดอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะขยับขึ้นไปเล่นด้านบนเป็นตัวบนก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะอัตราประโยชน์เนาะถูกไหมอเนกประสงค์หน่อยครับกับเรื่องของการลงสนามนะครับอ่ะแบงค์ว่ายังไงกับคนนี้กับข่าวนี
3: ้ก็ถ้าเป็นเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวนะแล้วทักษะแล้วก็รูปร่างเนี่ยผมชอบไปแล้วชอบนักเตะเขาเรียกอะไรกองกลางตัวใหญ่ๆหน่อยสูงๆหน่อยเงี้ยมันได้เปรียบไงได้เปรียบเรื่องการลูกหม่งหรือการเข้าปะทะเงี้ยยิ่งตัวแข็งแรงยิ่งดีแต่นั่นแหละครับก็ความเป็นเขาเรียกอะไรมาจากตระกูลใหญ่อะนามสกุลใหญ่เงี้ยมันก
2: ็
3: มันไม่ได้ตระกูลใหญ่แบบนี้นะแบบมาเฟียนะหมายถึงว่านามสกุลแบบชื่อดังอ่ะแบบโอ้โหเป็นที่จับตาอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมาอยู่แมนยูอีกเดี๋ยวคราวนี้ก็โอ้โหแทบจะไม่ได้กระดิกไปไหนก็จะโดนสื่อติดตามแล้วก็มีประเด็นอะไรอยู่เรื่อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับผู้เล่นแมนยูและยิ่งเป็นแบบเบลลิงแฮมด้วยและยิ่งเป็นอังกฤษด้วยเงี้ยมันก็ยิ่งจะถูกเพ่งเล็งแต่มันก็ถ้านักเตะเขาเก่งจริงหรืออะไรเงี้ยมันก็เรื่องเหล่านี้มันก็ไม่ให้เหตุผลแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราก็จะเจอกับอะไรเงี้ยบ่อยหมายถึงว่าเรื่องสื่อเรื่องอะไรที่แบบคอยไปตรวจกันบ้านครับว่าวันนี้ทำอะไรไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ไปไอ้นี่อย่างนี้ไปโพสต์อย่างนู้นอย่างนี้โพสต์ข้อความเอามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างผมว่ามองค่อนข้างไร้สาระแต่ถ้าโจ๊บเบ็คนี่แฮมสูงถ้าย้ายมาจริงเขาไม่ได้สนใจหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีผลอ่ะก็วัดที่สนามวัดที่ในสนามอย่างเดียวก็ดีไปครับ
2: นะก็มีข่าวนะสนใจจริงๆนะครับสำหรับ
3: มาอายุ
2: 20ปีแล้วก็ยัง20ปี
3: มันก็ดูแบบพัฒนาได้เนี่ยดูเติบโตได้ดูอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: นั่นแหละ
2: อายุไม่ได้เยอะเลย
3: ครับ
2: อายุไม่เยอะไม่ได้เยอะเลยนะครับก็มีทีมที่สนใจเนาะประเด็นต่อมานะครับสำหรับประเด็นซื้อขายนะครับนอกจากตัวของเอเดอร์สันที่มีข่าวว่าแมนยูจะเอาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปตกลงกับเขาเรียบร้อยนะครับก็ยังมีก็สิบนะเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมอย่างเมอร์เทนฮูมันนะครับที่เป็นกัปตันทีมสปอร์ติ้งลิสบอนชื่อนี้ก็มีข่าวโยงกับแมนยูตั้งแต่ยุครูเบนอโมริมนะครับตอนนี้ก็มีก็ถือว่ายังมีข่าวโยงกับแมนยูอยู่นะผมว่าทางแมนยูก็ยังสเกาอยู่นะครับยังสเกาอยู่ด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับทางสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยก็มีรายงานว่าทีมต้นสังกัดเนี่ยไฟเขียวให้นักเตะย้ายทีมได้ในซัมเมอร์นี้นะครับผมว่าชื่อนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งชื่อที่แฟนแมนยูหลายคนสนใจถือว่าเป็นกองกลางพลังงานนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือสถิติเรื่องอาจจะให้วัดจากสถิตินะในซีซั่นนี้เรื่องของการเข้าสกัดบอลอะไรเงี้ยอาจจะดูดรอปลงไปแต่ว่าไปเพิ่มในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมมากขึ้นนะครับติดตามกันได้ส่วนซิตี้ทางซิตี้เนี่ยก็มีรายงานมาว่ากำลังเตรียมที่จะเปิดโต๊ะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับโรดรีนะครับซึ่งถ้าโรดรียืนยันว่าจะอยู่กับซิตี้จริงนะครับสิ่งที่มันจะส่งผลกับแมนยูคือว่าการดีลของมาดริดอะใช่ไหมถ้าโรดี้ไม่ออกอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามาดริดจะซื้อโรดี้อาจจะ ชะลอแผนการปล่อยตัวพวกแบบกองกลางหลายๆคนของทีมหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นโดมิโนพ่วงออกมาแต่บังเอิญว่ามันมีข่าวเรื่องของการทะเลาะกันในห้องแต่งตัวไงใช่ไหมบอลเบเด้กับโชเมนี่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเออประเด็นเนี้ยมันจะยังทำให้ดิวพวกแบบกองกลางตัวท็อปๆเนี่ยตัวท็อปเทียร์นะครับมันจะเกิดขึ้นไหมอันนี้ก็ต้องติดตามเมื่อคืนนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอยุทธ์ครับนะครับของชุด U18 ก็ผลออกมาก็คือแมนยูเรียบร้อยครับแพ้ต่อซิตี้ไป2-1แพ้ช่วงท้ายเกมด้วยผมไม่ได้ดูนะแต่ผมได้ดูไฮไลท์ผมได้ดูไฮไลท์ก็พอดูบอลเด็กแล้วเป็นไฮไลท์โอ้โหซิตี้แต่ละตัวนะเรียกอะไรนะเลี้ยงบอลกินตัวอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ธรรมดาของแมนยูก็มีแล้วก็มีจังหวะเซฟสวยๆก็มีนะครับซิตี้ออกนำไปก่อนนะครับแต่ว่าแมนยูก็ตีเสมอได้เร็วแต่สุดท้ายมาโดนเฮสกี้ไอตัวเนี้ยเล่นดีนะครับยิงในนาทีที่ประมาณ87มั้งเหลืออีกไม่กี่นาทีหมดเวลาเรียบร้อยนะครับก็แพ้ไปนะแพ้ไป2-1นะครับก็เสียใจด้วยคือก็หวังแหละเพราะว่าแมนยูก็ล่าสุดที่ได้ FA Youth Cup ก็รุ่นของกานาโชกับคอบบี้เมนูใช่ไหม
3: ครับล่าสุด
2: รุ่นนู้นเลยใช่นะครับแล้วปีนี้ก็ถือว่ามาแรงนะครับสำหรับบอลเด็กของเราแสดงความเสียใจกับน้องๆด้วยนะครับวันนี้ผมเข้ามาดูพวกพี่ๆไลฟ์ช้าพวกพี่คิดยังไงมีข่าวเอาเวเบกมาเล่นกองหน้าจริงๆผมสนับสนุนตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมว่าเวลเบกเก่งนะว่าเวลเบกเก่งนะพักบอลได้เล่นเพื่อทีมอ่ะเขาไม่ได้ต้องการมาให้เป็นตัวหลักอ่ะแต่ให้มาเป็นตัวประสบการณ์อ่ะ
3: คือไงมาแล้วก็ดีผมว่ามันมามีแต่ดีอาจจะดีมากหรือดีน้อยเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่ได้มาแบบล้มเหลวอ่ะมันคือ
2: ใช
3: ่ผมไม่แพงอ่ะด้วยอายุด้วยอะไรนะและด้วยใจอ
2: ายุประสบการณ์เด็กอะคาเดมี่ด้วย
3: เขาก็อยากมาแบบเขาเรียกอะไรทิ้งทวนหรือแบบเขาเรียกสร้างชื่อในวัยเด็กของเขาที่เขาอาจจะทำไม่ได้มาทำตอนเนี้ยจริงๆใช่ไหมคนดึงมา
2: เหมือนจนนี่อีเวนต์อ่ะเหมือนจนนี่อีเวนต์ที่แบบ
3: ไม่เสียหายอ่ะ
2: กลับมาแล้วไม่เสียหายมีแต่มาช่วยอ่ะ
3: สักเท่าไหร่วะมันจะสักกี่ค่าตัวเท่าไหร่หรือค่าเหนื่อยเท่าไหร่ผมไม่ให้เรื่องประเด็นอ่ะ
2: ทุกวันนี้ยิ่งเก่งเลยใช่ไหมเบลเบกอ่ะยิ่งแก่ยิ่งเก่งนะครับถ้าอาจารย์ดูลงบูโน่อย่าหวังเลยครับแอซิดต้องอย่างต้องย่าโมหมัดใช่ไหมสามประสานแดนหน้าน้องเชสด้วยดิน้องเบนน่ะน้องเบนนี่ตัวยิงให้พี่เลยนะถูกไหมพี่ส่งยังไงน้องยิงได
3: ้เขาเจ็บใช่ไหมแล้วเขาหายยังไง
2: ต้องไปดูต้อง
3: ไปดู
2: คร
3: ับ
2: นักเตะของเรานะครับบูโน่เฟอร์นันเดสมีชื่อเข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลด้วยนะ
3: ของอันนี้ของนักบอล
2: ใช่ถูกต้องอันนี้ Player of the Season นะครับมีบรูโน่เข้าชิงด้วยนะครับบรูโน่เฟอร์นันเดสกาเบียลมอร์แกนกิฟไวท์เออร์ลิงฮาแลนด์ดาวิดเรย่าดีแคนไรส์อองตุนเซมันโยแล้วก็อีกอร์เตียโก้ครับโหวตได้เพื่อที่จะส่งบรูโน่ได้2รางวัลในปีนี้ไอ้รางวัลที่สมาคมนักข่าวโหวตนั้นได้ไปแล้วนะครับปีนี้ก็มาดูว่าจะได้หรือเปล่าถ้ายังไงแบงค์มองว่ามีโอกาสไหมผมว่าถ้าเขาทำสถิติได้อะ
3: มี
2: ตัวเลขอะสถิติได้อะยังไงผมว่าบูโน่ก็น่าจะมา
3: ถึงไม่ได้ผมว่าก็น่าจะได้นะเพราะว่าตัวเลขเขาก็ส่งปีเลยตัวเลขสวยเหมือนตัวเลขแอสซิสต์อะไอคนอื่นๆก็คืออาร์เซนอลที่มากี่คนมา3คนก็มาในฐานะที่จะเป็นแชมป์นี่แหละเฮอร์ลิงฮาแลนด์กับไอ้ดอกูใช่
2: ไหมไม่
3: เซเมนโยวะเซเมนโยเอาฮาแลนด์ก่อนมาในฐานะที่ก
2: ็ดาร์ซันโว
3: ก็ที่ว่าดาร์ซันโวด้วยแล้วก็ว่าที่แชมป์ด้วยไอ้เซเมนโยนี่ตอนช่วงต้นซีซั่นที่อยู่บอลมัดก็ใช่ไหมตอนนั้นก็นำเป็นดาร์ซันโวเนี่ยมีสติอะไรอ่ะดีกอร์ทีก็ outstanding ก็คือเขาเรียกว่ามันพุ่งขึ้นมาเขาเรียกมันพุ่งขึ้นมาแบบม้ามืดอ่ะ
2: ครับลองดาซันโวนะอีกอร์เตียโก้ลองดาซันโวพรีเมียร์ลีกนะ
3: โอเค
2: ยิงน้อยกว่าฮาแลนด
3: ์กิยิงน้อยกว่าฮาแลนด์
2: ใช่ย
3: ิงแต่เนี่ยผมว่ายังไงที่จะชิง1กับ2เนี่ยผมว่ามีบูโน่มีเนี่ยนั้นน่ะที่จะเป็นผู้ท้าชิงจริงๆบูโน่แล้วก็อีกคนนึงก็คือทีมแชมป์ถ้าเป็นฮาแลนด์ถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์ก็ฮาแลนด์อาจจะได้แต่ถ้าอาร์เซนอลได้แชมป์อ่ะผมว่าอันเนี้ยผมว่าบูโน่ได้นะเพราะว่าอาร์เซนอลเค้าถ้ารายบุคคลเค้าไม่ได้โดดมีใครโดดเด่นน่ะเค้าโดดเด่นทั้งทีมอ่ะแล้วก็มันแล้วก็ลูกเซตพีซของเขาอันนี้คือจุดแข็งที่ทำให้ได้แชมป
2: ์ผม
3: ก็
2: แ
3: ดชบอร์ดให้ดูครับ
2: คลีนชีตนะครับดาวิดรายา18คลีนชีตนะกับอาร์เซนอลมันก็ส่งผลให้เห็นว่าแผงเกมรับอาร์เซนอลเหนียวมากถูกไหมไม่แปลกใจว่ากาเบรียลมาร์กันเยสถูกเสนอชื่ออ่ะดีแคนไรส์เรารู้อยู่แล้วว่าโอ้โหทั้งเป็นแทบทุกอย่างในทีมอ่ะถูกไหมเป็นแทบทุกอย่างในทีมของอาร์เซนอลส่วนการยิงประตูของฮาแลนด์26ลูกนะครับอีกอเทียโก้อ่ะ22ลูกนะเยอะนะ22ลูกกับเบนฟอร์ดนะครับองตวนเซเมนโยก็รวมทั้งซีซั่นตอนนี้16ประตูนะครับแต่บรูโน่อ่ะ19แอสซิสต์ห่างจากเรียนชากีอันดับ2เจ็ดลูกอ่ะใช่ไหมเชกีทำได้12ลูกบูโน่ทำได้19นะครับอันนี้ก็ไปโหวตกันได้ผมว่าถ้าเกิดเป็นแฟนแมนยูก็เข้าไปโหวตได้ในเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกนะครับนี่เป็นนักเตะแมนยูที่มีชื่อเข้าชิง Player of the Season นะครับแล้วยังไม่พอนะคอบบี้เมนูได้เข้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะประจำฤดูกาลด้วย
3: ฮะโอ้โหทั้งที่เพิ่งมาเล่นซีซั่นหลังใช่ไหมครึ่งซีซั่นหลัง
2: เพิ่งมาเล่นตอนไอ้คาลิกมาคุม
3: มกรา
2: อ
3: ันนี้ก็โอ้แต่รายชื่อของนี่ก็ไปแข่งกับนิโก้อะไรลี
2: ่อะอย่างน้อยก็มีชื่อเข้ามาผมก็ดีใจมันก็สะท้อนเห็นว่าคุณภาพของนักเตะแมนยูอ่ะตั้งแต่ผู้จัดการทีมใช่ไหมนักเตะยันผู้จัดการทีมอ่ะมีเขาเรียกว่ามีนอมินีทุกคนอ่ะถูกเสนอชื่อเข้าชิงทุกคนอ่ะ
3: ทุ
2: กรายการอ่ะแค่นี้ก็ยิ้มแล้วถูกไหม
3: มันก็แปลว่าสะท้อนได้ว่าม
2: ัน
3: ดีจริงนะหมายถึงว่าผลงานที่ผ่านมาในช่วงคาลิกเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงจริงซึ่งบอร์ดก็ต้องมองแล้วว่าโอ้โหจากครึ่งแรกซีซั่นที่แบบดูจะไม่ค่อยมีอนาคตแล้วดูแบบอีกแบบหนึ่งกลายเป็นตอนนี้เป็นอีกแบบหนึ่ง
2: อ
3: ันนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าสถานการณ์คาลิกนะแต่งตั้งเพราะว่ามันค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างชัวร์จริง
2: ผู้เสนอชื่อเข้าชิงนะครับเรียนชากีนะครับมารูสเฟอร์นันเดสอันนี้ก็แมนยูสนใจนะลุยส์ฮอลโอ้ยมารูสเฟอร์นันเดสเนี่ยทีมหนีตกชั้นอยู่นะแต่ได้ชื่อเข้าชิงอ่ะไม่ธรรมดานะมีลุยส์ฮอลของนิวคาสเซิลนะครับไมเคิลคาโยเดตัวทุ่มไกลเลยนะของเบนฟอร์ดจูเนียร์ครูปี้นี่ก
3: ็บอลมัด
2: แมนยูสนใจอยู่นะบอลมัดนะครับคอบบี้เมนูนิโกโอเรลลี่ตัวเนี้ยผมว่ามีสิทธิ์เลยอ่ะโอเรลี่กับแชกี้อยู่ที่ว่าจะได้ใครจะได้ไปนะครับแล้วก็อเล็กซ์สกอตจากบอนมัดนะครับบอนมัดบอนมัดมีเข้าชิง2ซิตี้เข้าชิง2
3: น้องชายน้องชายลุยส์สกอตใช่ไหม
2: เออ
3: ครับ
2: ยังเพลเยอร์ตั้งแต่บอนมัดเข้า2คนเลยครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับคนไม่พูดถึงของลีดใช่ไหมสแตนส์ผมไม่สับสนสแตนส์กับเอสสตราวส์คนละคนเน
3: า
2: ะ
3: สตราวส์ปะ
2: ของลีดเลยผมอยากได้ตัวนี้กลางรับที่แต้มแฟนตาซีระดับท็อปๆของกองกลางใช่ใช่อาจจะแบบอายุเกินหรือเปล่าเลยไม่เข้ามาในพื้นที่นี้นะครับ
3: ผมว่าไอ้นักเตะยอดเยี่ยมอะบูโน่นะหมายถึงว่าเป็นผู้ท้าชิงหลัก
2: ครับ
3: เพราะว่าส่วนใหญ่เพราะว่าไอ้เนี่ยไอ้ลาย่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้เป็นถุงมือทองคําไป
2: เอ
3: ไอ้
2: อ
3: เนี่ยไอ้นักเตะเนี่ยเป็นเกมรุกอ่ะไอ้นักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยถ้าซิตี้ได้แชมป์ก็ฮาแลนด์อ่ะถ้าอาร์เซนอลได้แชมป์ผมว่าบูโน่ได้นักเตะเกมรุกอ่ะส่วนใหญ่ได้
2: อืมผมมาอยากให้แมนยูได้ทุกรางวัลเลยเป็นอันดับสามที่กวาดทุกรางวัลอืมแต่มันแต่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วเนาะถูกไหมเป็นไป
3: อ
2: ไม
3: า
2: ่
3: จจ
2: ได
3: ะ
2: ้
3: ไม่ได้รางวัลนึงไงอาจจะได้รางวัลสักรางวัลหนึ่งอะแต่มัน
2: อ
3: ก
2: ื
3: ็
2: ม
3: ผมว่ารางวัลไอ้เนี่ยไอ้พรีเมียร์ลีกไอ้ผู้เล่นยอดเยี่ยมอะอาจจะเนี่ยอาจจะลุ้นได้เยอะที่สุด
2: ครับ
3: นะ
2: ถ้าได้ทุกรางวัลเราจะโดนแซเอานะครับเออ
3: เออมันคือบ้องใหญ่
2: เอ
3: ใช่
2: า
3: ไหม
2: เป
3: ไ
2: ็
3: อ้
2: น
3: เนี่
2: ง
3: ย
2: ั้นใช่บ้องประจำปีใครก็อยากได้เออ
3: ไม่ให้บ้องประจำเดือนนี่ไม่อยากได้ใช่ไหม
2: อันนั้นก็อยากได้เหมือนเดิมเอออ
3: ๋อ
2: บรูโน่เฟอร์นันส์ผมว่าน่าจะได้ Player of the Season อันนี้ผมอวยๆหน่อยแล้วกัน Manager of the Season อ่ะ Manager of the Season ผมให้มิเกลอาร์เตต้าแล้วกันถ้าทีมแบบลุ้นแชมป์ขนาดนี้นะครับก็ต้องให้เขาแหละส่วนยังเพลเยอร์ผมให้ไปที่นิโก้โอไรลี่ของซิตี้อ่ะสามร
3: แ
2: า
3: ต
2: งว
3: ่
2: ัลแบ
3: น
2: ง
3: ิ
2: ค
3: โก
2: ์
3: ้ไรล
2: ม
3: ี
2: อ
3: ่
2: งใครบ้าง
3: นิโก้ไรลี่เขาก็เพิ่งมาเขาเรียกอะไรมาจูนติดตอนพอเมนูป่ะครึ่งซีซั่นหลังกันอ่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็ดูจะยังไม่ค่อยนี่ป่ะ
2: อืม
3: ไอ้นิโก้ไรลี่อ่ะผมว่ามามาพอเมนูนะหมายถึงว่าฟอร์มเขา
2: ทุกผมว่าทุกคนก็มาประมาณนี้แหละไอ้ไรอันไซกี้ก็เพิ่งมาแบบเฉิดฉายถูกไหมล่ะอืม
3: เอางานนี้ก่อนดาวรุ่งบอกว่าแชร์กีแหละแชร์กีน่าจะได้ไอ้ผู้เล่นคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้อาร์เซนอลได้แชมป์ผมว่าบูโน่ได้ผู้การทีมผมเห็นเหมือนพี่เอ็มก็คือมิเกลอาร์เตต้าได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ก็น่าจะได้อันเนี้ยครับ
2: ไปโหวตกันได้เปิดให้โหวตนะเปิดให้แฟนบอลเข้าโหวตด้วยนะนะครับไปโหวตกันได้ถ้าเกิดใครสนใจเนาะ
3: ครับ
2: ไปโหวตได้นะครับปิดโหวตวันที่18นี้นะครับ18พฤษภาคมนี้นะครับเวลา12นาฬิกาของที่นู่นของอังกฤษอยู่บ้านเราบวกลบกันเอง
3: ครับ
2: อยู่บ้านเราบวกลบกันเองก็คือเอาง่ายๆไปโหวตก่อนวันที่18นะครับวันเนี้ยไลฟ์จบนะครับไปโหวตกันนะครับอยากเห็นเบลลิงแฮมมาอยู่แมนยูจังครับเอาคนไหนดีครับ
3: จบ
2: เออจุดหรือจบ ผมว่าจบน่าสนใจผมพูดตั้งแต่ตอนนู้นแล้วผมว่ารูปร่างสรีระจบอ่ะดีแล้วถ้ามาอยู่กับคาริกอ่ะผมว่าคาริกน่าจะทำให้ดีนะเออผมว่าเกมรุกแมนยูถือว่าดีนะใช่ไหมว่ามาอยู่กับคาริกอ่ะคาริกดึงสภาพนักเตะดีแล้วก็ขจัดปัญหาอ่ะอย่างคอบบี้เมนูอ่ะก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องหลังบ้านเนาะเรื่องหลังบ้านของเขาเองอ่ะเรื่องคนรอบตัวเขาอ่ะผมว่าคาริกเข้ามามันก็ดูเงียบๆไปใช่ไหมดูอะไรพวกเนี้ยเงียบๆไปแล้วก็ไม่เวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อเอาไปเล่นต่อไม่ได้อะสื่อเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้อะเออก็เลยมองว่าอ่ะมาเถอะแล้วให้คาริกเป็นกุนซือถาวรแล้วให้คาริกจัดการไปนะครับมันต้องเสริมเกมรับอีกสักตัวสองตัวนี้เสริมแน่นอนนะครับเสริมแน่นอนนะพี่วันนี้คิดว่าไม่ขลังอ่ะรางวัลนี้ต้อง PFA ที่บูโน่ได้ใช่ไหม
3: อ
2: ัน
3: นั้นคือนักข่าวโหวตใช่ไหม
2: เออนักข่าวโหวตเออนักข่าวโหวต
3: อันนั้น
2: น่
3: ะ
2: ครับ
3: ขลังจริงอันนั้นขลังเพราะว่าผมว่านั้นก็มีน้ำหนักที่ดีกว่าเพราะว่ามันโอ้โหมันหลายๆคนได้ที่ได้มานี่ก็ระดับแบบต้องเจ๋งจริงอ่ะเดอะบอยรอยชีนอะไรพวกเนี้ยแต่ละปีที่ได้คือมันด้วยผลงานจริงนะ
2: ครับก็บูโน่กวาดทุกรางวัลไปจบจบ เออจบจบเลยอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพูดคุยกันมาเกือบชั่วโมงขอบคุณพี่ๆทุกคนที่นั่งฟังพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยววีคนี้อ่ะคืนนี้มี Forest กับลิเวอร์พูลขออภัยมี Aston Villa กับลิเวอร์พูลนะครับติดตามกันได้ตี2นะตี2 แอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเกมวันนี้ก็สำคัญกับเราในเรื่องของตารางคะแนนด้วยนะครับติดตามกันได้เนาะและก็วันพรุ่งนี้มี FA ครับรอบชิงแมนยูเตะวันอาทิตย์6โมงครึ่งนะครับเตะเร็วเลยนะครับวันอาทิตย์6โมงครึ่งติดตามกันได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันขอบคุณที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับคุณดีบอกว่าเกมแต่เกมรับยังไม่ดีเท่าไหร่เสียประตูบ่อยค่อยๆจูนใหม่ผมอ่ะก็อยากเห็นว่าเกมรับเราจะแน่นเหนียวมันกับอาร์เซนอลนะครับแต่ว่ายูคาริกแมนยูแพ้ยากใช่ไหมนี่เห็นด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณที่ติดตามคิกออฟด้วยนะครับเจอกันอีกทีวันจันทร์วันนี้ผมกับแบงค์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ลาไปเลยครับ
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์คสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
3: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักคลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณ์วรณียสถานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลดอาเมดเอลเอนานีอาลีเอชผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทย

0: อบต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
2: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น ITA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
3: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายยังเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
5: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับในอนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อไปขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
4: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชน

0: ใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางก้านปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาดพร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
2: นายแพทย์สมฤกษ์ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมนาริมนอุดมพรรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนสำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทางนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
8: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวด้วยค่ะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทำให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูด้วยซ้ำปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูด้วยซ้ำหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
7: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัตสกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาร์ตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนำ3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสารฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
9: นายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนต์จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
10: เราจับมือร่วมกันนะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆเข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสานฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
9: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 4-5 กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผานิชคาดนาครายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสหรัฐอยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจู๊ดซุนซับเบลเสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ไ ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: 1 2 3สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter วันนี้นะคุณุมวยไทยหรือว่าคุณุถนนนักสู้มารายงานตัวเรียบร้อยมาพร้อมกับใส่หมวกเท่ๆนี่เลยและที่สำคัญนะครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงแขกรับเชิญคนนี้นะครับอยากจะให้แฟนรายการตั้งหน้าตั้งตาติดตารับชมรับฟังให้ดีประวัติชีวิตของเขาน่าสนใจเป็นอย่างมากส่วนจะเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวให้เขามารายงานตัวอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมพลตรีวิรัตสุวรรณนะครับวันนี้ต้องขอบคุณรายการถนนนักสู้นะครับที่ให้โอกาสกับผมมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนนะครับนะที่เป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรต่างๆได้หมดครับโดยเฉพาะนักมวยนะครับเพราะเราเกิดมาดีเราเป็นนักมวยเป็นนักสู้นะครับ
0: ครับผม
1: ทุกกีฬาทุกชีวิตสู้ได้หมดครับว่าจะเราจะสู้แบบไหนเดินแบบไหนครับเดินให้ถูกที่สู้แบบไหนต้องอดทนแบบไหนนะครับวันนี้ผมว่าครูนุเก่งมากนะครับ
0: ครับผมขอบคุณมาก
1: เก่งมากเก่งมากครับดูแล้วเนี่ยแล้ววันนี้มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันมาเติมเต็มกันนะครับ
0: ครับ
1: ว่าเรามาจุดนี้ได้กับผมเนี่ยครั้งแรกขออนุญาตครับ
0: ครับ
1: เกิดกำเนิดจากเป็นลูกจ้างนะครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับ
0: ครับผม
1: ของกองทัพเรือ
0: ครับ
1: ปัจจุบันกับผมชั้นยศพลตรี
0: เดี๋ยวนะจากลูกจ้างชั่วคราว
1: ครับลูกจ้างชั่วคราว
0: นะทั่วไปธรรมดาเลยนะ
1: ธรรมดาครับ
0: จนตอนนี้นะครับประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวของความภาคภูมิใจในวงการมวยแล้วติดยศเป็นท่านในพลนะเริ่มต้นตอนนี้เป็นพลตรีก่อน
1: พลตรีคร
0: ับ ตามอายุราชการแล้วก็ตามความสามารถนั่นเองแต่ก่อนที่จะรู้ถึงประวัติขนาดนั้นเอาประวัติตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยต้องขออนุญาตพี่วิรัตนะขออนุญาตสอบถามทุกคำถามตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะ
1: ยินดีครับยินดีครับ
0: พี่วิรัตเป็นคนจังหวัดอะไร
1: ผมเป็นคนจังหวัดสตูลครับ
0: สตูลสตูลนี่คือภาคเหนือ
1: ปากใต้ปากใต้ครับ
0: ปากใต้ปากใต้บ้านเรานะปากใต้อำเภออะไรครับจังหวัด
1: อำเภอควนกาหลงจังควนกาหลงครับ
0: ควนกาหลงจังหวัดสตูล
1: สตูล
0: ในครอบครัวพี่วิรัตมีพี่น้องกี่คน
1: มีพี่น้องทั้งหมดครับมีทั้งหมด6คนครับ
0: 6คนพี่วิรัตเป็นคนที่
1: คนที่3ครับ
0: คนที่3เริ่มต้นจากคนแรกก่อนใครเอ่ยผู้หญิงผู้ชาย
1: คนแรกพี่ชายคนโตครับ
0: คนนี้เป็นนักมวยมั้ย
1: ไม่ได้เป็นนักมวยครับ
0: คนนี้ไม่ได้เป็นนักมวยตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ไหนอาชีพ
1: เกษตรกรครับอยู่จังหวัดสงขลา
0: อ๋อก็ยังอยู่ในภาคใต้เหมือนกันคนที่2
1: คนที่2ก็เป็นอาชีพเกษตรกร
0: ครับผม
1: ก็อยู่จังหวัดสตูลครับ
0: อยู่ที่บ้านเกิดและควนกาหลงคนที่3นั่นก็คือ
1: คนที่3ก็คือผมครับ
0: คนที่หล่อที่สุดในวันนี้ชมไว้ก่อนนะชมไว้ก่อนนะคนที่4
1: คนที่4ก็คือมีผู้หญิงครับทําอาชีพเกษตรกรอยู่รับซื้อน้ํายาง
0: อ๋อรับซื้อน้ำยางอยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล
0: อยู่ที่บ้านที่ควนกาหลงคนที่5
1: สุดท้ายเป็นน้องชายนะครับ
0: เป็นน้องชาย
1: น้องชายครับสุดท้องเลยก็รับซื้อไม้ยางอยู่ครับอย
0: ู
1: ่ที่ควนกาหลงสตูลเหมือนกันคร
0: ับ ก็เรียกได้ว่าในครอบครัวก็ยังอยู่ที่ควนกาหลงกัน
1: หมดเลย
0: ก็จะมีพี่ชายเนี่ยไปอยู่
1: ที
0: ่
1: สงขลา
0: ส่วนพี่วิรัตเนี่ยมาใช้ชีวิตพเนจรอยู่ที่กรุงเทพ
1: ต้องเป็นนักสู้ไว้
0: เป็นนักสู
1: ้
0: แล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่ไอ้หนุ่มพเนจรนะเป็นตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตต้องว่าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: ทีนี้ในส่วนของพี่น้องกี่คนนะทั้งหมด
1: 6 คน 6 คน
0: คุณลูกถามสักหน่อยตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหพี่น้องมีถึง6คนเนี่ยเรียนลงส่งเรียนหนังสือมันยากลำบากไหมมีปัญหาหรือเปล่าสำหรับการเรียน
1: โอ้ลำบากมากครับเพราะว่าบ้านนอกนะครับกันดารแล้วก็มีพี่น้องเยอะ
0: ม
1: าต้องหาเช้ากินค่ำนะครับมีเหมือนกับทำกับข้าวก็ตั้งล้อมวงกันกินใช่ไหมครับเพราะเด็กก็กินข้าวด้วยกันเพราะว่ามันลำบากแล้วเรานึกว่าชีวิตเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านนอกไปวันๆเราก็คิดนะครับเราก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนพี่น้องทำไมเราถึง อยากจะจับกีฬาอะไรทุกอย่างนะครับที่ว่าสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คิดว่าจะเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับวันหน้าเนี่ยเพื่อเรามีโอกาสเราอยากจะรับราชการ
0: เพื่อความมั่
1: นคง
0: ของ
1: ชีวิตคิดว่าอย่างนี้ครับนะเรามีโอกาสเป็นอาชีพอะไรทุกอย่างนะผมเคยเป็นนักวอลเลย์บอลนะครับเป็นเล่นวอลเลย์บอลนะครับผมเป็นแค่ตัวสำรองตลอดนะครับแต่มันมี6 คน 6 คนเนี่ยเราจะเดินลำบากนะครับเพราะว่ามันต้องตัวจริงแค่6 คนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนอาชีพเรามาชกมวยดีกว่า
0: โอ้โหเดี๋ยวนะความคิดของเด็กชายคนหนึ่งนะซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเนื่องจากพี่น้องทั้งหมด6คน
1: ค
0: ิดในชีวิตแล้วถ้าอยู่กันที่เดิมแบบเนี้ยโอ้กินก็กินพร้อมกันลำบากก็ลำบากแบบเดิมๆชีวิตไม่เติบโตแน
1: ่
0: ก็เลยคิดว่าเอาละว่าเดี๋ยวเล่นกีฬาแล้วกันหาทางออกในการที่จะเติบโตไปทางอื่นมาออกกำลังกายเล่นกีฬาเริ่มต้นจากวอลเลย์บอลแต่นี้วอลเลย์บอลนั้นเป็น
1: กีฬาท
0: ี
1: ม
0: นะ6คนที่เป็นตัวจริงที่เหลือได้เป็นตัวสำรอง
1: สำรองตลอดคร
0: ับ แล้วก็สำรองตลอดอีกต่างหากด้วย
1: มีหน้าที่ถือคุณเลอร์แล้วก็ไปแข่งขันแล้วแกะป้ายเย็นแกะป้ายเย็น
0: มีละกองหน้าป้ายเย็นของแท้
1: ตัวจริงครับ
0: ทีนี้ก็เลยคิดได้ว่าโอ้โหถ้าเราเล่นกีฬาเป็นทีมเนี่ยไม่ไหวโอกาสเติบโตมันยากก็เลยเปลี่ยนชีวิตกีฬามาเป็นกีฬามวย
1: กีฬาเดียวมวย
0: โอ้โหใครล่ะเป็นคนจุดประกายให้เรามาต่อยมวย
1: ผมคิดว่าเพื่อนผมอยู่สตูลครับชื่อนักมวยไทยชื่อวิรัตน้อยศักดิ์ลิ้มเจริญปัจจุบันยศทางตำรวจก็เป็นร้อยตำรวจโทร
0: ครับ
1: ครับพิชิตเพียรดีก็เป็นสร้างแรงใจแรงบันใจแล้วว่าเพื่อนไปชกมวยดีกว่าเอาไหมแล้วก็ไปกับเพื่อนไปชกมวย
0: เดี๋ยวนะพี่วิรัตน์นะแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราและเป็นคนที่จุดประกายในชีวิตของเรานะฮะที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นนักมวยอยู่แล้ว
1: มวยอยู่แล้วครับ
0: เขาก็เลยชวนเรา
1: ชวนเราไป
0: เขาชื่อมวยชื่ออะไรนะ
1: วิรัตน้อยศักดิ์ลิ้มเจริญ
0: แล้วตัวพี่วิรัตชื่อในการชกมวย
1: นพรัตน์ศักดิ์ลิ้มเจริญครับ
0: อ๋ออยู่ค่ายเดียวกันเอาซ้อมก็ซ้อมด้วยกัน
1: ซ้อมด้วยกัน
0: เอาล่ะชีวิตในวงการมวยเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ในช่วงอายุเท่าไหร่ครับ
1: เพราะว่าเรียนอยู่ประมาณต่อยอยู่จนประมาณม3ครับ
0: อ
1: ยู่ม3ม4ม5ครับม6เนี่ย
0: ก็พูดเอาง่ายๆก็พอม3ม4มก็ถือว่าโตแล้วนะโตแล้วนะในวงการมวยมาต่อยตอนโตนะ
1: โตเลยครับ
0: ในการต่อยมวยไทยครั้งแรกในชีวิตจำได้ไหมว่าเราชกที่ไหนชกกับใครแล้วผลการแข่งขันเป็นยังไงจำได้ไหม
1: จำได้ครับจำได้ครับวันนั้นนะครับผมต่อยเขาจัดแบบเปรียบบ้านนอกนะเปรียบค
0: ือ
1: ต่อยเปรียบคู่นะ
0: ครับผม
1: วันนั้นต่อยที่อำเภอท่าแพนะครับ จังหวัดสตูลวันนั้นต่อยรู้สึกว่าต่อยครั้งแรกนะครับขึ้นไปนะชนะนกยกแรกเลยครับ
0: โอ้เดี๋ยวนะต่อยครั้งแรกในชี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ชนะนกยกแรกเลยโอ้โหความรู้สึกในวันนั้นเป็นความรู้สึกยังไง
1: ตื่นเต้นมากได้รับค่าตัว150บาท
0: โอ้ย150บาทในสมัยนั้นถือว่าเยอะยัง
1: เยอะๆครับ
0: เยอะแล้วนะต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะกับเด็ก
1: ครับ
0: นะไปเอาตังไปกินโรงเรียนวันเท่าไหร
1: ่วันประมาณช่วงนั้นวันละประมาณวันละบาทครับ
0: เดี๋ยวนะเอาตังค์ไปโรงเรียนวันละบาท
1: ละบาทครับ
0: แต่ถ้าชกมวยวันนั้นได้150
1: 150ครับ
0: ถามจริงๆเลยวันนั้นพอชนะเสร็จเรานึกถึงไปไกลเลยไหม
1: โอ้โหทำยังไงวันชนะแล้วเนี่ย อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วครั้งนั้นเราชกมวยไทยแล้วเนี่ยนึกวันนั้นทำไงเราชกมวยสมัครเล่นคิดไว้นะครับจะชกมวยไทยเพราะมีคู่ต่อสู้เป็นเยอะจะไปกับมวยไทยมาต่อยแต
0: ่
1: เราต้องชกกีฬาโรงเรียนมันมีกีฬาสีโรงเรียนใช่ไหมว่าจัดโรงเรียน
0: ครับ
1: ชกมวยสมัครเล่นที่โรงเรียนเราโชคดีจังหวะดีได้แชมป์กีฬาภายในโรงเรียนมวยสมัครเล่นนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะเรามีกระดูกมวยไทยอยู่บ้างเสร็จแล้วพอชกกีฬาจังหวัดได้แชมป์กีฬาจังหวัดครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวนะ คือทุกสิ่งอย่างเนี่ยนอกจากฝีมืออะไรก็แล้วแต่ดวงหรือโชคชะตาก็ต้องมาด้วย
1: ต้องมาร่วมร้องกันครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือวิธีคิดเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะพี่วิรัตเนี่ยเริ่มต้นในรายการบอกประเด็นในชีวิตไว้ว่าเริ่มต้นจากลูกจ้างชั่
1: วคราว
0: นะในกรณีที่รับราชการทหารจนตอนนี้ประสบความสำเร็จมาเป็นพลตรีวิธีคิดก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความสำเร็จให้เราม วยไทยนี่ต่อยกันเยอะคนคู่ต่อสู้เยอะไปหมด
1: เยอะมากครับ
0: ก็เลยคิดว่าถ้าชกมวยสากลสมัครเล่นเอาละคู่ต่อสู้น้อยโอกาสที่จะชนะโอกาสที่ประสบความสำเร็จมันมีมากกว่าม
1: ากกว่าครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มต้นจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นที่โรงเรียน
1: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนก็ประสบความสำเร็จชนะอีก
1: ชนะอีก
0: ไปชกที่จังหวัดก็
1: ได้แชมป์จังหวัดครับ
0: ได้แชมป์จังหวัดเอาละโอ้โหแหมกำลังมันเลยทีเดียวขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งวันนี้นะครับแฟนรายการนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามนะครับวันนี้มีรางวัลถึง3รางวัล
1: 3รางวัลคร
0: ับรางวัลแรกขออนุญาตหยิบมาให้ดูก่อนเลยครับนี่คืออะไรครับเนี่ย
1: นี่คือเข็มเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหารครับ
0: เข็มของ
1: วิทยาลัยเสนาธิการทหารครับ
0: วิทยาลัยเสนาธิการทหารทำไมถึงอยากจะให้และรางวัลนี้สำหรับท่านผู้ชมครับ
1: อยากจะให้ตรงนี้เพราะประกอบว่า เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เข้าเรียนในวิทยาลัยศรีนาธิการทหาร
0: ครับผม
1: นะครับเป็นตัวแทนของนักกีฬาคนเดียวนะครับที่เรียนวิทยาลัยศรีนาธิการที่สถาบันป้องกันการประเทศที่วปอนะครับ
0: โอ้โหคนเดียวเลยในวงการมวยของเรา
1: คนเดียว
0: ขออนุญาตฮะตบมือสิครับรออะไรอ้าวรางวัลที่2นะครับนี่ฮะดาบซามูไร2อันเลยทีเดียวมันคืออะไรยังไงครับ
1: ดาบซามูไรเนี่ยครับรู้สึกผมไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะครับไปดูงานตอนที่เรียนสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงไปดูงานนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปดีลงที่สนามบินนาริตะที่ญี่ปุ่นก็เห็นว่าสวยดีเลยขออนุญาตนำมาครับซึ่ง
0: เรียกได้ว่าถ้านึกถึงญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึงซามู
1: ไร
0: อันนี้ก็จะเป็นของรางวัลให้กับแฟนรายการที่โทรศัพท์เข้ามา
1: ใช่ยินดีครับ
0: โอ้โหนี่เรียกบอกว่าต้องขอบพระคุณพี่วิรัติอย่างสูงนะที่ให้เกียรติรายการสนุนนักสู้แล้วที่สำคัญรางวัลนะครับรางวัลนี้เรียกได้ว่าสูงสุดเลยนะสำหรับรางวัลที่มาให้เกี่ยวกับกีฬามวย
1: ครับ
0: อันนี้คือ
1: รางวัลนี้ครับทัวร์นาเมนต์หนึ่งคือชื่อว่าเมเยอร์ครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วงนั้นคุณสมรักษ์ขับสิงห์ได้เหรียญทองนะครับก็ผมเป็นผู้ฝึกสอนทางคณะจัดงานก็มอบเหรียญไปที่ระลึกให้มาให้ครับผู้ฝึกสอน
0: โอ้โหอันนี้นะครับก็เอามาให้แฟนรายการในการสร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนูๆเด็กๆถ้าได้ดูอยู่รับฟังอยู่ในตอนนี้นะครับอยากจะเก่งอยากจะเป็นนะตามที่ฝันต้องตั้งใจฟังต่อไปเลยนะอ่ะทีนี้ในส่วนของมวยสากลสมัครเล่นนะประสบความสำเร็จในจังหวัดแล้วชีวิตต่อยอดไปยังไงต่อฮะ
1: พอจบนะครับชกมวยสมัครเล่นได้แชมป์จังหวัดสตูลใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมก็ว่าเราจะชีวิตเราต้องไปเรียนต่อสถาบันการศึกษาพระนะครับมันทั้งหมดทั่วประเทศไทยมีอยู่17แห่งทั่วประเทศนะครับ
0: ในยุคนั้นสมัยนั้นนะ
1: ใกล้บ้านที่สุดก็คือสถาบันการศึกษาวิทยาพระศึกษาจังหวัดตรัง
0: ที่อยู่ภาคใต้ใกล้บ้านเรา
1: ใกล้บ้านเรานั่งรถเมล์แป๊บเดียวก็ถึงประมาณสัก3ชั่วโมงถึงเลยครับ
0: โอ้โหไม่แป๊บเดียวนะครับไม่แป๊บเดียวนะ3ชั่วโมง
1: นั่งรถเมย์ไปนะครับนั่งรถบัสแดงนะครับไปรู้สึกว่าไปเรียนแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสว่าเราอยากดูว่าสายตรงเรื่องกีฬานะครับเป็นอย่างไรบ้างเราอยากไปรู้ไปปั๊บเนี่ยการแข่งขันกีฬาสถาบันกีฬาพระศึกษาทั่วประเทศนะคร
0: ับ
1: เมื่อก่อนจัดอยู่ที่สนามสุพัชราไสสมัยผมนะครับ
0: ครับผม
1: กีฬาสนามสุก็ต่อยแต่ละวีรพละแข่งกันปีนั้นนะครับผมได้มีโอกาสแข่งและเข้าชิงเข้าชิงกับน้องชายของพี่เพื่อนเล็กสิทธิ์ชุนทองนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อนน้อย
0: เพื่อนน้อย
1: ชุนทองผมสู้ไม่ได้นะครับวันนั้นคู่ขี้มากแต่เขาด้วยเกรดต่างๆนะครับเรามาจากบ้านนอกเลยนะ เลยได้เหรียญเงินปีที่สองนะครับพบกับวพชลบุรีวีรพัชชลบุรีเจอกับอดีตยอดมวยไทยวันพิชิตเกียรตินรสิงห์นะคร
0: ับ โอ้โหชื่อดังเลยนะชื่อดังเลย
1: วันนั้นก็ได้เหรียญเงินสู้ไม่ได้ครับก็เป็นยอดมวยไทยนะคร
0: ับ
1: ต่อยไม่ทันเราตัดสินใจได้แค่นี้นะครับเราเข้ากรุงเทพดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ได้แค่นี
0: ้
1: แต่จะว่าเข้ากรุงเทพดีกว่าขึ้นกรุงเทพนั่งรถไฟขออนุญาตมาชั้น3มานะครับเอาด่านหนังสือพิมพ์รองข้างล่างนะครับนอนมาอยากมาอยู่กรุงเทพครับอยากจะมาเรียน
0: คืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับสิ่งที่ได้รับฟังในตอนนี้ก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็วิธีคิดมองถึงอนาคตอย่างเดียวฟังไว้ให้ดีเลยนะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆฟังไว้เลยนะครับเราอย่าไปรอคำว่าโอกาสเราควรไปหาโอกาสมันซะเลยดูจากพี่วิรัติพูดเนี่ยถ้าอยู่แต่เฉพาะต่างจังหวัดอยู่ที่นี่ไม่เติบโตแน่นอนเข้ากรุงเทพเลยดีกว่านะแล้วที่สำคัญการเดินทางรถไฟ
1: ชั้น3
0: ชั้น3ชั้นประหยัดที่สุดแล้วนะเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีตังค์น้อยก็ประมาณน้
1: อย
0: อยากจะนอนจะนอนยังไงเอาหนังสือพิมพ์ปูนอนข้างล่างนะนอนยาวเลยก็เข้ามาสู่กรุงเทพทีนี้ถามสักหน่อยพอเด็กต่างจังหวัดมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ที่ไหนแล้วมีวิธีการปรับตัวยังไงครับ
1: คือขออนุญาตครับผมเข้ามาครั้งแรกนะเขาบอกว่ามาเรียนที่มสวพระศึกษาครับมาเลยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรนะครับคณะพระศึกษาเมื่อก่อนมันจะอยู่ในที่ตั้งอยู่ในสนามสุพัชราไสยนะคร
0: ับ
1: เมื่อก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ที่มาถึงแล้วผมก็ไปเช่าบ้านอยู่ครับชุมชนบ้านครัวใต้แ
0: ม
1: ้ที่เสียเกเรผลนะ
0: ติดกับมาบุญคลองโทรฟังกัน
1: ใช่ครับถูกต้องครับเช่าบ้านตรงนั้นน่ะเดือนละ800นะครับ
0: ครับผม
1: 800บาทที่เรามาเสร็จแล้วก่อนที่จะเข้าเนี่ยผมไปดูชื่อนะครับมาแนะนำโควต้าแต่ว่าชื่อผมไม่มีนะชื่อผมไม่มีเอ๊ะไม่มีชื่อแล้วเขาก็ไปเจอกับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะอาจารย์สุรัตน์ทำมวยนะ
0: โอ้คนนี้อาจารย์ที่สุดยอดความโหดเลยคนนี้ผมจะบอกให้
1: อาจารย์สุรัตน์หล่อบอกว่าถ้าเธออยากเรียนเธอก็ขึ้นไปหาคณบดีจนกระทั่งขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อุดมพิมพาเป็นคณบดีคณะภาษาผมก็ขึ้นไปเลยไปเข้าประตูบอกว่าขออนุญาตครับอาจารย์ครับผมมีความประสงค์อยากในกรุงเทพผมอยากจะเป็นนักมวยทีมชาตินะครับท่านถามว่าผมรู้จักผลกิ่งเพชรไห
0: ม
1: ผมว่ารู้จักแต่กับผลคนดังครับท่านบอกว่าเคยได้เหรียญอะไรมาบ้างชกผมว่าเหรียญเงินกีฬาสถาบันศึกษาครับเรียนเวียนการศึกษาทั่วประเทศ2ครั้งครับท่านบอกถ้ามาที่นี่ต้องได้เหรียญทองกีฬามหาลัยนะพอผมรับปากครับผมจะทำให้ได้ครับอาจารย
0: ์นี่นะไม่ใช่แค่มองโอกาสอย่างเดียวต้องมีความกล้าด้วยและที่สิ่งสำคัญคือวิธีการพูดของพี่วิรัตนี่จะบอกว่าไม่ธรรมดาจริงนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่มาเจอท่านอธิการบดีนะฮะ
1: เจอท่านคณบดีนะครับคณบดีผมอายุประมาณ19 20 19 19 20
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะนักมวยที่อาจจะพูดน้อยนะต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ต้องพูดให้เป็นด้วยในการที่จะเข้าเจอเข้าหาผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ครับเล่าต่อเลยครับ
1: พอเสร็จแล้วเขาท่านบอกว่าท่านวันจันทร์น่ะให้มาลานตัวเรียนได้เลยวันจันทร์นะครับวันจันทร์มาเรียนได้เลยพอเสร็จจากนั้นเรียนอยู่ครับปีนั้นของผมก็แข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปีนั้นสารยาเกมครับผมก็เข้าไปแข่งปีนั้นนะครับได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาล
0: ัยเอาตบมือสิครับโอ้โหเป็นจริงอย่างท่านนะครับคณะบดีเลยที่พูดว่าคุณต้องได้เหรียญทองนะ
1: ได้เหรียญทอง
0: อ้าวโหเด็กหนุ่มนะจากสตูลนะนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพตังก็มีไม่ค่อยมีงบก็น้อยต้องอยู่ชุมชนบ้านขัวคิดดูเอานะแต่ด้วยความมานะอุตสาหะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำการฝึกซ้อมไปด้วยที่สำคัญนะตำนานที่คุณเจอนั่นคืออาจารย์สุรัตน์
1: เส
0: ีย
1: งหล่อ
0: นะโอ้โหเป็นอาจารย์ที่สอนมวยด้วยแล้วก็ทำค่ายมวยด้วยในคนเดียวกันแล้วก็โหดนะคนที่เคยมาออกรายการในรายการถนนนักสู้คนหนึ่งนั่นคืออาจารย์ตะคอเล็กเด็ดรัตน์เขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุรัตน์เหมือนกันบอกว่าถ้านักมวยทุกคนจะสนับสนุนให้เรียนแต่ว่าเรื่องการเรียนจะมาเป็นข้ออ้างในการฝึกซ้อมไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้สุรัตน์นี่สุดยอดจริง
1: ๆยอดครับ
0: ทีนี้ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองในกีฬามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยชีวิตเป็นยังไงต่อครับ
1: ต่อไปก็ มีเพื่อนเรียนอยู่เพื่อนอยู่กองทัพเรือนะคร
0: ับ
1: เพื่อนบอกว่าเขาใส่เสื้อมาเรียนนะครับปีตรงชาติมีช้างตรงกลางใช่ไหมครับมีช้างตรงกลางช้างเผือกเพื่อนอยู่ที่ไหนเรามาจากเพื่อนเป็นนักฟุตบอลทีมราชนาวีใช่ไหมครับเห็นว่าทรอเขาเปิดมวยให้ไปคัดมวยนะครับกีฬาภายในช่วงนั้นมีขอยัดเอ่ยน้ำพี่กับน้ำพี่ตลาดแขกเป็นเมืองตลาดนะครับพี่แขกช่วงนั้นท่านยศประมาณเรือโทครับ
0: ครับ
1: พี่แขกเรือโทก็ไปกับเพื่อนไปเพราะครั้งหนึ่งนะครับผมเคยไปชกกีฬาแห่งชาติในนามเขต8ไปเจอกับท่านอาจารย์สมกิจพร้อมมูลสถาบันการศึกษาพระกระบี่นะครับ ซึ่งเป็นอาจารย์ของพี่แขกนะครับนายวิวัฒน์พี่แขกจบจากสถาบันนี้ท่านบอกว่าถ้าขึ้นมากรุงเทพก็ต้องให้ไปหาพี่แขกนะถ้ามีโอกาสเราก็ไม่รู้ได้รับฟังพี่แขกเป็นเหมือนกับตลาดแขกมันเป็นในใจเรานะครับ
0: ม
1: ีภายใต้ก็มีพี่แขกกับพี่วิทย์นาวากับยศวันประเด็จนะครับ
0: ก็
1: ในใจเรามาถึงถ้ากองทัพอากาศต้องพี่วิทย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทางเรือต้องพี่แขกเราไปพี่แขกไปคัดกัน4คนก็ได้ครับติดคัดพี่แขกก็บอกว่าน้องถ้าอยากเป็นลูกจ้างประจำนะน้องต้องได้เหรียญทองกีฬาภายในกองทัพเรือนะปีนั้นครับชกปีพ.ศ.2533นะครับ33ผมจำได
0: ้
1: ปีวันปีนั้นชกผมได้เบสบ็อกเซอร์นะครับได้ถ้าเชื่อสามารถจากท่านผู้จัดการฐานเรือนะครับป
0: ี
1: นั้นก็ได้ถ้วยด้วยครับก็ปีนั้นก็ได้แชมป์รู้สึกว่าดีใจมากได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำ
0: นี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับในส่วนของสตาร์ทมาในชีวิตลูกจ้างประจำ นะฮะในส่วนของราชนาวี
1: ราชนาวีครับ
0: หนทางต่อไปนี่แหละครับจะเป็นยังไงต้องติดตามรับชมรับฟังให้ดีย้ำอีกสักครั้งนะครับในส่วนของการจัดรายการในวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในชีวิตเลยนะแรงบันดาลใจนะฟังให้ดีนะประสบความสำเร็จชกชนะได้เบสบ็อกเซอร์ถึงเข้าข้อกำหนดเงื่อนไข
1: ค
0: ุณถึงจะมาเป็นลูกจ้างประจำของราชนาวีได้เริ่มต้นสตาร์ทกับราชนาวียังไงต่อฮะ
1: รับเงินเดือน 2,350 บาทในช่วงนั้นนะครับดีใจมากได้เงินเดือนเองแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เรียนหนังสือพอ ปีที่2นะครับต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยครับราชนาวีนะครับส่ง2ทีมนะครับรุ่น60กิโลรุ่นผมรุ่นไลท์เวทนะครับ
0: ครับ
1: มีเฉลียวสมวงสิงห์ดำศักดิ์ประยุทธ์นะครับ
0: โอ้โหคนเก่งๆทั้งนั้นเลย
1: ครับผมอยู่ทีม B ลูกประดู่ปีนั้นครับต่อชิงแชมป์ประเทศไทยปรากฏว่าเฉลียวสมวงเนี่ยเจอกับพี่เป็ดนะครับเจริญทองเกียรติบ้านช่อง
0: อ้าว
1: ปีนั้นเขาให้ยอดมวยไทยมาชกมวยสมัครเล่นด้วยมวยไทยแสนนะครับ
0: โอ้โห
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณจงสนั่นลูกคลองบางแก้วมาต่อยได้หมดเมื่อก่อนนะคร
0: ับ
1: ปรากฏว่าปีนั้นต่อยปรากฏว่าเฉลียวชมสมวงนะครับตัดเชือกต่อยเจริญทองไม่โดนเลยครับ
0: ไอ้ยะเดี๋ยวนะครับปกติเนี่ยมวยสากลสมัครเล่นต่อยกันเองนี่ก็ยากอยู่แล้วไปเชิญเอานักมวยไทยเงินแสนมาทำการแข่งขันด้วยจริงยากเขาผู้ใหญ่แล้วไงต่อครับ
1: ปรากฏว่าผมอยู่ทีมบีหลุดเข้าไปชิงกับพี่เป็ดเจริญทองนะคร
0: ับ
1: หลุดเข้าไปชิงกับครูเป็ดเขาเนี่ย
0: ครับ
1: จังหวะที่ดีวันนั้นรู้สึกว่าวันนั้นผมเรียนอยู่ที่อาคารสามกีฬาแห่งชาติต่อยที่อาคารยมิบุตรนะครับที่แคมป์ไทยวันนั้นก็มีอาจารย์สมหวังกบุญเสน อดีตโค้ชนะครับอาจารย์สุดใจสัพเพเลขนะครับ
0: โอ้โห
1: สุดใจนะคร
0: ับ สุดยอดนะสุดยอดโค้ชเลย
1: บางครั้งเราก็ไปเรียนไม่ทันเพราะว่าไปซ้อมนะครับโรงเรียนเลิกมืดก็ต้องซ้อมที่ใต้สนามสุบนะครับใต้นั้นก็บางวันที่ซ้อมทันก็กลับไปซ้อมที่บางนาบ้างโรงเรียนเรือที่ปากน้ำบ้างคร
0: ับ
1: ก็ปีนั้นจังหวะดีโชคดีชกกับพี่เป็ดรอบชิงเข้าไปหลุดเข้าไปชิงกันนะครับก็คิดอยู่วันนี้นะถ้าเราไม่มีโอกาสวันนี้ถ้าเราไม่สู้ก็เราก็หมดโอกาสสู้แล้ววันนี้นะครับเพราะก็บอกว่าถ้าได้แชมป์ประเทศไทยปีนี้ท่านผู้การบอกจะให้เป็นจ่าตรีทหารเรือนะครับ
0: ต้องมีโอ้โหคือเป็นแรงบันดาลใจก็พูดว่าได้จะเป็นแรงกดดันก็พูดได้เหมือนกัน
1: ถ้าวันนี้เราไปสู้เราก็หมดเวลาสู้แล้วเราต้องสู้อย่างก็สู
0: ้
1: วันนั้นนะครับท่านคณบดีประกาศเสียงตามสายเรียนทางสื่อตามสายนะครับบอกว่าวันนี้ช่วงบ่ายให้หยุดนะครับให้ไปดูวีรัสสุวรรณต่อยรอบชิงมวยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยก็หยุดการเรียนการสอนก็พาลุมบ้าไปตี
0: โอ้โหกองเชียร์เพียบ
1: บ้านเราเพียบเลยต่อยบ้านเราเลยครับเนี่ยชกกับยอดมวยไทยเจริญทองเกียรติบ้านช่องปีนั้นเลยนะครับช่องมวยไทยค่าตัวประมาณ 300,000 บาท
0: โอ้โหคือถ้าไม่ใช่เป็นพี่วิรัตเนี่ยรับรองว่าขาเขินสั่นแน่นอนนะผมจะบอกให
1: ้ผมขึ้นไปยกแรกครับเอ๊พี่เป็ดต่อยโป้งเนี่ยนับ8นะครับผมโดนก่อนนะครับ
0: โดนก่อน
1: โดยเฉพาะพี่ใหม่เมืองคอนหัวหน้าค่าย
0: อ๋อ
1: เป็ดคนบ้านเดียวกันอย่าต่อยให้นกนะคนใช้จิตวิทยากับผมไหมคร
0: ับ
1: ผมไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรพอทีนี้บ้านเราใช่ไหมอ
0: า
1: การ
0: กองเชียร์เยอะด้วย
1: ต่อยวิ่งต่อยไปต่อยไปซ้ายขวาปรากฏว่าจังหวะดีเขาเดินเข้ามาเราวิ่งเย็บวิ่งออกซ้ายออกขวาจังหวะดีชนะพี่เป็ดเจริญทองได้แชมป์ประเทศไทยครั้งนี้ครับติดทีมชาติ
0: เอาละครับตบมือสิครับรอละคืออยากจะบอกซ้ำอีกทีนึงนะฮะนักมวยสมัครเล่นเจอกับนักมวยไทยอาชีพปกติเนี่ยถ้าเจอกันต้องกลัวอยู่แล้วเก่งศักดิ์ศรีแล้วก็พี่เป็ดเจริญทองในยุคนั้นสมัยนั้นค่าตัว 300,000
1: นะครับ
0: เป็นใครนี่ขาสั่นหมดในการชกการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นยกแรกโดนนับไปซะก่อนด้วยนะโอ้โหแต่ด้วยนะความโชคดีชกในบ้านกองชงกองเชียร
1: ์
0: คณบดีนี่ประกาศทางเสียงตามสายเลยว่าตอนบ่ายไม่ต้องเรียนมาเชียร์พี่วิรัตเลยแล้วก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: ชนะ
1: ได้แชมป์ประเทศไทยครับรุ่น60กิโลรุ่นไลท์เวทครับ
0: ครับผม
1: ก็หลังจากนั้นก็ได้ติดยศจ่าตรีทหารเรือ
0: โอ้โหเอาละครับจากเพียงแค่เป็นลูกจ้างชั่วคราวตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จ
1: ลูกจ้างชั่วคราวพอได้แชมป์กีฬาภายในกองทัพเรือนะครับก็เป็นลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำพอได้แชมป์ประเทศไทยก็ เป็นจ่าตรี
0: ติดยศ
1: ติดยศจ่าตรีแล้ว
0: ตามความสามารถต้องบอกอย่างนี้เลยฮะเพราะฉะนั้นนะวิธีคิดของน้องๆ นักมวยถ้าชกมวยอย่างเดียวไม่มีวิธีคิดไม่มีการต่อยอดไปที่ไหนมันก็จะอยู่
1: แค่น
0: ั้
1: น
0: แต่พี่วิรัตเนี่ยโชคดีนะครับมีความคิดก้าวหน้ามีหัวก้าวหน้าพยายามบีบตัวเองถีบก็เรียกว่าต้องถีบตัวเองขึ้นมาจากเด็กบ้านนอกต้องมาสู้ชีวิตที่กรุงเทพแล้วก็ไม่เคยย่อท้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่ากีฬาที่เขาเลือกนั่นก็คือกีฬามวยเป็นกีฬาลูกผู้ชายจริงๆที่สำคัญนะคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นพี่ตลาดแ
1: คร
0: ์ก็ช่วยเหลือสนับสนุนท่านคณะบดีที่มหาวิทยาลัยก็สนับสนุน
1: โดยเฉพาะท่านพลเรือเอกอันธิกมูลตระกูลนะครับขณะนั้นท่านเป็นเจ้ากรมสวัสดิการท่านน่ารักมากครับท่านก็ให้ความเมตตาครับโดยเฉพาะกองทัพเรือครับผมซึ่งไม่เคยลืมบุคคลกองทัพเรือเลยครับท
0: ่
1: านให้โอกาสผมนะครับในกรณีอย่างนี้แล้วก็ก็มีโอกาสพอชกเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งพอ6เดือ นก็ติดเลื่อนยศมาเป็นจ่าโทนะครับใช้วุฒิปอก็สูงครับยังเรายังไม่จบปริญญาตรี
0: ครับ
1: เป็นจ่าโทพออีกปีต่อยมวยพระราชทานคิงคัพครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้านี้ก่อนชิงแชมป์เอเชียคัดเลือกคัดตัวไปโอลิมปิกครับ
0: ครับ
1: ตัวทีมชาติไทยเข้าไปเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันเรากระดูกยังไม่ถึงเพราะว่าจังหวะยังไม่ได
0: ้
1: ก็ผ่านไปพอครั้งปีที่2ต่อยคิงคัพมวยจริงทั่วประเทศคิงคัพนะครับเพราะว่าคิงคัพเนี่ยมันจะหนักกว่าเอเชียนเกมนะครับเพราะคิวบามาด้วยเพราะคิวบามาด้วยนะครับเพราะตัวทีมนะครับ
0: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
1: เพราะว่าคิวบามาด้วยรัสเซียมาด้วย มันจะหนักกว่าเอเชียนเกม ผมตัดเชือกครับได้เหรียญทองแดงมวยจริงทั่วประเทศคิงคัพรุ่น60กิโลไปแพ้รัสเซียครับ
0: ครับโอ้โหไม่ใช่แพ้ธรรมดานะทีมชาติรัสเซียเลยนะ
1: รัสเซียแล้วรัสเซียคนนี้แล้วก็ได้เป็นได้เหรียญทองครับ
0: อ๋อก็เรียกได้ว่าเราแพ้แชมป์เอาละครับแหมเวลาก็แหมรวดเร็วจริงๆเผลอแป๊บเดียวจะหมดช่วงแรกของรายการแล้วรับรองว่าช่วงที่2ของรายการต้องสนุกสนานมันแน่นอนและที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจต้องมีอยู่ต่อเนื่องที่สำคัญในช่วงที่2นี้จะให้โอกาสเปิดสายแล้วนะในการโทรศัพท์เข้ามาแต่ว่าช่วงนี้เราควรจะต้องพักกันสักครู่เดียวก่อนนะครับโอเคนะครับ
1: คร
0: ับ พักสักครู่ครับ
1: สักครู่นะครับขอบคุณครับ
0: ครับอ้าวขอบคุณ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
12: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้นสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนงานทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าว พื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: เอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแหมช่วงแรกเนี่ยผ่านมาในชีวิตของการเป็นนักมวยแล้วก็การรับใช้ทีมชาติไทยคราวนี้แหละจะมาเข้าประเด็นเลยว่าหลังนานไหมหลังจากที่ทำการแข่งขันแล้วผันตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวย
4: ก็หลังจากที่ติดยศเรือตรีนะครับช่วงที่ได้ช่วงนั้นผล

0: ทางท่านผู้การพลเอกอธิ
1: ค
0: มภูมิตระกูลเห็นว่าเราเป็นจบครูมาตรงสายและมีดีกรีสามารถเข้าไปสอนนักเรียนเรือได
1: ้
0: ก็บรรจุผมมาเป็นอาจารย์สอนนักเรียนเรือ ตำแหน่งเรือตรีครับเป็นครูฝึกเรือเรือ
1: ก็เรียกได้ว่าจังหวะชีวิตดีด้วย
0: จังหวะได
1: ้พี่วิรัตก็ออกไปเป็นนักข่าวนะช่อง7
0: พี่
1: รัตที่รัตโพพาณิชย์นะครับไปเป็นนักข่าวช่อง7พี่ในตำแหน่งงานก็เลยว่าง
0: ว่าง
1: พี่วิรัตก็เลยเสียบเลยนะข้อดีคือเราจบวิทยาลัยพระราชศึกษามาตรงสายตรงประเด็นเข้าสายงานก็เริ่มที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนในส่วนของนักกีฬาของราชนาวี
0: ราชนาวีครับ
1: ต่อครับ
0: ก็หลังจากนั้นก็ท่านผู้จัดการฐานเรือนะครับส่งไปสอนมวยที่ฐานทัพเรือลูมุดประเทศมาเลเซียนะครับสองปีครั้งละ1ปีนะครับ สอนฐานเรือมาเลเซียนะครับครั้งละ1ปี1ปีก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นไปเป็นโค้ชซีเกมที่เชียงใหม่นะครับ
1: ครับ
0: ครั้งที่ถ้าจำไม่ผิดนะครั้งที่18นะครับครั้งที่18เชียงใหม
1: ่
0: จาก12รุ่นได้11เหรียญทองครับ
1: อ้าว
0: มากที่สุดตั้งแต่ซีเกมมา
1: อ้าวโหตบมือสิครับรอเลยซีเกมครั้งแรกเท่ากับเรากลับมารับใช้ชาติในฐานะผู้
0: ฝ
1: ึ
0: กสอน
1: ครั้งแรกเลยประสบความสำเร็จจาก12เหรียญที่ได้เข้าชิงได้ทั้งหมด11
0: เหร
1: ีย
0: ญ
1: ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นประวัติศาสตร์อยู
0: ่
1: ยังไม่มีใครมาแลกเรียนแบบได้หรือมาทำลายได้นะต่อครับ
0: ก็หลังจากนั้นก็ไปซีเกมที่อินโดนีเซียซีเกมอินโดนีเซียได้5เหรียญทองนะคร
1: ับ
0: ซีเกมอินโดนีเซียหลังจากนั้นไปร่วมกับทีมเอเชียนเกมที่ฮิโรชิม่าครับแต่ว่าโค้ชมีจำกัดก็ให้ไปแค่จำกัดคนแล้วก็ไปร่วมคณะฝึกซ้อมนะครับ
1: ครับ
0: ก็คุณสมรักไปก็ได้มา1เหรียญทองก็หลังจากนั้นกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้มา5เหรียญทองที่ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ได้มา5เหรียญทองก็เป็นโค้ชด้วยครับเป็นโค้ชด้วยเป
1: ็
0: นโค
1: ้ชก็เรียกได้ว่าในการรับใช้ชาติครั้งแรกเนี่ยเริ่มมาจากซี
0: เกม
1: พอซีเกมแล้วก็ขยับขึ้นมามาเป็นเอเชียนเกมแล้วไงต่อครับ
0: เอเชียนเกมคนเนี้ยจากนี้ก็เป็นโอลิมปิกโอลิมปิกเกมเพราะว่ากองทัพเรือในช่วงนั้นนะครับเขาก็ให้ทางเจ้านายให้ผมเนี่ยดูแลคุณสมรักกับสิงห
1: ์
0: เพราะธรรมดาเขาก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ครับผม
0: เขาก็เก่งแล้วเราก็เป็นแค่พี่เลี้ยงเช่นว่าไปเอาคุณสมรักไปต่อยที่เมืองอุสตันชิงแชมป์โลกนะครับ
1: ครับผม
0: ที่อุสตันก็กลับมาได้เหรียญทองที่อุสตันนะที่อเมริกา
1: ครับ
0: คือมวยครับขออนุญาตนิดนึงคือต้องไปทั่วโลกนะครับไปมวยทั่วโลกผมต้องขอบคุณหนึ่งในนั้นคือกองทัพเรือและสมาคมมวยสากลสมัครเล่นที่ได้ให้ผมได้มีโอกาสไปเห็นบริบทต่างๆทั่วโลกนะครับ
1: ประกอบ
0: มวยนะก็หลังไปเอเชียนเกมเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ไปโอลิมปิก
1: ครับ
0: ร่วมทีมคุณสมรักคำสิงห์นะครับไปโอลิมปิกที่แอตแลนตา
1: ในยุคนั้นสมัยนั้นทีมงานผู้ฝึกสอนมีใครบ้าง
0: ช่วงนั้นมีหนึ่งพี่สุภาพบุญรอดพี่แหลมนะคร
1: ับ ส
0: ุภาพบุญรอดอ
1: าจารย์สุภาพบุญรอด
0: สองพี่ธงทวีคูณ
1: อาจารย์ธงทวีคูณ
0: อาจารย์ธงทวีคูณสามพี่สุริศยิ่งกระแหง
1: อาจารย์สุริศ
0: อาจารย์สุริศยิ่งกระแหงก็สี่พี่ปุ๋ยพี่สุเทพนคร
1: โอ้โหอาจารย์สุเทพโอ้โหปูชนียบุคคล
0: ป
1: ั
0: จจุบันรู้สึกไปสอนมวยอยู่ที่ค่าย
1: พีเคพีเคยังอยู่ครับยังโหดเหมือนเดิมยังโหดเหมือนเดิม
0: หลังจากนั้นก็เป็นบางมะบางมะพี่ร้อยโทอดุลปัสสูนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มีพี่แขกด้วยนาวเอกทวีวัฒน์อิสลาม
1: ครับ
0: ก็ช่วงนั้นยุคนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปโอลิมปิกปรากฏว่าช่วงนั้นไปร่วมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปร่วมที่แอตแลนตาก็ไปแค่ผมมีโควต้าจำกัดนะครับ
1: ครับผม
0: หลังจากนั้นก็กีฬาโอลิมปิกปี2000ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย
1: ครับผม
0: ก็ทางท่านพลเอกกิจจาวิศวงศ์ท่านเป็นประธานเทคนิคขนาดนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ท่านก็ให้ผมท่านก็ให้ผมเนี่ยท่านบอกว่าเอาวิรัตว่างๆก็ให้ดูแลคุณวิจารณ์หน่อยนะผมก็เนี่ยเขามาจากมวยไทยก็ช่วยเนี่ยทุกอย่างครับกับวิจารณ์เนี่ยอยู่กันมาก็เขาเป็นคนที่ น่ารักคนหนึ่งเหมือนน้องชายครับ
1: ครับผม
0: มีความรับผิดชอบเพราะพวกนี้เขามีกระดูกมวยไทยอยู่แล้วแค่ใส่เป๊ะเป๊ะเขาก็รับได้

0: ไป
1: ครับ
0: จังหวะเป็นได้ก็ไปร่วมทีมกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลีย
1: ครับ
0: ก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศบัลกาเรีย6เดือ นไปบัลกาเรีย6เดือนไปอยู่ประเทศกรีกนะครับไปกรีกอยู่ประมาณ15วันเนี่ยไปอยู่กรีกครับพอเสร็จแล้วไปอยู่ที่เมลเบิร์น6เดือนแล้วเข้ามาอยู่ซิดนีย์ครับ
1: คืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับมันอาจจะแตกต่างกันในสมัยปัจจุบันซึ่งเก็บตัวอยู่แต่ในประเทศไทยเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: แต่ดูจากพี่วิรัตเล่ามาเนี่ยมวยที่จะไปทำการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยต้องไปหลายประเทศแล้วก็ที่สำคัญต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ
0: ์ใช่ต้องมีทัวร์นาเมนต์คือขออนุญาตนิดนึงมวยต้องมีความหลากหลายนะครับผมว่าตามประสบการณ์นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่ายุโรปต่อยอีกสไตล์นึง
1: อ
0: เมริกาใต้ต่อยสไตล์นึงเอเชียต่อยสไตล์เราต้องไปมีความหลากหลายเหมือนกับต้องมีความดังนี้ต่อยความหลากหลายของมวย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ต่อยไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับก็คือประสบการณ์ถ้ามีอยู่เท่าอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีแค่นี
0: ้ตรงนี้ครับ
1: ถ้าไปเยอะๆมันก็มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: ในโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในส่วนของโอลิมปิกหรือระดับโลกมันก็จะได้มีเพิ่มมากข
0: ึ้
1: น
0: มากขึ้นมากขึ้นคร
1: ับในส่วนของการไปโอลิมปิกคราวนี้เนี่ยไปกับวิจารณ์โพลิส
0: วิจารณ์ครับ
1: ซึ่งแตกต่างจากครั้งแรกที่ดูแลสมรักด้วยความที่โค้ชหรือว่าผู้ฝึกสอนต่างๆมีโควต้าจำนวนจำกัดจนมาถึงในส่วนของวิจารณ์คราวนี้แหละพี่วิรัตได้
0: โอกาส
1: ไปดูแลแล
0: ้ว
1: พี่วิจารณ์ไปด้วยถามสักนิดนึงการแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนั้นพี่วิจารณ์ดูแลยากไหมแล้วก็ประสบปัญหาอะไรบ้างอุปสรรคต่าง
0: ๆคือ1นักมวยไทยจะลำบากเรื่องการลดน้ำหนักเพราะเราไป1มันต่อยในยามหน้าหนาวยามหน้าหนาว
1: ลดยากสิลดยาก
0: ลดยากมากครับลดยากมากผมเนี่ยครับอยู่กับเขามาเนี่ยเขาก็คุยเสมอว่าผมว่าคุณวิจารณ์เราจำมาแล้วผมบอกว่าสถานการณ์นะครับโอกาสสร้างวีรบุรุษเขาบอกเลยนะครับรอบชิงรู้สึกว่าเขาจะเข้าชิงกับคิวบาร์นะครับวันนั้นคิวบาร์นะครับแล้วคิวบาร์คนนี้นะวิจารณ์เคยลงนวมชนะมานะครับคิวบาร์ยังไงก็สู้วิจารณ์ไม่ได้ครับมั่นใจเลยครับมั่นใจมากเลยครับ
1: นี่แหละข้อดีของการมีประสบการณ์เยอะๆไปหลายประเทศแล้วก็ได้เจอได้ลงนวมได้ฝึกซ้อมเลยมันทำให้ไม่เกิดอาการกลัวการเก่ง
0: ไม่เก่ง
1: วันที่ชิงเหรียญทองก็ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: ในฐานะเราเป็นโค้ชเราเป็นผู้ฝึกสอนอยากจะพูดอะไรกับวิจารณ์นะครับในการประสบความสำเร็จวันนั้น
0: ครับวันนั้นนะครับผมขออนุญาตมีผมเนี่ยมาร่วมทีมไปแต่มีความดีใจมากที่น้องวิจารณ์นะครับ
1: อ
0: ันนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตและเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตใช้เงินใช้ทองรู้จักประหยัดในการใช้จ่ายดีใจมากว่ากับครอบครัวกับคุณวิจารณ์เนี่ยแล้วทุกวันนี้ก็มีอะไรก็โทรหากันอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าวิจารณ์เขาก็มาได้แชมป์มาเขายังส่วนตัวเลยครับมอบเงินส่วนตัวให้ผม 100,000 บาทก็ว่านี่ผมมอบให้กับพี่วิรัตครับเขาบอกว่าผมมอบให้พี่วิรัตครับที่ดูแลผมมา
1: เนี่ยก็เรียกได้ว่าพี่วิจารณ์เนี่ยลูกผู้ชายตัวจริงประสบความสำเร็จไปแล้วไม่ลืมคนที่คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังให้รางวัลพิเศษมาควักมาให้ 100,000 เลยก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจนะพี่น้องในวงการมวยเอาละครับพี่รักแฟนมวยครับได้เวลาที่จะสามารถที่โทรศัพท์มาร่วมตอบคำถามแล้ว
0: นะครับยินดีครับยินด
1: ีมีของรางวัลอยู่3รางวัลรางวัลแรกนั่นคือ
0: เข็มวิทยาศีลาธิการทหารครับ
1: คำถามนี้ฮะต้องตอบได้แน่นอนเลยพี่วิรัตเป็นคนจังหวัดอะไรนะมาจากภาคใต้นะแนะนำไปเลยนะจังหวัดอะไรใครตอบถูกให้รางวัลเลยนะเบอร์โทรศัพท์0859430398รางวัลแรกรีบโทรมาเลยนะครับใน Facebook ก็โทรมาได้นะครับ0859430398รางวัลที่2ดาบซามูไรจากประเทศญี่ปุ่นคำถามมีอยู่ว่านักมวยที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ผู้ที่ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่โอลิมปิกซิดนีย์คือใครคือคนที่พี่วิรัตดูแลเมื่อกี้นะใครตอบถูกมอบรางวัลนี้เลยนะครับ0859430398แล้วก็อีก1รางวัลนะครับนี่นะครับเป็นรางวัลที่เรียกว่าอยู่ในวงการมวยเลยเหรียญเมเยอร์ครับ
0: ครับเหรียญที่ลึกรายการเมเจอร์คัพที่ฟิลิปปินส
1: ์ทีนี้เราพูดถึงระหว่างนี้ใครโทรมาก็ได้เลยนะครับ0859430398พี่สมชายนักบาลีมาแล้วฮะโทรมาได้เลยนะครับเชฟปิงสวัสดีครับพี่ปี้เชิญเลยนะใครโทรมาตอบคำถามยินดีให้เลยนะฮะ0859430398นะครับแล้วก็หลังจากวิจารณ์ประสบความสำเร็จแล้วในส่วนของหน้าที่การงานล่ะครับตอนนั้นพี่วิวิรัตเหรียญทองของวิจารณ์มาตอนนั้นติดยศอะไรอยู
0: ่ตอนนั้นผมติดยศนาวาตรีนะครับของทหารเรือ
1: ครับผม
0: ติดยศนาวาตรีพออีกประมาณสัก2ปีนะครับผมปรับยศมาเป็นนาวาโทเป็นนาวาโทตอนนั้นเป็นหัวหน้าแผนกเหล่าทัศนสัญญาและพระศึกษาอยู่ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม
1: ่ครับ
0: ที่สัตหีบนะครับ
1: ครับผม
0: ทหารใหม่ก็วันดีคืนดีก็ท่านผู้บังคับการในขณะนั้นนะครับท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับให้เรามาเป็นฐานบกเสียก็มีโอกาสนะครับดูช่องทางดูคิดดูว่าจะไปทางไหนท่านก็ให้แนวทางอย่างนี้นะที่ท่านบอกว่าเราไม่ได้ไปรักกองทัพเรือนะเพราะกองทัพเรือเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่มันก็เล็กแคบเราไปไหนติดต่อประสานงานทุกพื้นที่มันก็ลำบากเราอยู่ถ้าเราเป็นฐานบกจังหวัดฐานบกมันอยู่ทุกพื้นที่ครับเราไปได้ทุกพื้นที่ก็ทางท่านผู้ใหญ
1: ่
0: ท่านก็ให้ผมมาช่วยการอยู่ที่กรมนที่สวนลื่นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับ
1: ครับ
0: แล้วขณะนั้นมีผู้ใหญ่ท่านเมตตาท่านก็ปรับเปลี่ยนย้ายผมโอนมาครับจากฐานเรือมาเป็นฐานบก
1: นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยจากราชนาวีทหารเรือย้ายเปลี่ยนย้ายขั้วมาเป็นเสียนสีมาเป็นสี
0: เข
1: ีย
0: วครับ
1: ทหารบก
0: ทหารบกครับ
1: ตอนนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในวงการมวยตอนนี้ติดยศล่าสุดคือ
0: พลตรีครับ
1: พลตรีครับตบมือสิครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จากลูกจ้างชั่วคราวนะครับขวนขวายในชีวิตในกีฬามวยเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับจนมาเป็นลูกจ้างประจำ
0: ลูกจ้างประจำครับ
1: จนมาติดยศ
0: จ่าตรี
1: จ่าตรี
0: ติดยศจ่าโท
1: จ่าโทคิดมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆสิ่งสำคัญนั่นก็คือมีความมุ่งมั่นกับอาชีพนั่นคืออาชีพมวยนะในชีวิตที่เป็นนักมวยอยู่ก็พยายามทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: หน้าถุงหน้าที่ก็ประสบความสำเร็จไปยศถาบรรดาศักดิ์ก็สลับขึ้นจนวันหนึ่งเลิกทำการแข่งขันชกมวยก็มาเป็นในส่วนของผู้
0: ฝ
1: ึ
0: กสอน
1: เริ่มต้นเป็นผู้ฝึกสอนในราชนาวีนี่แหละเริ่มก่อนไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปสอนมวยต่างประเทศที่
0: มาเลเซีย
1: 2ปีเลยนะฮะแล้วจนมีโอกาสเข้ามาติดผู้ฝึกสอนทีมชาติเริ่มต้นจากซีเกม
0: เชียงใหม
1: ่มาเอเชียนเกมมาโอลิมปิกครั้งแรกก็ยังไม่ได้มาในเป็นตัวจริงที่ไปกับเขามาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ในทีมถึงเวลาเอาพี่ๆรุ่นที่ประสบความสำเร็จก่อนไปกันก่อนจนอดทนมารุ่นต่อไปคือรุ่นของวิจารณ์พลฤทธิ์คราวนี้แหละพี่วิรัตก็ไปดูแลนะครับซิดนีย์นะพี่วิจารณ์พลฤทธิ์ก็ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองจนนะครับอยากจะบอกอย่างนี้นะครับการประสบความสำเร็จนอกจากมีฝีไม้ลายมือแล้ววิธีคิดเป็นสิ่งสำคัญคิดยังไงก็ได้ให้ชีวิตตนเองนั้นก้าวไปสู่ด้านหน้าก้าวไปสู่ความสำเร็จแน่นอนฮะถ้าคุณเป็นคนดีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายก็จะมามอบโอกาสให้คุณและคุณก็ต้องมีศักยภาพด้วยถึงจะประสบความสำเร็จซึ่งวันนี้ประสบความสำเร็จเป็นพลตรีแล้ว
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนะครับ
1: ได้ครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับฝากน้องๆ นักกีฬานะครับ
1: ครับ
0: ถึงเรื่องการศึกษานะครับการเรียนเราเล่นกีฬานะครับกีฬานะครับส่งเราได้ไปช่วงหนึ่งแต่การเรียนการศึกษาเราต้องมีไว้นะครับหนึ่งเรามีโอกาสนะครับจบปริญญาตรีปั๊บเรามีโอกาสเราต้องเรียนปริญญาโท
1: ครับ
0: จบปริญญาโทนะครับลักษณะผมเนี่ยครับผมจบปอโทรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับจบเรียนวันเสาร์อาทิตย์เราเพื่ออัพตัวเองขึ้นมามีโอกาสเราวันหนึ่งเราต้องเรียนให้จบโทแล้วโดยเฉพาะคุณวุฒิทางการศึกษาแนวทางหลักสูตรแนวทางการรับราชการของเหล่าทัพนะครับเราต้องไปเรียนเช่นเราเป็นทหารเรือเราต้องไปเรียนหลักสูตรของกองทัพเรือที่เกี่ยวกับชั้นยศจะขึ้นมาเราต้องส่วนหนึ่งครับเราต้องทำตัวเองให้มันครบ ครบที่เราจะขึ้นสู่ตำแหน่งได้ขึ้นได้ผมเป็นนาวาตรีผมไปเรียนฝ่ายบริการเบื้องต้นนะครับในวิทยาศาสตร์การทหารเรือ

0: ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้นราพงศ์วัยวัฒน์
6: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
1: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
7: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนี้นะคลิปเนี้ยนะครับมันอาจจะมีเสียงแทรกเสียงรบกวนบ้างนะครับเนื่องจากผมอัดคลิปอัดรายการระหว่างเดินทางกลับขับรถเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับผมกลับไม่ทันวันนี้ผมมีสัมภาษณ์5คู่นะ5คู่แต่ว่า10ซุ้มแต่มีซุ้มหนึ่งยังติดต่อไม่ได้นะครับก็คือซุ้มพญาช้างล้อมนะครับคู่อื่นเนี่ยนะครับซุ้มอื่นเนี่ยติดต่อได้ทุกซุ้มแล้วนะครับ5คู่ที่ผมจะสัมภาษณ์วันนี้นะครับเป็นของสนามนานาภาคทั้ง5คู่เลยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับไก่มันชนกันเนี่ยทุกสนามเลยนะครับทำการแข่งขันวันที่17เนื่องจากวันที่16เป็นวันพระใหญ่นะครับทำการแข่งขันไม่ได้ต้องไปทำการแข่งขันวันที่17มันจะตรงกันหมดนะครับและสนามนานาภาคเนี่ยได้ไก่ชนล้านเนี่ย7คู่ผมเลือกมาทำ5คู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นมันเกินเวลาเยอะเอาเท่าที่เวลามีเท่าที่ทำได้นะต้องเข้าใจผมนะนะครับแต่ก่อนที่จะสัมภาษณ์นะครับผมฝากไว้ด้วยสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมหาชัยฟาร์มของผมนะครับกระปุกละ100บาท1ถึง2กระปุกมีค่าจะส่ง50บาท3กระปุก300บาทจัดส่งฟรีนะครับคนที่อยากสนับสนุนผมนะพี่สั่งซื้อได้เลยนะครับสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมหาชัยฟาร์มเนี่ยผมทำจากสมุนไพรล้วนไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับเป็นบอระเพ็ดน้ำผึ้งแล้วก็ยาจีนยาจีนเนี่ยเป็นยาจีนสูตรบำรุงเลือดเลยที่ให้ผู้หญิงนะครับทานหลังคลอดลูกเวลาผู้หญิงคลอดลูกเนี่ยจะเสียเลือดเยอะนะครับเวลาทานเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงนะครับทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเร็วผมก็เอามาปรับนะครับเอามาใช้อันเนี้ยผมบอกได้เลยนะสมุนไพรชุดนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยผมทำมาให้ไก่ที่ฟาร์มกินทำให้พ่อไก่แม่ไก่กินแล้วตอนนั้นน่ะทำเยอะเราไม่รู้ปริมาณว่าจะทำขนาดไหนทำแล้วเหลือมาเนี่ยนะครับก็

0: าไปแบ่งเอาไปแจกจ่ายให้พวกลองใช้ดูแล้วมันใช้ดีคราวเนี้ยพวกก็จะขอซื้อเขาไม่ได้ขอนะจะขอซื้อนะครับผมก็เลยต้องเอามาทำนะครับเขาก็เลยบอกว่าให้ทำเป็นกิจลักษณะเลยทำมาขายเขาซื้อนะครับแล้วก็จนทุกวันนี้เลยอ่ะเป็นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ขายจนถึงทุกวันนี้นะครับสนใจสั่งซื้อก็ทักหาไอ้มินผมได้เลยนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทร0615742565นะครับทักมาได้เลยนะครับแล้วก็มันมีในตะกร้าสินค้าในสแกน QR code พี่ทักหาไอ้มินได้เลยโอเคนะครับ5คู่วันนี้ที่ผมจะสัมภาษณ์นะครับคู่เอกสนามนานาภาษา3,300,000 บาทนะครับน้องอบเชยนะครับสังกัดกำนันแจ้เจอกับประลองยุทธนะครับผมบอกได้เลยนะตัวเด่งเครื่องตัวเก่งเจอตัวดังนะครับตัวประลองยุทธนี่ล่าสุดถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนี่เป็นตัวดังตัวหนึ่งเลยนะของพี่เดี่ยวตัวเนี้ยนะครับคู่ต่อมาไล่แสนสุขนะครับเจอกับสามกอบ้านสามกอ8ริ้วนะนะครับไล่แสนสุขอยู่นครปฐมเจอกับสามกอนะครับอยู่8ริ้วคู่ต่อมานะครับพญาช้างล้อมเจอกับโชคปลายนาตัวโชคปลายนาเนี่ยผมติดต่อได้ละพญาช้างล้อมยังติดต่อไม่ได้มีซุ้มเดียวที่ผมยังติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งหนุ่มลงเจียวเจอกับสมยศฟาร์มนะครับสมยศฟาร์มเป็นลูกชายปีใหม่นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดลูกชายปีใหม่ตัวนี้เป็นตัวที่17ที่ชนล้านตัวที่17นะ17หรือ19ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเพชรกำไลเจอกับเซมากุเตะเพชรกำไลของเสตีนะครับผมบอกเลยว่าเพชรกำไลออกมาเนี่ยคือเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ไม่หมูแน่นอนโคตรแข็งเลยส่วนเซมากุเตะเนี่ยนะครับของสอจ้อนงเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่สอจ้อนงจะชนหลายล้านเลยนะผมบอกให้นะตัวนี้คือตัวที่เขาประกาศหาคู่ชน5ล้านนะตัวนี้แหละครับเจ้าเทานี่แหละนะครับแต่ว่าสอจ้อนงวันนี้ติดธุระเดี๋ยวผมสัมภาษณ์เศรษฐีเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับพูดข้อมูลสอจ้อนงให้ฟังเจ้าเทาตัวเนี้ยนะครับเป็นไก่ที่พระพวกส่งมาเลี้ยงแล้วเก่งมากพ่อเป็นสายสอสนันแม่เป็นแม่สายเหนือเอาง่ายคือแม่เหนือวัยสอสนันหนักโหมาคาร์ฟิชเชอร์ลิงกันมิกแอนด์แมทเลยคราวนี้ทั้งวัยทั้งหนักเลยนะครับตีหักตีดอกหมดนะครับตั้งใจชน5ล้านเลยนะตัวเนี้ยผมจะบอกให้โอเคคนที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยจะได้ไม่เสียเวลาสัมภาษณ์5คู่4คู่ครึ่งอ่ะเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวไม่มีเวลานะครับเอาคู่แรกเลยนะครับประลองยุทธเจอกับกำนันแจ้นะครับประลองยุทธเลยพี่เดี่ยวนะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่เดี่ยวนะครับสุพรรณเลยคนที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกลัวที่เดี๋ยวไม่รับสายจริงๆเลยยังไม่รับสายเลยนะครับสวัสดีครับพี่เดี่ยวสวัสดีครับครับพี่เดี่ยวโอ้ตกใจนึกว่าไม่รับสาย
1: ไ
0: ก่ขอบคุณมากครับพี่เดี่ยวอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามนานาภาค3,300,000 บาท
1: คร
0: ับ ประลองยุทธผมถามตรงๆนะพี่ตัวเนี้ยใช่ตัวล่าสุดที่ชนะล่าสุดนี่ไหม
1: ตัวใช่ครับตัวที่ชนะเมืองช
0: ั
1: ย
0: ใช่ที่ชนะเมืองชัยโคตรเก่งเลยพี่ตัวนั้นน่ะเขาเรื่องลือกันมากอันเนี้ยก่อนจะสัมภาษณ์เลยพี่ก่อนจะเข้าเรื่องก่อนจะเข้าประวัติไก่ถามนิดนึงวันที่ชนะเรืองชัยวันนั้นมีคนมาให้ราคามาเสนอค่าตัวพี่บ้างไหมฮัลโหลครับ
1: คร
0: ับ ครับพี่เดี่ยวเมื่อกี้สายมันหลุดไปครับพี่ครับครับพี่เดี่ยวเดี๋ยวผมถามนิดนึงตัวเนี้ยวันนั้นที่ชนะเรืองชัยอ่ะคือพูดตรงๆคือฮากันมากมีคนมาเสนอค่าตัวพี่บ้างไหม
1: บ้างมีไหมต้องพี่ก็แค่ไม่ได้ทำพ่
0: อเราไม่เอ่ยราคาถูกต้องไหมครับพี่
1: คร
0: ับ ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยครับพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
1: สายฟ้า
0: สายฟ้าสายฟ้าเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกพ่ออะไรยังไงครับพี่
1: เป็นลูกของทัดเด็กสร้างน้องชายพ่อมา
0: เป็นลูกพ่อของพี่ทัดเด็กสร้างนะครับน้องชายพ่อมาพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนครับพี่
1: พ่อเป็นนี่พ่อเป็นนกพุ่มของทัดนั่นแหละ
0: อ๋อ
1: แม่เป็นเยสันนัน
0: อ่า
1: เยสันนัน
0: ครับครับพี่เดียวพี่จะพูดเสียงดังนิดนึงพอดีเสียงมันเบานะครับ
1: อ๋อ
0: พ่อเป็นนกคุ้มนะครับไอตัวไอนกคุ้มตัวดังที่จ่ายลูกเก่งๆจ่ายลูกมาเป็นบิ๊กเบิร์ดอะไรพวกนั้นใช่ไหมพี่
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อโอเคพ่อเป็นนกคุ้มเลยจริงๆไอตัวเนี้ยพ่อไก่ตัวนี้จ่ายลูกเก่งมากนะพี่ตีล้านหลายตัวเลยนะ
1: ใช่ครับจ่ายลูกดีมาก
0: จ่ายลูกดีมากพ่อเป็นนกคุ้มแม่เป็นของสายสอสนันนะครับ
1: เยสนันของเสือขาว
0: เป็นเยสนันนะครับของเสือขาวพี่แล้วไก่ชุดเนี้ยชุดเจ้าสายฟ้าเนี่ยมันมีกี่ตัวอะไรยังไงพี่คู่เกิดกัน
1: สายฟ้ามันมี2ตัวครับตัวผู
0: ้มีตัวผู้
1: ม
0: ี
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: ตัวเมียล่ะครับพี่
1: ต
0: ั
1: วเมียมีต้องถามถามผมไม่แน่ใจ
0: ตัวเมียไม่แน่ใจพี่ตัวผู้มี2ตัวเนี่ยมันเก่งทั้งคู่เลยมั้ย
1: มันก็ดีทั้งคู่ครับ
0: มันก็ดีทั้งคู่นะนะครับดีทั้งคู่เนี่ยคือไอ้อย่างสายฟ้าเนี่ยมันฮือฮาแล้วมันเก่งมากอีกตัวนึงคู่เกิดมาเนี่ยมันเก่งมากเหมือนสายฟ้านี่มั้ยพี่ในสายตาเราเนี่ยตีแพงได้มั้ย
1: มันก็ไม่ถึงตัวนี้คร
0: ับ ไม่ถึงตัวนี้แต่ก็แข่งดีใช้ได้นะ
1: ไม
0: ่
1: ค่อยไวคร
0: ับ โอเคไม่ค่อยไวนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆคือก็เป็นไก่เก่งตัวนึงแต่ว่าความเก่งอาจจะไม่ถึงสายฟ้าประมาณนั้นอ่ะฮะ
1: ครับนั่นแหละครับวัฒนธรรมมันตีกับแบบเหมือนกันมั้ง
0: ครับครับครับครับพี่แล้วสายฟ้าเนี่ยต้องถามงี้มาอยู่กับพี่ได้ยังไงคือย้ายค่ายมาซื้อมาหรือว่าเขาส่งมาเลี้ยงอะไรยังไงครับพี
1: ่อ๋อพอดีแบ่งข้อน้องมันมาตอนอยู่ประมาณสัก 6-7 เดือน
0: ซื้อมาเลยซื้อมาหรือว่าแบ่งมาเลี้ยงปั้น
1: มาซื้อซื้อมาปั้นครับ
0: ซื้อมาปั้นนะครับตอนนั้นพี่ซื้อมาเท่าไหร่
1: ซื้อมา 10,000 บาทครับ
0: 10,000 บาทประมาณ 6-7 เดือนก็คือไก่เริ่มจะสู้ไก่แล้วอ่ะฮะครับผมซื้อมา 10,000 บาทแล้วมาอยู่กับเรานานมั้ยกว่าจะเตะเช็คผลแรก
1: โอ้มาอยู่มา8-9 เดือนกว่าจะตี
0: ฮะ
1: กว่าจะสอบประมาณ8
0: ทำไมอ่ะพี
1: ่ประมาณ8-9เดือนก็รออยู่ไม่มันนุ่มน้อย
0: คือเราซื้อมาก็มันก็ 6-7 เดือนเนี่ย8-9 เดือนมันไก่14-15เดือน
1: ไม่ใช่พออายุ8-9 เดือนพี่เริ่มเตะ
0: อ๋อโอเค ผมนึกว่าพี่อยู่ที่8-9 เดือนเอาง่ายๆคือว่าเราซื้อมาตอนประมาณ 6-7 เดือนก็อยู่กับเราประมาณสัก2เดือนนะอ่าฮะ2เดือนแล้วก็เตะเช็คโอเค
1: คร
0: ับผมก็ว่าอยู่โอเคอยู่ประมาณ2เตะเช็คตอนอายุประมาณ8-9 เดือนต้องถามพี่เดี๋ยวงี้เตะเช็คคนแรกเนี่ยมันเก่งมันว้าวเลยมั้ยพี่
1: เตะคนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่
0: มีพี่
1: ไก่ไว
0: เอาไว้คือเป็นไก่ไวที่เราเห็นแล้วเนี่ยไวแต่ผลแรกเนี่ยเอาไว้คือยังไก่เด็กนะป้าผลแรกคือยังปรับยังจูนไม่ได้ก็ยังมีค่อมไปค่อมมามีผิดบ้างมีถูกบ้างแต่เห็นแล้วว่าเป็นไก่ขยันไวนะครับแล้วพี่ป้าหลายครั้งไม่กว่าจะมันจะเห็นว่ามันเก่งมันว้าวอย่างเงี้ย
1: ประมาณทุนสามครับ
0: ผลสามเริ่ม
1: ดีเริ่มมีเดือยเขาก็เริ่มดี
0: คืออ๋อมันเป็นไก่ใช้ตอด้วยฮะคือเป็นไก่ใช้ตอเนี่ยก็คือช่วงที่เราปั้มเนี่ยนะครับคือตอมันยังขึ้นไม่เยอะแต่พอมันปั้มมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับตอมันพอตอมันส่งเนี่ยคือเอาจริงนะพี่อันนี้เราคุยกันตรงในฐานะคนเลี้ยงไก่นะคือไก่บางตัวมันใช้ตอเนี่ยคือไอตอนเด็กๆที่มันไม่มีตออาจจะดูไม่ฉูดฉาดเพราะว่าตอมันยังไม่ขึ้นแต่พอมันมีตอปั๊บแล้วมันใช้ตอมันได้โอ้โหคราวนี้แม่งดูเก่งเลยดูว้าวเลยอ่ะคือเพราะมันใช้ตอพอมันมีตอแล้วมันตีแตกดิจริงป่ะมันคนละแบบกันเลยอ่ะนะครับเจ้าสายฟ้าเนี่ยเอาง่ายๆคือขน3เนี่ยพอมีตอปั๊บมันตีแตกแล้วก็เห็นเลยเก่งตีละเอียดยิบเลยแล้วมันเป็นไก่ไวอย่างที่พี่บอกถูกต้องมั้ยครับพี่
1: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นขน3ว้าวปั๊บแล้วพี่เลี้ยงนานมั้ยกว่าจะออกชนขนแรก
1: ก็เตะพอเตะหนุ่มเลยมันได้ประมาณสัก3-4อันก็ปิดให้เด็กๆกูมาตีบนป่าเล่นกับเตียนป่า
0: คือเราเตะนัวสัก 3-4 ครั้งนะครับก็ให้เด็กๆอุ้มไปตีบอลป่าชนะยกกว่าอันกว่า
1: ใช่คร
0: ับชนะยกกว่าแล้วต้องถามงี้พี่สายฟ้าเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยวแล้ว
1: ถ้ารวมทั้งหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ในปัจจุบันเนี
0: ่
1: ย
0: ครับรวมปัจจุบันนี่5เที่ยวเลยเหรอพี่
1: 4เที่ยวยกเที่ยว
0: อ๋อ4เที่ยวยกเที่ยวนึง
1: หนุ่ม3
0: อ๋ออายุดีด้วยเหรอ
1: ถ้าตอนคนใหม่มันแซมเนี่ยครับคนใหม่เนี่ยมันได้2เที่ยว
0: ครับ
1: ยกเที่ยว
0: ก็คือชนะ4เสมอ1
1: ใช่
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: สี่เที่ยวเนี่ยรวมบ่อนป่าด้วยไหม
1: รวมครับรวม
0: รวมอ่ะ
1: ตีชมรมท่องเที่ยว
0: ตีชมรมสองเที่ยว
1: ตีที่เรืองชัยเลยสามเที่ยว
0: ตีที่เรืองชัยสามเที่ยวนะ
1: ใช
0: ่พูดตรงๆนี่คือเป็นแชมป์เก่าเรืองไทยสามสมัยเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะโอเคหนแรกให้เด็กไปตีบอลป่าชนะอันกว่าหนสองเสม
1: อหนสองก็ชนะอันกว่า
0: อ๋อหนสองชนะอันกว่านะครับแล้วหนสามแล้วครับที่เรืองชัยแล้ว
1: แล้วก็มาตีเรืองชัยครับ
0: ครับหนสาม
1: ชนะต้องอันต้องอันจมมาทีเข้ามาสร้างความตีไม่กี่ไม้ก็เ
0: ดินโอเคเข้ามาสามตีสองนาทีเขาแพ้ก็คือชนะอันสามสองอันกว่านะครับหนสี่เลิกกันไป
1: หนสี่
0: ยกสามันยกนะครับตอนนั้นยังเป็นไก่อ่อนอยู่สามันยกราคาขาด
1: ใช่ใช่ราคาขาด
0: ราคาขาดตีเขาไม่แพ้แล้วก็หนห้าก็คือไฟล่าสุดที่ชนล้านที่เรืองชัยถูกต้องไหมครับพี่
1: ใช่ครับ
0: วันนั้นเจอใคร
1: ว
0: ัน
1: นั้นเจออะไรวะเพชรบ้านกลาง
0: เพชรบ้านโอ้เจอซุ้มดีเพชรบ้านกลางด้วยนะครับเราคือพูดตรงเพชรบ้านกลางก็คือซุ้มดีเลยเราฉายชุดเดียวเลยปล่อยหางไปเป็นต่อขาดยาวเลยวันนั้นชนะยกไหนพี
1: ่อันก็
0: อันกว่าป่ะ
1: อันก็5นาที
0: อันก็5นาที
1: 10ประมาณ10นาที
0: วันเนี้ย
1: ประมาณ
0: คือคนดูไลฟ์สดอยู่อ่ะคือบอกทุกคนว่าเก่งมากแข่งดีมากไก่พี่จะเข้าคู่แรกๆเลยวันนั้นถ้าเกิดผมจำไม่ผิดช่วงเช้าเลยกลับบ้านเร็วนะครับมีคนมาเสนอค่าตัวอะไรยังไงบ้างพี
1: ่ก็มีมาถามแต่ว่าผม
0: แต่เราไม่เปิดเราไม่เอ่ยตัวเลขอ่ะคือเขาถามให้เราเปิดแต่เรายังไม่เปิดตัวเลขแต่ยังไม่มีคนเสนอตัวเลขมา
1: ใช่เปิดก็เปิดแบบแรงๆไปนั่น
0: คือเราจะไม่ขายอ่ะพูดตรงๆเราจะมาตีอ่าฮะครับพี
1: ่พอดีใกล้ตัวนี้มันค่ายให้น้องไปแล้วด้วย
0: อ๋อ
1: ให้น้องอีกคนนึงไป
0: ครับเปิดเผยได้ไหมพี่
1: ชอบได้ครับบิ๊กโฟร์ติดเท้าครับ
0: ครับขายใครไปนะพี
1: ่น้องมันไปตอนมันหลุด
0: ตอนมันหลุดครับ
1: มันหลุดนุ่ม
0: ครับ
1: นั่นแหละครับ
0: คือเขาซื้อตอนหลุดแล้วเขาซื้อไปตอนหลุดแล้วก็เขาส่ง
1: ไป
0: ให้พี่เลี้ยงต
1: ่อไม่ได้ครับใครก็อยู่คุ้มตลอด
0: ครับ
1: ซื้อไปก็จะทำฟาร์มม
0: า
1: แหละจริงแล้วทีนี้ยังไม่พร้อมก็ไก่มันอยู่นี่คนนี้คนมันก็เตรียมเล่นได้หมดเลย
0: ก็เอามาตีใหม่คือจริงๆอ่ะเขาจะซื้อไปทำพ่อแล้วแต่สถานที่ทุกอย่างมันยังไม่เสร็จไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยไก่มันเต็มก่อนพอเต็มก่อนปั๊บพี่ก็มองว่าไก่มันตีได้ก็เลยเอามาตีก่อนคราวนี้โอ้โหพี่เดียวอันนี้พูดจากใจนะซื้อของถูกไปเลยเนี่ยเหมือนซื้อของถูกเลยเนี่ยพี่ขายเท่าไหร่สองแสนเท่าไหร่สองแสนสามโอ้โห
1: พวกเก่าเนี่ยเขาเคยเล่นไก่อยู่ด้วยกัน
0: ครับซุ้มอะไรนะพี่Big 4
1: Big 4 79
0: อยู่จังหวัดไหนพี
1: ่ชัยนาธ
0: นะ
1: ครับ
0: พี่เดียว
1: เป็นทีมงานเดียวกัน
0: ครับ
1: ก็อยู่ด้วยกัน
0: คืออันนี้ผมสัญญาเลยเดี๋ยวถ้าเกิดไก่ตัวนี้เจ้าสายฟ้ามันชนะเก่งเอาง่ายคือติดตาแล้วมันมีการทำย้ายค่ายเดี๋ยวผมไปทำคลิปให้ฮะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับอ่ะโอเคก็คือไก่ตัวเนี้ยเจ้าสายฟ้าเนี่ยมันย้ายค่ายคือจะเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยตั้งแต่ตอนหลุดถ่ายแต่สถานที่ยังไม่เสร็จแล้วไก่มันถ่ายเต็มต่อได้ถ่ายเต็มเรียบร้อยแล้วพี่ก็เลยเอามาตีเอามาใช้งานต่อก่อนแล้วคราวนี้ก็ว้าวไปเลยอ่ะเอาง่ายๆคือเหมือนได้ของถูกเลย
1: เงินมาดันเข้าเลยทีนึง
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเคแล้วก็วันที่ชนะเรืองชัยอันกว่าวันนั้นไก่ไม่เจ็บถูกต้องไหมพี่
1: ครับก็เจ็บเหมือนกันครับกูตีก็ดีหน้าตาผู้ตีก็แม่นได้เลย
0: อัน
1: ผู้ตีเราผู้ตี
0: อันกว่าได้เจ็บด้วยเหรอ
1: เจ็บกับผู้ตีก็แม่นต
0: ี
1: ไม่ใหม
0: ่
1: คร
0: ับ ครับคร
1: ับ
0: ครับโอเคก็คือพักแผลหาย
1: เลี้ยงต่อเลย
0: เลี้ยงต่อเลยนะครับแล้วตอนไปเปรียบกันในคู่กันเนี่ยถามตรงๆเลยพี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราพอ
1: ก็ใกล้คู่ตีกันครับต่างคนต่างชอบกันแหละ
0: ต่างคนต่างชอบพี่ช่างชนไหม
1: ช่างชนครับช่างชน
0: ช่างชนช่างเท่าไหร่พี่
1: เราช่าง26 10เข้าช่าง26 50แบก40 กรัม40 มิลลิเมตร
0: โอ้โหเกือบขึ้นขีดนะเรา261เขา264ประมาณนั้น
1: ต้อง265
0: เอ้ยเขา265 เรา261เขา265นะครับตอละครับพี่ช่างตอพันกันยังไง
1: ตอพันเท่ากันครับ
0: 6
1: รอบ
0: 6รอบเท่ากันไก่ในสรีระใกล้เคียงกันประมาณนั้นเป็นไก่คู่ตีตอเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับ
1: ตอก็มียาวกว่าน้อยด้วย
0: ตอเขามีปลายนิดนึงด้วยแต่พัน6รอบเท่ากันคุยตีประมาณนั้นคุยตีแล้วเรายอมแบกให้อีก4เมนเราช่าง261เขาช่าง265กำหนดชนกันกี่ยกครับพี่
1: 4 ยก
0: เริ่มต้นข้างละ1.5 ล้านเลยไหมครับหรือว่าเริ่มต้นเท่าไหร่ก่อนตอนแรก
1: เริ่มต้นที่ล้านนึงก่อนคร
0: ับ ล้านนึงก่อนข้างละ500,000
1: ใช่คร
0: ับ นะครับแล้วก็บานปลายมาเรื่อยจนตอนนี้ข้างละ1.5 ล้านเป็น3.3 ล้าน
1: เริ่มต้นที่ข้างละ1.5 ล้านเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เริ่มต้นที่ข้างละ1.5 ล้านเลยเหรอแล้วมาเสมอนอกอีก500,000
1: แล้วก็มาเพิ่มอีกตอนนี้ที่4 ล้านแล้วคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ตอนนี้4 ล้านเลยเหรอ
1: ออ
0: ๋อโอเคคือสเต็ปมันเป็นงี้คือตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นข้างละล้านแล้วก็มาเสมอนอกอีก500,000แล้วตอนนี้ก็เสมอนอกอีก500,000เป็นเสมอนอกล้านนึงตอนนี้เท่ากับข้างละ2 ล้านและเป็น4.4 ล้าน
1: โ
0: อเคนะครับเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่เดียว
1: ก็บิน 90% ครับ
0: 90% เลยนะ
1: คร
0: ับ
1: แล้ววันจริงก็น่าจะดี
0: วันจริงน่าจะดีสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC ประลองยุทธบังคับพี่
1: ก็ให้เป็นกำลังใจแล้วก็ไปดูเล่นนึงคร
0: ับ ไปดูเล่นกันนะ
1: ได้ค่อยเล่น
0: ดูสู้ได้ค่อยเล่นนะ
1: คร
0: ับ
1: ไม่ต้องรีบเล่น
0: แต่ของเราเนี่ยเป็นไก่วายแล้วหนักนะพี
1: ่
0: ไม่รีบเนี่ยมันจะโดนของแพงนะโอเคครับพี่สุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานประลองยุทธแล้วก็เจ้าสายฟ้าประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากคร
0: ับโอเคตัวนี้นะครับเจ้าสายฟ้าประลองยุทธเนี่ยเป็นตัวดังเลยนะวันนั้นผมเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันไก่เข้าช่วงแรกๆนะครับยังไม่ค่อยมีคนเล่นกันเยอะแต่ไก่คือฮามากวันนั้นนะชนะอันกว่าเก่งมากเก่งมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหาพี่อั๋นเลยนะครับอบเชยน้องอบเชยนะครับพี่อั๋นกำแจ้นะโอเคคนที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อั๋นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่
0: ครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับซุ้มประลองยุทธ3.3 ล้านตอนนี้4.4 ล้านแล้วนะเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์เขา
2: ครับ
0: โอ้โหกำแจ้ออกมานี่สร้างความฮือฮาเลยนะพี่
2: ใช่ครับ
0: พี่เดี๋ยวแป๊บนึงถามนิดนึงทำไมใช้ชื่อซุ้มน้องอบเชยอ่ะ
2: พอดีว่าไก่ตัวเนี้ยเจ้าของเขาซื้อลูกไก่ที่ฟาร์มครับแล้วก็ฝากผสมกับเจ้าถุงเงิน
0: คือลูกเจ้าของก็คือลูกค้าเราถูกต้องไหมลูกค้าซื้อแม่ไก่ที่ฟาร์มนะครับแล้วเอาไปฝากผสมถุงเงินคือซื้อแม่ไก่แล้วฝากผสมถุงเงินต่อเลยอ่าฮะแม่ไก่ที่ซื้อเป็นลูกตัวไหนพี่
2: เป็นลูกทับทิมครับ
0: อ๋อเป็นลูก
2: เบนเบียขาว16
0: อ๋อเป็นลูกทับทิมเบนปีใหม่นะเบียขาว16นะครับแล้วก็มาฝากผสมถุงเงินออกมาเป็นไก่ตัวนี้ถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
0: ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรพี่
2: เจ้าบารมีครับ
0: เจ้าบารมีพูดตรงๆเลยไก่ตัวนี้เจ้าบารมีเนี่ยเป็นลูกเกิดกันมันแจ้
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วชุดนี้เขาฝากผสมพี่ได้มากี่ตัว
2: ชุดนี้ฝากผสมมาน่าจะได้ประมาณ5ตัวมั้งครับ
0: ชุดนี้ฝากผสมได้5ตัวนะ
2: ใช่ครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวผู้3ตัวเมีย2หรือเปล่านะคร
0: ับ เอาคร่าวๆก่อนเอาที่จำได้ประมาณนั้นอาจจะผิดเพี้ยนบ้างอะไรบ้างคือต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยประมาณนั้นนะครับคือพ่อไก่มันก็นานแล้วนะครับก็คือเขาซื้อลูกทับทิมเอามาฝากผสมนะครับถุงเงินไก่ชุดนี้ได้5ตัวถ้าเกิดจำไม่ผิดก็คือตัวผู้3ตัวเมีย2พี่แล้วเขาส่งข่าวมาตัวผู้อีก2ตัวมันเก่งไหม
2: ตัวผู้ตัวหมดครับเหลือตัวนี้ตัวเดียว
0: ตัวหมด
2: เมีย
0: ใ
2: ช่ครับ
0: ตัวเมียอยู่ไหม
2: ตัวเมียเหลือ2ตัวคร
0: ับ อ๋อตัวเมียก็คือยังอยู่นะ
2: ใช่ครับผู้เกิดมีอยู่2ตัว
0: โอเคงั้นถูกต้องแล้วพี่ตัวผู้3ตัวเมีย2เนี่ยเพราะตัวผู้มันตัวหมดเหลือตัวเมีย2ตัวเพราะไก่คอกนี่มี5ตัวนะครับโอเคแล้วก็เจ้าบารมีเนี่ยโตอยู่กับลูกค้าก่อนใช่ไหมครับพี่อ๋อ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วพอโตอยู่กับลูกค้าเนี่ยมันเก่งมันว้าวอะไรยังไงพี่
2: ก็คือเจ้าของไก่เนี่ยก็อยู่ในทีมงานเดียวกันนะคร
0: ับ อ๋อ
2: ไม่ใช่คนไก่แล้วก็เป็น
0: ทีมงานแล้วทีมงานกำมันแจ้นะอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เอาไว้ง่ายคือเอากลับไปเลี้ยงบ้านปั๊บเนี่ยพอโตขึ้นมาเตะเช็คได้ก็มาเตะเช็คกันในซุ้มอยู่แล้วประมาณนั้น
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: โอเคนะครับแล้วมันว้าวเลยไหมพี่เตะเช็คคนแรกเนี่ย
2: เตะคนแรกก็แข้งก็แม่นนะครับแม่นตีลึกสไตล์ถุงเงินนะคร
0: ับ แม่นตีลึกสไตล์ถุงเงินเลยนะนะครับแล้วแม่นลึกสไตล์ถุงเงินแล้วตอนนั้นน่ะรู้ว่าเก่งแล้วแม่นแล้วถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เริ่มปั้นอยู่ในซุ้มกำนันแจ้เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ได้ออก
2: ไปไหนเลยครับ
0: โอเคพี่แล้วปั้นอยู่นานไหมกว่าจะออกชนไฟแรก
2: ชนออกไล่แข่งไฟแรกเลี้ยงประมาณ2เดือนคร
0: ับ เลี้ยงประมาณ2เดือนนะแล้วก็ออกไปชนไล่แข่งไฟแรกเอาง่ายๆคือจนมันแข็งแรงและกล้ามเนื้อได้แล้วนะครับออกชนไฟแรกชนะอันไหนอะไรยังไงพี่ไฟแรก
2: ชนะ12นาทีครับ
0: ตี12นาทีเลยเหรอ
2: ครับ
0: โหแต่จริงๆนะถ้าเกิดพูดถึงถุงเงินเนี่ยพวกถุงเงินน่ะผมสัมภาษณ์มาตั้งแต่ตอนมันชนครั้งแรกเลยนะคือมันเป็นไก่เก่งแล้วมันเป็นไก่คือแข้งดีอ่ะ
2: ใช่ครับมันเป็นไก่แข้งดี
0: เออบารมีนี่เหมือนถุงเงินเลยไหมแข้งดี
2: ต้องรอดูวันที่17คร
0: ับ ไม่มีถุงเงินนะฮะพี่แล้วบารมีมันชนะมากี่เที่ยว
2: บารมีเข้าชมรมมา3เที่ยวครับ
0: ชมรมมา3เที่ยวคนแรก12นาทีคน2ล่ะครับ
2: อันกับ5นาทีมั้งคร
0: ับ
2: อ
0: ันกับ5นาทีโอ้มันเก็บไก่ไว้เหมือนถุงเงินเลยดิ
2: ครับแล้วก็ครั้งที่3ได้15นาทีครับ
0: 15นาที
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
4: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปรับปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได
12: ้นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกร.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
13: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: จริงแต่มันไม่ใช่การเตะปั้มเตะนวมเตะเป้าในซุ้มนะเอออันนี้คือชนจริงเลยนะครับ12นาทีไอ้กับ5นาที15นาทีเนี่ยคือชนจริงทั้งนั้น
4: แล้วก็ไปล่าสุดชนทางละ 33,000
3: ล่าสุด 33,000 ครับ
4: ชนะบอก2อันหน่อยครับ
3: 2อันแรกขาดไหมพี่ต้องถามนี้ก่อนเลย
4: ก็ขาดทุกอันเลยครับ
3: ขาดตั้งแต่อันแรกคือพี่
4: เสียเปรียบ
3: อ๋อคือครั้ง 33,000 เนี่ยแบกเขาเยอะเสียเปรียบพี่พอผมคุยพี่อ่านนะผมพูดตรงๆนะสมองมันจะประมวลย้อนกลับไปตอนที่ผมเห็นถุงเงินอ่ะคือเอาแบบหยาบๆแข้งแม่งโคตรดีนะถุงเงินเนี่ยผมเป็นชอบมากถุงเงินเนี่ยมันเก็บไก่ไวแข้งดีมากคือยกเนี่ยคือต่อแทงคออ่ะเออผมจำได้เลยต่อแทงคอเลยอ่ะถุงเงินไม่มีอะไรมากอ่ะต่อแทงคออย่างเดียวบารมีอย่างนี้เลยไหม
4: ก็มันอย่างนั้นเลยนะครับถ้าพี่ช่องให้ตีก็คงจะได้
3: อย่างนั้นนะ
4: ได้โชว์ความจริงนะคร
3: ับ โอเคนะครับโอ้โหนี่นึกภาพออกเลยเนี่ยแล้วสีพี่แป๊บนึงผมยังไม่ได้ดูรูปไก่สีเสือนี่เหมือนถุงเงินไหม
4: ก็ผมว่าเหมือนมากครับ
3: เหมือนมากนะโอเคนะครับล่าสุดชนะ 33,000 ชนะ2อันหน่อยนะครับขาดตั้งแต่อันแรกถูกต้องไหมพี่2อันหน่อยไหม
4: อันหน่อยพี
3: ่อันหน่อยเหรออ๋อ 33,000 นี่ชนะอันหน่อยนะนะครับ
4: 66,000 ข้างกัน 33,000
3: 66,000 นะครับชนะอันหน่อยนะครับแล้วก็เอามาติดชนไฟนี่เลยเท่ากับมาชนะมา4เที่ยว12นาทีอันหน่อยแล้วก็15นาทีแล้วก็อันหน่อยนะครับตอนมาติดชนไฟนี้ต้องถามอย่างนี้พี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไง
4: ก็พี่ไก่ครับไก่ของพี่เขาก็สรีระก็ดีกว่าทุกตัวที่เคยเจอมาครับ
3: คือล่าสุดเนี่ยที่พี่อันบอกเนี่ยคือเราแบกเขาด้วยก็เป็นตัวน้องแบกเขา
4: ไฟนี่ผมฟ้องกับสรีระผมก็เป็นตัวน้องครับ
3: สรีระเป็นตัวน้องแต่ช่างชนเขาบอกว่าเราหนักกว่านะ
4: ใช่ครับแต่ด้วยแบบไก่คร
3: ับ โอเคโครงสร้างเนี่ยคือเราเป็นตัวน้องเขาแต่ช่างชนเนี่ยคือเรา265เขา261ประมาณนั้น
4: ใช่คร
3: ับ แล้วพี่อันบอกว่าไฟเนี่ยพูดตรงๆก็เปรียบดีสุดแล้วตอเนี่ยพันที่ผมรู้มา66เท่ากันนะครับแต่ของเราเนี่ยจะดูแบบดูดีกว่าเขาหน่อยประมาณนั้นเออแล้วเอาง่ายๆคือเขาก็ตีง่ายพูดตรงๆกับพี่อันจริงป่ะเขาก็อยากตีเขาก็ตีง่ายเขาก็นิดหน่อยก็คือคุยตีกันไปอ่ะฮะประมาณนั้นนะครับกำหนดชนกัน4ยกนะครับแล้วก็เริ่มต้นข้างละล้านแล้วก็เสมอทีละ500,000-500,000เนี่ยจนตอนนี้ข้างละ2 ล้านแล้ว
4: คร
3: ับ พอแบ่งไหมเนี่ยตัวนี้แสดงว่า FC กันมันแจ้เยอะเลยเนี่ยมาทั้งสนามแน่เลยนะพี
4: ่ก็ยังพอรับได
3: ้มีแบ่งขวัญบ้างไหม
4: เจ้าของไก่เขาสู้ครับเขาก็ยังพอรับได้อยู่นิดหน่อยครับ
3: เจ้าของไก่สู้นะก็คือน้องอบเชยเลยนะ
4: ครับผม
3: ถูกต้องไหมโอเคแล้วเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่
4: ก็ว่าดีมากครับ
3: ดีมากนะ
4: ไปครับ
3: สุดท้ายนี้พี่อาจมีอะไรฝากกับ FC น้องอบเชยสังกัดกำมันแจ้บ้างครับ
4: ก็ฝากติดตามลูกถุงเงินตัวนี้นะครับถ้าไม่มีพลาดก็อาจจะเป็นยอดไก
3: ่อี
4: กตัว
3: โอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานน้องอบเชยสังกัดกำมันแจ้แล้วก็เจ้าบารมีประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยผมพูดตรงๆนะผมรู้พร้อมกับพี่น้องชาวไก่ชนเลยนะว่าตัวนี้เป็นลูกถุงเงินนะครับเอาง่ายๆคือเขาซื้อลูกสาวทัพทิมฝากผสมถุงเงินก็คือทีมงานกันนี่แหละแล้วไก่ตัวนี้ก็คือโอ้เก่งมากนะเพราะว่าถ้าเกิดบอกหมดถุงเงินอ่ะผมจำภาพถุงเงินได้เลยนิยามของถุงเงินนะต่อตีคอ ไม่มีอะไรมากเลยมันเป็นไก่ใช้ตอจัดตีคอจัดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ฉายชุดเดียวคือคองแหนเลยนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยสวัสดีครับกำนันครับสวัสดีครับกำนันอย่างที่นัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับไล่แสนสุขครับกำนัน
5: ครับผม
3: ครับเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องเลยเผื่อกำนันติดธุระนะครับไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับกำนัน
5: ไก่อยู่ในของเก่าชื่อบุรพาเนาะพอมาอยู่กับผมก็ชื่อทองมาก
3: แสดงว่าไก่ตัวนี้ซื้อมา
5: คือไก่เขาให้มาครับ
3: ไก
5: ่ฟาร์มพวกแหละ
3: ครับ
5: ลุงฟ้าฟาร์มครับเขาให้ผมมา
3: ลุงฟ้าฟาร์มเป็นคนเพาะถูกต้องไหมเป็นลูกเพาะของลุงฟ้าฟาร์มนะครับเป็นพักพวกกันลุงฟ้าฟาร์มอยู่จังหวัดไหนครับกำนัน
5: อยู่ฉะเชิงเซาเลยครับ
3: อยู่ฉะเชิงเซาเลยนะ
5: ครับ
3: ไก่ตัวนี้ตอนอยู่ลุงฟ้าฟาร์มชื่ออะไรนะครับกำนัน
5: บูรพา
3: บูรพาพอมาอยู่กับเราชื่อทองมาก
5: ครับผม
3: ผมเรียกเจ้าทองมากแล้วกันเจ้าทองมากเนี่ยเป็นลูกตัวไหนของบูรของลุงฟ้าฟาร์มครับ
5: เขาน่าจะเอามาจากแม่ม
3: ัน
5: เขาน่าจะแสนร
3: ัก
5: เฉ
3: ิ
5: บนะ
3: แม่เป็นแสนร
5: ัก พ่อมันน่าจะเขาพูดอยู่อะเหมือนเขาบอกปอวุฒิผมก็ไม่ได้ถามเลย
3: ครับเอาง่ายๆคือเป็นแสนรักบวกปอวุฒิพ่อเป็นสายปอวุฒินะครับแม่เป็นแสนรักคือกำนันถ้าเกิดเอาพูดสายไก่เนี่ยนะครับตามสายเลือดเนี่ยแสนรักเนี่ยมันตีเป็นแตนต่อยนะโอ้โหโคตรไวเลยนะเพี้ยเพี้ยแต่ปอวุฒิเนี่ยโคตรหนักเลยนะเอาง่ายๆคือเอาหนักกับเร็วมาผสมกัน
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: แล้วเจ้าทองมากเนี่ยมันได้ทั้งหนักทั้งเร็วเลยไหมถามตรงๆเลยครับ
5: มันก็เร็วอยู่ครับ
3: เร็วนะ
5: ไม่ไหลครับ
3: หนักไม่เท่าไหร่แต่เอาง่ายๆคือได้แม่มาเต็มๆเลยอ่ะเร็ว
5: ครับผม
3: โอ้กำนันรู้ไหมว่าแสนรักวันที่มันชนะพวกพี่เบิร์ดอ่ะตัวพี่เบิร์ดเนี่ยคือเก่งมากนะแต่ตีไม่ทันมันโอ้โหเขาบอกตีเป็นแตนต่อยเลยอ่ะเข้ามาเป็นเข้าไม่ติดอ่ะเจ้าทองมากเนี่ยมันอารมณ์นั้นเลยไหมขนาดนั้นไหม
5: ไม่เร็วครับแต่คือตอนเปรียบอ่ะเป็นตัวน้องๆเป็นตัวพิตีเขา
3: เป็นตัวพิตีนะ
5: ใช่ครับแต่มันก็ของเขามันก็เร็วนะครับ
3: ครับเจ้าทองมากเนี่ยเป็นลูกเกิดลุงฟ้าฟาร์มนะครับแล้วเขาต้องถามงี้ว่าเขาส่งมาให้เราเลี้ยงตอนไหนตอนที่มันชนะแล้วหรือว่าตอนที่มัน
5: ปั้มมาแล้วเขาก็
3: เป็นไก่ขั้นผ่าน
5: ใช่ครับคัดผ่านแล้วก็ส่งบ้านของเตะของเราผมก็เอาไปสนาม
3: ครับต้องถามพี่เขากำนันกำนันพอรู้ไหมว่าไก่ชุดนี้มันมีคู่เกิดอะไรยังไงกี่ตัวพอรู้ไหมครับ
5: เกิดมันนานน่าจะ2-3ตัวครับเขาขายไปหมดแล้วครับ
3: อ๋อคู่เกิดขายหมดแล้วนะอัน
5: น
3: ี้
5: เขาขายไปตัวนึงตอนที่ผมนัดเที่ยวสุดท้ายเนี่ย
3: ครับ
5: จะ2,000,000เลยนะครับ
3: ขายไปแสนหรือ200,000นะ
5: เด็กตัวเดียว
3: ครับ
5: ต
3: ั
5: วเดียว
3: โอเคเอาง่ายคือเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ตัวไก่เจ้าทองมากป๊าบเขาเป็นไก่คัดผ่านส่งมาให้เราเลี้ยงนะครับแล้วเขาบอกเรายังไงว่ามันเก่งอะไรไงตอนคัดผ่านมันแม่นมันไวอะไรไงตอนนั้นเขาบอกเราอะครับ
5: ไอ้ลูกน้องผมมันไปเห็นด้วยครับ
3: เขาไป
5: ปั้มมาครับ
3: ครับ
5: ยก2ยกก็3ยกเนี่ยแต่ตียกมา
3: ตียกมาเลิกมานะ
5: ครับผมเลิกมา
3: แล้วลูกน้องเราเห็นด้วยก็บอกเอาง่ายคือการันตีความเก่งให้เราได้
5: เขาบอกพอใช้ได้ลูกพี่เราไปเอามาพอแต่เขาไม่คิดตังค์ด้วยไง
3: ครับครับ
5: แล้วผมก็เอามาเตะดูแล้วผมก็ไปตี
3: เราเอามาเตะดูเนี่ยพอกำนันเห็นกับตาเนี่ยกำนันคิดว่ามันเก่งไหมสงครามล่ำลือไหมต้องถามอย่างนี้ครับ
5: ไม่ได้ครับก็มันก็ผ่านอยู่ครับ
3: ผ่านนะ
5: คร
3: ับ สงครามล่ำลือแล้วเราก็เตะออกกำลังกายเสร็จปั๊บแล้วเราก็เอาไปตีเลย
5: ครับผม
3: ไปชนที่ไหนครับ
5: ขอสุวิทย์ครับ
3: โอ้ไปชนขอสุวิทย์เลยเหรอ
5: ครับผม
3: ครับชนะยกไหนครับกำนัน
5: ปีสอทวิตของปีชนะยกขวาครับข้างละ20,000
3: ข้างละ20,000คือเดี๋ยวต้องถามนิดนึงครับกำนันได้ตัวมาเลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะไปชนสอทวิตเนี่ย
5: ประมาณ20วันครับ
3: เอาง่ายคือเตะขนเดียวแล้วที่เหลือออกกำลังกาย
5: ครับผมแล้วก็เอาแล้วก็ชนเลย
3: แล้วก็ชนสอทวิตเลยนะครับข้างละ20,000ชนะยกขวา
5: ครับ
3: พี่โอถามซื้อไหมชนสอทวิต
5: พี่โออยู่เสียงเวียนใหญ
3: ่อ๋อเขายังไม่เห็นนะครั้งนี้นะครับเจ้าทองมากเนี่ยชนะมากี่ไฟครับกำนัน
5: แล้วผมก็ไปตีเที่ยวหนึ่งข้างละ150,000
3: จาก20,000ขยับมา150,000เลยนะ
5: ครับผมแล้วก็ไปตี150,000เลยครับ
3: ครับชนะยกไหนครับ
5: ยก4ครับ
3: ยก4อันเดียวขาดไหมครับ
5: อันเดียวก็11ครับ
3: อันเดียว11ด้วยความที่มันเป็นไก่ไวอยู่แล้วอันเดียว11นะครับอัน2ก็ไม่ต้องพูดถึงขาดนะครับอัน3เล่นได้เลิกชนะยก4
4: ครับ
3: โอเคครับมีคนให้ค่าตัวไหม
4: มีแต่ผมไม่ได้เขาไม่ได้คุยกับผมครับเขาก็คุยกันข้างนอกครับ
3: เอาง่ายๆคือพยายามเปิดจากเรียกว่ามาจากวงนอกก่อนแล้วเราก็ไม่อยากขายเราก็ไม่ได้คุยต่อไม่ได้เปิดตัวเลขไปประมาณนั้นฮะโอเคแล้วโอเคนะครับก็คือมีคนชอบไปแหละแต่เลยไม่เปิดชนะยก4แล้วไปชนที่ไหนต่อครับ
4: ไม่ได้ชนนะครับก็มาติดเนี่ยเลยครับ
3: มาติดตีไฟนี้เลยเหรอแล้วตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับในความรู้สึกเรา
4: เราได้ช่วงหน่อยครับ
3: เราได้
4: ช่วงแต่น้ำหนักกับเราเสียเปรียบไปทีนะครับ
3: น้ำหนักเสียเปรียบคือเขาเตี้ยตันเขาทรายมาเลยนะประมาณนั้นรถถังรถถังรถถังเตี้ยตันมาเลยนะของเราเนี่ยสมาร์ทแมนแฮนซัมสูงโป่ง
4: ครับผม
3: นะครับสูงชะลูดตูดปอดประมาณนั้นเลย
4: สูงนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากครับ
3: ช่างชนไหมครับกำนัน
4: ไม่ช่างครับ
3: ไม่ช่างนะคือเอาง่ายๆคือแบบเราเป็นไก่สูงบางของเขาเตี้ยตัน
4: ผมก็ล่ำๆแต่ของเขาออกเตี้ย
3: อ๋อ
4: คร
3: ับ
4: ผมออกล่ำๆ
3: อ่า
4: น้ำหนักเงี้ยแต่ของเขาออกทรงเตี้ย
3: ครับคือถ้าเกิดพูดแบบเปรียบเนี่ยสรีระเราได้เปรียบแต่เราเสียน้ำหนักประมาณนั้น
4: ใช่ครับผม
3: โอเคนะครับไม่ได้ช่างชน
4: ไม่ได้ช่างครับ
3: ไม่ได้ช่างตอละครับพันกันยังไง
4: ตอของเขาพันหกรอบแต่เขาเป็นตอของเขาว่าสั้นหน่อยนึง
3: คร
4: ับของเราพันห้ารอบ
3: คือตอสั้นแหลมไหมครับ
4: แหลมหน่อยคร
3: ับแหลมแต่สั้นเอาง่ายคือต่อให้มันมีอาวุธไม่ได้ต่อแบบเอาเป็นเอาตายประมาณนั้นต่อให้มันมีอาวุธนะครับ
4: ไม่ต่อทีไม่ได้เขาเป็นต่อขวดและข้ออีกข้างมันโยก
3: อีกข้างโยกอีกข้างโค่นก็คือต้องเอาพูดตรงๆเราคนเล่นไก่ครับคุณนายคือเขาต้องต่อไม่ต่อเขาก็ไม่รู้ตีกับใครไม่รู้จะตียังไงประมาณนั้น
4: ใช่ครับ
3: นะครับก็คือต่อให้มีอาวุธก็คือไม่ได้เอายาวมากแต่แหลมหน่อยก็คือตามไปต่อไก่นะครับของเราในต่อเดิมเลย1,500รอบของเรายาวแหลมไหมครับกำนัน
4: ก็ไม่ยาวมากครับไข่ดุกเหมือนกันนะครับเขาหนุ่มผมว่าประมาณ12เดือนใช่ไหม
3: ของเราประมาณข้อนิ้ว
4: ใช่ครับไม่ถึงนะครับผมสั้นๆ
3: แล้วแหลมไหมครับไม่เกินข้อนิ้วนะ
4: ผมไม่แหลมมากครับ
3: ไม่แหลมมากนะครับแต่ก็ยาวกว่าเขาตอไก่
4: ใช่ครับอยากยาวกว่าตอนั้นเขาหน่อย
3: ยาวกว่าตอนั้นเขาหน่อยนึงเรา1,500เขาตอเสริม1,600นะครับแล้วก็กำหนดชนกันกี่ยกครับกำนัน
4: 5ยกครับ
3: 5ยกเริ่มต้นครั้งละ500,000ยกละ20
4: 22คร
3: ับ
4: ยก22
3: โอเคยกละ22นะนะครับ5ยกเริ่มต้นครั้งละ500,000เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับเจ้าทองมาก
4: พอสมควรครับ
3: FC มาเยอะไหม
4: น่าจะ40น่าจะมีคร
3: ับ กำนันรู้ไหมว่าเวลา8ริ้วได้คู่ที่3นานาภาคนะผมชอบ FC มาก FC 8ริ้วมาเยอะมากทุกซุ้มเลยนะเหมือนเขาร่วมกันมาตีอ่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: จริงนะ
4: ผมเหลือแค่ 1,500 เอง
3: เหลือแค่ 1,500 เองเหรอ
4: ให้ทุกคนนะครับพวกกัน
3: พวกกันครับ
4: 30ต้องมีครับ
3: ครับผมเดี๋ยวเจอครับกำนันสุดท้ายนี้นะครับกำนันมีอะไรฝากให้กับ FC สอสามกองครับ
4: ฝากไปน้ำใจพวกเราด้วยครับก็สู้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวครับสนุกแน่นอน
3: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้เจ้าทองมากและสอสามกองประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับกำนันขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับผมบอกให้นะไก่8ริ้วมาได้คู่ที่นานาภาคเลยนะตัวไหนตัวนั้นเลยซุ้มไหนซุ้มนั้นเลย FC มาโคตรเยอะเลยเยอะจริงนะครับผมจำไม่ได้มีซุ้มนึงด้วยนะเหมารถบัสมา2คันน่ะผมจำได้เลยของ8ริ้วนี่แหละเหมารถบัสมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหาสีดิวนะไล่แสนสุขนะครับนี่ก็โอ้โหสุดเหมือนกันไล่แสนสุขเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวสวัสดีครับเสดิวสวัสดีครับฮัลโหลครับเสดิว
6: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้เสดิวนี่เราจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศให้ได้เลยใช่ไหมฮะโอ้ช่วงนี้แรงมากนะไล่แสนสุขเนี่ยฮอตมากนะ
6: โดนนี่ครับ
3: โดน
6: แต่ไม่เข็ด
3: เขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นนี่นายกต้นเขาบอกเขาก็บือดื้อยาของเรานี่ก็ดื้อโดนแต่ไม่เข็ดมีออก
6: เรามือนะเรามือเหมือนกัน
3: เรามือเหมือนกัน ดิวเดี๋ยวพี่ถามตรงๆนะมีไก่ที่จะชนร้านเนี่ยหลายตัวไหมตอนเนี้ย
6: มีหลายตัวครับ
3: มีหลายตัวเลยนะ
6: ใช่ครับ
3: ลูกเพาะลูกซื้อครบเลย
6: ใช
3: ่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยวันนี้ผมสัมภาษณ์5คู่ไก่ตัวที่เราได้คู่กับส3กเนี่ยของเราไก่ชื่อเจ้าอะไรครับ
6: ทศกัณฐ์คร
3: ับ
6: พ
3: ี่ทศกัณฐ์เป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
6: นำเข้าครับ
3: นำเข้าทศกัณฐ์เนี่ยซื้อมาราคาค่าตัวเท่าไหร
6: ่300,000ครับ
3: 300,000
6: ใช่ครับ
3: ไปเห็นที่ไหน
6: เห็นในเฟซครับพี
3: ่เราเห็นในเฟซ
6: ตัวดังครับตัวดัง
3: ตัวดังนะเห็นในเฟซนะ
6: คร
3: ับ เปิดเผยได้ไหมถามตรงๆเลยเปิดเผยไม่ได้ไม่เป็นไร
6: ก็ได้พี
3: ่ครูชนสู้
6: ซื้อมาจากอะไรปาจีนหรืออะไรหรืออะไรอย่าง
3: ผมนึกออกแล้วเจ้าทศกัณฐ์คือเจ้าของคือไม่ได้เจ้าของหรอกไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไวรัลอยู่คลิปมันแชร์กันอยู่ถูกต้องไหม
6: ใช่ไ
3: หมแล้วเราเห็นติดต่อซื้อมาด้วยค่าตัว300,000มันเป็นพ่อตัวไหนมันเป็นแม่สายไหนอะไรยังไงครับ
6: เ
3: สีย
6: อ
3: ยู่
6: เจ้าของว่าเป็นปอวุฒินะครับ
3: เป็นปอวุฒิเลยนะ
6: ใช่ที่ส่งให้พี่ข้อมูลอ่ะ
3: เดี๋ยวแป๊บนึง
6: ก่อน
3: เ
6: นี่ยตายที
3: ่
6: หล
3: ัง เลยพ่อเสือดำมูบรีโมทปอวุฒิ
6: คร
3: ับ นะครับแม่เป็นเหยี่ยพยัคฆ์เสือดำอะไรเนี่ยคู่เกิดมหานครเลยเหรอ
6: ไม่เขาว่ามาไงครับพี
3: ่รอ
6: ผมก็ไม่ด
3: ูไม่ไก่ชุดนี้มันมีอยู่ผมรู้อยู่อ่ะฮะไอ้ที่ว่าลงท้ายด้วยคู่เกิดมหานครอ่ะ
6: พอคุยไปครับไปตีอย่างกับมีข้อแม่ก็เคยดิ
3: ไม่ใช่ไก่เนี่ยมันมีถ้าเกิดมาจากสายปอวุฒิมาจากสายมหารมาจากสายอะไรดินเนี่ยไอชุดที่ว่ามันลงท้ายด้วยคู่เกิดมหานครผมมีอยู่2ตัวนะลงท้ายด้วยคู่เกิดมหานครน่ะนะครับคือมันมีสาย
6: ตัวไปตัวพี่เราก็ไม่อยากจะไปแบบ
3: ใช่
6: อะไรมากใช่มั้ยครับ
3: เอาง่ายคือถ้าเกิดเอาเท่าที่ดูนี่คือสายเลือดปอวุฒิร้อยเลยนะไก่ตัวเนี้ย
6: ใช่ครับ
3: นะครับไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าเป็นไก่เยียมั้ย
6: เป็นเยียคร
3: ับ เป็นเยียก็คือเจ้าเยียทศกัณฐ์ถูกต้องไหมครับ
6: ใช่ครับ
3: เจ้าเยียทศกัณฐ์
6: เยียเขียวเรียกทศกัณฐ์มันก็เหมือนเป็นยักษ์เขียวเป็นอะไรเงี้ยแล้ว
3: ครับ
6: เป็น
3: ต
6: ายตัวอยู่แล้ว
3: ครับ
6: ใช่ครับ
3: เจ้าของเก่าตั้งแล้วเราตั้งเนี่ยเยียทศกัณฐ์เนี่ย
6: ใช่เจ้าของเก่าตั้งไว้ครับ
3: เจ้าของเก่าตั้งไว้เลยนะ
6: เจ้าทศกัณฐ
3: ์แล้วก็ชนะล่าสุดคือ600,000
6: เก่าขับมาให้ถึงรูปเลยพี
3: ่ชนะล่าสุด
6: 60,000
3: ต้องถามงี้เสดิวก่อนหน้านี
6: ้
3: ก่อนหน้านี้มันชนะมากี่เที่ยวเจ้าเหยียดทศกัณฐ์เนี่ยฮัลโหล
6: ไม่แน่ใจพี่เขาบอกตีมาเที่ยวเดียวเขาบอกตีมาเที่ยวเดียว
3: เจ้าของบอกตีมาเที่ยวเดียว
6: บอลป่าอาจจะไม่ได้นับครับพี
3: ่โอเคเอาง่ายคือเขาก็ตีไล่แข็งมานี่แหละฮะเขาจะตีเขาก็ตีไล่แข็งมานี่แหละ
6: 100มาแล้วไม่ได้แจ้งม
3: าเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นคือเราซื้อความเก่งไก่อยู่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือชนะ66,000แล้วมีคลิปแชร์กันเนี่ยเราชอบในเบอร์แข้งในความเก่งเราซื้อมา 300,000 นะครับ
6: ใช่ครับ
3: เจ้าของเนี่ยขับมาส่งให้ถึงซุ้มเลย
6: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วเลี้ยงอยู่นานไหมอยู่กับเรา
6: 2เดือนครับพี่
3: 2เดือนชนที่ไหนมาบ้างหรือยัง
6: ไม่เลยครับไม่เลยพี่เพราะมาเนี่ยเราก็มาปั้มใหม่เปิดหน้าใหม่
3: เปิดหน้าใหม่
6: คร
3: ับ
6: สุด
3: ครับ
6: ใช่ครับ
3: ดูต้องถามอย่างนี้ไก่เนี่ยเราเห็นคลิปมันเป็นไวรัลอยู่ในออนไลน์แล้วพอมันมาอยู่ในมือเราเนี่ยดิวก็รู้อยู่อันนี้พี่พูดตรงๆนะไก่บางตัวซื้อมาเป็นแสนอ่ะแล้วพอมาอยู่กับเราอ่ะมันเป็นไก่นวมก็มีนะจริงป่ะ
6: มีครับเยอะครับ
3: เออแล้วตัวเนี้ยแต่เช็คคนแรกมันเก่งสมคำล่ำลือไหม
6: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นคร
3: ับ ไม่ถึงขนาดว้าว
6: ไม่ถึงขนาดว้าวครับไม่ถึงขนาด
3: แต่ก็ยังดูเก่งอยู่
6: ก็พอตีได้คร
3: ับ
6: เป็นไก่ตีแม่นครับเป็นไก่ตีแม่นนะพี่
3: เป็นไก่แม่นนะครับ
6: เป็นไก่แม่นครับ
3: แล้ว
6: คลิปมันดูเวอร์ครับพี่ดูเวอร์หน่อยพี่คลิปหมายถึงว่าวันนั้นที
3: ่
6: ไปหรืออะไรสักอย่างวันนั้น
3: ครับแต่ก็คือเป็นไก่เก่งตัวนึงนะครับเราเห็นก็คือเป็นไก่เก่งตัวนึงตีได้
6: ใช่ครับตีได
3: ้โอเค
6: ตีได้
3: นะครับแล้วก็อยู่กับเราเนี่ยก็คือยังไม่ออกที่ไหนเลยปั้ม
6: เปิด
3: หน้าอัดแข็งอยู่ในซุ้มเลยถูกต้องไหม
6: ใช
3: ่
6: คร
3: ับ โอเคแล้วผมสัมภาษณ์คู่ต่อสู้เขาบอกตอเราโยกข้างหนึ่งหักข้างหนึ่งคือแสดงว่ามันใช้ตอจัดมาก
6: ใช่ครับเป็นไก่ตีเดือยคร
3: ับเป็นไก่ตีเดือย นะครับตอนนี้ก็คือเอาพูดตรงๆถอด2ข้างเลยนะครับเป็นตอสวม2ข้างนะครับเลี้ยงอัดมา2เดือนจนมั่นใจแล้วความเก่งได้ทุกอย่างเหมือนเดิม
6: ใช่คร
3: ับ ความแข็งได้ความเก่งได้กลับมาเหมือนเดิมปั๊บออกหาคู่ได้คู่กับตัวนี้เลย
6: ครับ
3: เขาบอกว่าน้ำหนักเนี่ยเราหนักกว่าเป็นขีดแต่สรีระเขาได้เปรียบ
6: ใช่คร
3: ับ เราเป็นไก่เตี้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
6: เราเป็นไก่กลางมาเตี้ยพี่มันไม่ถึงกับแป๊กอ
3: ่
6: ะ
3: เอาแค่คือของเราเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดเราเป็นกลางมาเตี้ยแต่ของเขาเป็นไก่สูงโป่ง
6: ขาเป็นไก่แบบดีครับขาเป็นไก่สมส่วน
3: เขาเป็นไก่สมส่วนแบบดี
6: ใช่
3: นะครับ
6: สรีระมันก็อย่างคนละอย่างครับพี่เขาว่ามี54แล้วก็มีจุดจุดหน่อย
3: น้ำหนักอยู่กับเรา
6: พอปั้มกัน
3: น้ำหนักอยู่กับเรา
6: เราก็มีน้ำหนักหน่อยครับพี
3: ่เอามาถัวกันไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราเป็นต่อสองข้างนะครับเขาบอกสั้นแหลมแต่ของเขาว่าเป็นต่อสวมสั้นคือเราต้องการเอาแค่คือให้อาวุธมันมีอยู่เหมือนเดิมเพราะมันเป็นไก่ใช้ต
6: ่ออะไรไม่มีไอ้ครอบไปมันตีไม่ได
3: ้ครับผมครับผมก็คือต่อสวมนะครับแต่ไม่ได้ยาวแบบเอาแบบหยาบๆไม่ยาวเอาเป็นเอาตายเป็นต่อสวมให้มันมีอาวุธของมันอยู่นะครับก็คือสั้นแหลมนะครับของเขาเนี่ยเป็นต่อไก่อาจจะยาวกว่าแต่ความแหลมเขาบอกว่าของเราเนี่ยจะแหลมกว่าแต่พันเนี่ยก็คือต่อสวม1,600รอบของเราของเขา1,500รอบกำหนดชนกัน4ยก
6: 5พ
3: ี่5ยกนะครับ
6: เริ่มยกเลยคร
3: ับ 5ยกเลยนะไก่อ่อนๆเริ่มต้นข้างละ 500,000
6: เริ่ม3แล้วก็อีกชั่วโมงนึงเขาโทรกลับมาเลยครับว่าได้ไป 500,000 เลย
3: เขาไม่พอแบ่ง
6: ใช่คร
3: ับตำนาน
6: ใช่คร
3: ับ
6: ใช่
3: ตำนานโตบอกว่าเมื่อกี้พูดออกอากาศแล้วผมเหลือ 1,000-3,000 ตำนานบอก
6: เหมือนกันเลยครับเพิ่มได้ครับ
3: โอเคเดี๋ยวใจเย็น
6: เพิ่มได้ไปเล่นหน้างานได้ครับ
3: โอเคฮะแล้วพอได้คู่ปั๊บเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหน
6: ก็ 100% พี
3: ่ 100% นะ
6: บินครับชุดหลังออกไปแล้วขอให้เปรียบนะผมชุดหลังออกไปถือว่าการเลี้ยงมาตรฐานแล้วพี
3: ่เลี้ยงเนี่ย
6: การเปรียบเนี่ย
3: เอาพูดตรงๆเลยนะอันนี้เราพูดในฐานะคนเล่นเลยนะอย่างพี่ก็เล่นไก่อยู่พี่ก็เห็นดีเปรียบ
6: ใช่ครับ
3: คือเปรียบไม่หลุดอย่างเดียวพอตอนนี้ทีมเลี้ยงอยู่ตัวแล้วไม่สวิงแล้ว
6: ใช่ครับ
3: เรารู้สูตรเลี้ยงแล้วออกมาปั๊บไม่มีคำว่าตูดหย่อนไม่มีคำว่าบินล่วงบินตกไม่มีแล้วคือบินเนี่ยมาตรฐานแล้วก็คือยืนระยะได้
6: มั่นใจเลยว่าเราเลี้ยงบินแน่นอน
3: นะครับไม่ต้องกังวลแล้วนะครับคือน้ำเลี้ยงเนี่ยเราโอเคแล้วคราวนี้เหลือตอนเปรียบคืออย่าหลุดประมาณนั้น
6: ใช่ครับก็ยังมีเห็นอยู่เร
3: ื่อ
6: ยๆ
3: เราใจร้อนอ่ะ
6: ใช่คร
3: ับ
6: ใจร้อนไ
3: ม่
6: ได
3: ้
6: คร
3: ับ โอเคสุดท้าย
6: ตอนนี้พี่มีแบบอากาศมันบีบความรู้สึกเราไง
3: โอ้โหมันร้อนนะ
6: มันทั้งร้อนมันทั้งฝนมัน
3: เออ
6: พี่เรากินแล้วกลัวว่ามันจะหลุดมันจะอะไรเงี้ยมันก็บีบตัวเราเองอะพี
3: ่ครับแต่ไก่คู่นี้มันดีอย่างไม่ได้ช่างชนไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังน้ำหนัก
6: ใช่ครับ
3: สุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC ไร่แสนสุข FC เจ้าเยโซสการ์บ้างครับ
6: ก็ตัวนี้ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลที่ไหนเลยนะครับข้อมูลจริงนะครับก็อย่าไปคิดเยอะนะครับกับค่าตัวหรือกระแสไวรัลในตัวไปตัวครับ
3: ครับ
6: เขาก็ดีเหมือนกัน
3: ครับ
6: นะครับ
3: เขาเป็นตัวดังแปดริ้วครับ
6: ใช่ครับเราไม่เคยประมาทคู่สู้เลย
3: ครับ
6: แต่ว่าก็รับประกันว่า
3: ได้สู้แน่นอน
6: เล่นกันมันได้สู้กันมันแน่นอนครับรับประกันได้เลย
3: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานไล่แสนสุขแล้วก็เจ้าเย็นทศกัณฐ์ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับขอบคุณมากเลยครับดิว
6: ขอบคุณคร
3: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับเจ้าเย็นทศกัณฐ์ตัวนี้นะเป็นตัวซุ่มเลยนะของไล่แสนสุขนะครับอย่างที่ดิวบอกไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับแล้วก็ผมไม่ได้โทรนัดแนะกันก่อนด้วยนะไก่ตัวเนี้ยก็คือพูดถามในรายการเลยเมื่อกี้ผมยังเกรงใจเขาอยู่ก็จะถามว่าเปิดเผยค่าตัวได้ไหมอะไรได้ไหมไก่ตัวเนี้ยผมเห็นอยู่ใครๆผมว่าหลายๆคนได้ดูคลิปอ่ะนะครับชนะนะครับแล้วก็เป็นไวรัลชนะ 66,000 แต่มันเป็นคลิปมันเป็นไวรัลนะครับมันเป็นไก่แข้งดีใช้ต่อจัดนะครับแล้วก็ซื้อมา 300,000 บาทนำเข้ามาเพื่อเลี้ยงชนโดยเฉพาะโอเคนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเลยนะครับ
7: สว
3: ัสดีครับพี่น็อตพี่น็อตผมขวัญนะครับ
7: คร
3: ับ โอ้โหเราได้เจอแล้วพี่น็อตคิดถึงหนุ่มลงเจียวเจอแต่พี่สมชายเนี่ยไม่เคยเจอพี่น็อตเลยผมเพิ่ง
7: ขึ้นไม่มีไก่ออกพี่ก็ไม่ได้ไป
3: ใช่ไหมพี่สมชายเจอกันบ่อยเจอที่สนามบ่อย ผมล่าสุดผมเพิ่งไปทำคลิปให้พี่แชมป์เพชรศรีภูมายังพูดถึงเขาบอกว่าพี่สมชายเป็นลูกพี่เก่ายังคุยกันอยู่เลยหนุ่มลงเจียวฮะกลับมาหนุ่มลงเจียวได้คู่เลยได้เจอกันเลยฮะพี่อันนี้กระซิบในกระซิบกันออกอากาศเลยเนี่ยที่เด็ดไหมตัวนี้เก่งมากไหม
7: ก็ไม่เคยเห็นหรอกพี่ลูกพี่เขาซื้อมาให้
3: หนุ่มลงเจียวออกมาไม่ธรรมดานะ

0: ใช่ครับเตี้ยครับ
1: อ๋อคือมันเตี้ยตั้งชื่อเตี้ยตันเลยนะหลักหายเลยนะ
0: ครับ
1: ไก่ตัวนี้ซื้อเข้ามาพี่สมชายซื้อ
0: ใช่ครับพี่ชายซื้อเข้ามา
1: ซื้อจากที่ไหนครับตัวเท่าไหร่ครับพี่
0: ซื้อมาจากสนามแถวบ้านครับทำบ่อปลาซื้อมาแสนเจ็ด
1: แสนเจ็ดเลยเหรอ
0: คร
1: ับ โหพี่ซื้อสนามถ้ำบ่อปลาแสนเจ็ดนี่ไม่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: เจ้าของนั่นจะเปิดไว้สองแสนเปล่าพี่สมชายต่อแล้วแสนเจ็ด
0: ใช่ใช่ครับพี
1: ่แล้วไก่เนี่ยเจ้าหลักหายเนี่ยพี่พอรู้ไหมมันเป็นไก่สายเลือดไหนอะไรยังไงพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงพี่
0: มันเป็นลูกของกองปราบของเสี่ยมอสมงคลฟาร์ม
1: อ๋อลูกกองปราบนะครับพ่อเป็นกองปราบนะครับแม่ล่ะครับ
0: ใช่ครับแม่ไม่รู้ครับ
1: แม่ไม่แน่ใจคือเป็นลูกเกิดของเสี่ยมอสมงคลฟาร์มพ่อเป็นกองปราบแม่ไม่แน่ใจนะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากเสี่ยมอสไหมหรือว่าซื้อมีคนซื้อจากเสี่ยมอสมาม
0: ีคนเขาซื้อจากเสี่ยมอสมาได้ทุกการ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็มาเลี้ยงเ
1: ราแล้วชุดนี้มันมีกี่ตัวพี่ชุดหลักหายเนี่ยพอรู้ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าเขาซื้อมาคู่นึงอะพี่ตอนนี้ตัวเมียก็อยู
1: ่
0: คร
1: ับ ตัวเมียอยู่กับเขานะเขาซื้อมาคู่นึงนะนะครับ
0: ใช
1: ่ครับโอเคนะครับหลักหายเนี่ยมาอยู่เอาง่ายคือคนที่ซื้อมาก็เลี้ยงโตมาแล้วก็มาตีเราเห็นแล้วซื้อต่อมาแสนเจ็ดนี่แหละประมาณนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: พี่แล้วหลักหายเนี่ยก่อนหน้าที่มันจะชนะถ้ำบ่อปลาแล้วเราซื้อมาแสนเจ็ดเนี่ยก่อนหน้านี้มันชนะมากี่เที่ยวพี่
0: ก็เขาว่ามันชนะถ้ำบ่อปลามาเที่ยวเดียวพี่แล้วเขาก็ซ้อมในซุ้มคร
1: ับ ชนะถ้ำบ่อปลามาเที่ยวนึงแล้วก็ซ้อมในซุ้มแล้วก็มาชนถ้ำบ่อปลาใหม่ถูกต้องไหม
0: ใช
1: ่นะครับพี่ถามตรงๆเลยนะซื้อชนะถ้ำบ่อปลาแสนเจ็ดเนี่ยแสดงว่ามันต้องชนะสวยงามว้าวติดตาเซียน
0: คร
1: ับ วันนั้นชนะยกไหน
0: ไม่แค่นี้ข้อมูลไม่
1: แน่ใจนะโอเคชนะถ้ำบ่อ
0: ถามเลยพี่เพราะว่ารู้แค่ว่าชนะมา
1: ลูกพี่อุ้มไก่เข้าซุ้มบอกเลี้ยงชนเลยประมาณนั้น
0: ใช่ครับ
1: พี่ไก่ตัวเนี้ยเขาเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเก่งนะครับพอมาอยู่ในมือเราเตะเช็คขนแรกพี่น็อตว่าเก่งไหมในสายตาเรา
0: ก็มันเป็นไก่แข้งดีอะพี่แต่ทางไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: ทางไม่ดี
0: ครับเป็นไก่เดินจิ้ม
1: เป็นไก่เดินเอาแค่คือเป็นไก่โอ้โหจะพูดไปออกกายไปเป็นไก่เล่นการพนันนะครับ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ คือยืนวัดแข้งเลยบู๊เดินโอ้โหนี่คือเตี้ยตายก็เหมือนลักหายแล้วลักษณะเชิงชกเชิงตีนี่เหมือนลักหายเลยนะเดินบู๊
0: ใช่ครับ
1: เอาง่ายคือเอาหน้าแลกตังเลยอะประมาณนั้น
0: ใช่คร
1: ับ ยืนวัดเลยเดินบู๊เดินเตะแลกกันเลยประมาณนั้นทางชนไม่ดีแต่แข้งร้อย
0: ใช่คร
1: ับ พี่เตะแค่คนแรกก็ประมาณนั้นเลยเราเห็นความเก่งเลยแล้วอยู่กับเราเนี่ยไปชนที่ไหนมาบ้างพี่
0: ไปติดชนแก้วคู่ขวดแล้วก็กินมะจำมา
1: อ๋อไอตัวล่าสุดที่ติดตีแก้วคู่ขวดนะแล้วคู่ต่อสู้ถอนนี่นะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ก็คือเจ้าหลักหายนี่แหละโอเค คือไก่เนี่ยพอเราเตะแล้วเก่งแล้วพี่เลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะออกหาคู
0: ่เอามาก็อยู่ประมาณเดือนกว่าพ
1: ี่เลี้ยง
0: ประมาณเลี้ยงประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ออกหาคู่เลย
1: เลี้ยงประมาณ2อาทิตย์ออกหาคู่
0: ประมาณเดือนกว่า
1: แล้วก็ไม่ได้คู่แก้โคกวดเนี่ยแล้วก็เลี้ยงต่อจนถึงวันชนคู่ชนถอนนะครับพอคู่ชนถอนแล้วก็ประกาศหาคู่ใหม่เลยนะครับ แล้วก็มาดูตัวกับสมยศฟาร์มแล้วก็ได้คู่กับสมยศฟาร์มนี่เลย
0: ใช่ครับ
1: ตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่เราเตี้ยตันอยู่แล้ว
0: ก็ใช่ครับเราต้องเสียช่วงนี้กินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เสียจะมีน้ำหนักที่ผิว
1: หน่อยเอาง่ายๆคือเราได้ผิวได้น้ำหนักเราได้จุได้ผิวของเขาได้ช่วงเขาได้รอยชนเขาได้โครงสร้าง
0: ได้ช่วงได้เดือ
1: ย
0: คร
1: ับ แล้วก็ตอล่ะครับพี่พันกันยังไง
0: ของเขา66ครับของผม45
1: ตามหน้าเดือยเลยของเขาก็คือตามหน้าเดือยคือสักข้อนิ้วหนึ่งมีปลายเล็กมีปลายก็คือ66ของเรา45นะครับ
0: ใช่ครับผมสั้นข้างยาวข
1: ้
0: าง
1: สั้นข้างยาวข้างนะครับพี่แล้วไก่คู่นี้ช่างชนไหม
0: ช่างครับพี่ช่าง
1: ช่างเท่าไหร่ครับพี่
0: ไม่เกิน 2.5 คร
1: ับไม่เกิน 2.5 นะครับช่างชนกันด้วยไม่เกิน 2.5 คือเราได้จุนะครับเราได้จุได้ผิวเขาได้สรีระสูงโป่งนะครับเอามาถัวกันนะครับต่อเขาได้ต่อคือเขา66เรา45ตามหน้าเดิมเลยกำหนดชนกัน4ยก
0: 4ยกครับ
1: 4ยกข้างละ 500,000 บาท1ล้าน 100,000 บาท
0: ใช่คร
1: ับ เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี
0: ่ก็บินดีครับพี
1: ่บินดีนะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC หนุ่มนงเจียว FC เจ้าหลักหายบ้างครับ
0: ฝากเชียร์ทีมงานหนุ่มนงเจียวด้วยครับแล้วฝาก

0: โอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้นะครับทีมงานหนุ่มลงเจียแล้วก็เจ้าหลักขายประสบความสำเร็จในราชได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเคนะครับพี่น็อตหนุ่มลงเจียวจริงๆผมสนิทกันนะทั้งสมยศฟาร์มทั้งหนุ่มลงเจียวเลยผมจะบอกให้ผมสนิททั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ยศเลยนี่เขาสนิทกันมากนะครับพี่ยศสมยศฟาร์มเนี่ยนะครับแต่มันเป็นวิถีไก่นะครับเราคนกลางเขาตีก็ต้องปล่อยเขาตีกันไปเขาได้คู่กันนะครับโอเคเดี๋ยวโทรหาพี่ยศแป๊บนึงสวัสดีครับพี่ยศสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ครับพี่ยศเสียงดังนิดนึงพี่พอดีไม่ค่อยดังเลยครับได้ยินไหมพี่
2: ได้ย
0: ิน
2: แล้วครับ
0: โอเคนะครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับหนุ่มลงเกียวอุช่วงนี้สมยศฟาร์มคือขยันนะเนี่ย ออกหาเรื่องทุกวันที่เลยเนี่ยฮะช่วงนี้สมยศฟาร์มนะครับอันนี้เป็นตัวที่2ใช่ไหมพี่ของปีนี้ที่ใช้กลับมาใช้ชื่อสมยศฟาร์ม
2: ใช่ครับพี่
0: โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกปีใหม
2: ่ใช่ครับ
0: ปีใหม่พี่เอาตรงๆไม่ได้อวยกันเองนะอันเนี้ยลูกปีใหม่ตัวที่เท่าไหร่พี่ที่ชนล้าน
2: ตัวที่17ครับพี่
0: 17นะโอ้โหพี่ผมไม่ได้อวยนะพี่พ่อไก่ที่จ่ายลูกชนล้านไม่ต้องถึงสนาด10ตัวหรอก5 3ตัว5ตัวนี่ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะปีใหม่นี่17ตัวนะชนล้าน
2: ใช่ครับ
0: พี่ถามต้องถามไหนๆก็ถามแล้วเจาะลึกเลย17ตัวชนล้านเนี่ยชนะกี่ตัวเลิกกี่ตัวแพ้กี่ตัวได้เก็บข้อมูลไว้บ้างไหม
2: ผมไม่ได้นับเลยครับพี
0: ่แต่ส่วนใหญ่ชนะ
2: ครับแพ้ตัวสองตัวคร
0: ับ สิบเจ็ดตัวนี่คือไม่ใช่ว่าเอาแบบตรงๆนะพี่ไม่ได้แบบหยาบๆนะไม่ได้แบบเราไม่ได้หยาบคือไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันจะชนล้านอย่างเดียวด้วยคือชนล้านแล้วชนะด้วยนะครับคือแพ้ตัวสองตัวเท่านั้นเอง
2: แพ้ตัวเดียวครับแล้วก
0: ็แพ้ตัวเดียว
2: สองใช่คร
0: ับ นะครับแล้วก็เลิกสองตัว
2: เลิกน่าจะประมาณ 2-3 ตัวคร
0: ับ เลิก 2-3 ตัวแพ้ตัวเดียวด้วยโอ้โห17ตัวชนล้านนะครับแพ้ตัวเดียวเลิก 2-3 ตัวที่เหลือชนะล้วนเลยนะครับชนะหมดนะอ่ะโอเคตัวนี้เป็นลูกปีใหม่กับแม่สายไหนพี่
2: เป็นแม่ไก่แบ่งมาจากไอ้ฟาร์มครับเป็นลูกสาวคอนปอนคฤหาสน์บวกเป็ดบวกขปุ้นครับ
0: อ๋อคอนปอนคฤหาสน์เป็ดขปุ้นคุ้นๆนะพี่แม่ไก่ตัวเนี้ยเป็นแม่ตัวไหนเนี่ยเป็นแม่ตัวเก่งตัวไหนเนี่ยคอนปอนคฤหาสน์เป็ดขปุ้นเนี่ย
2: เป็นแม่หลักที่ฟาร์มครับพี่
0: ใช่ไหมผมจำได้อยู่เพราะว่าแม่เนี่ยเคยผ่านมือผมฝากผสมด้วยใช่ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดคอนปอนคฤหาสน์เป็ดขปุ้น
2: ใช่ครับลูกสาวปีใหม
0: ่โอเคนะครับเป็นลูกสาวนะครับพ่อเป็นปีใหม่นะครับแม่เป็นคอนปอนคฤหาสน์เป็ดขปุ้นนะครับออกมาไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี่ยศ
2: เจ้ายอดประดู่ครับ
0: เจ้ายอดประดู่ชุดนี้มีกี่ตัวพี่ยศ
2: ชุดนี้มีตัวผู้ตัวเดียวครับ
0: ตัวผู้ตัวเดียวตัวเมียอะไรครับพี
2: ่ตัวเมียมี2ตัว
0: ตัวเมียมี2ตัวยังอยู่ครบไหม
2: คร
0: ับ เพราะปกตินี่พี่ยศเหมือนผมเลยขายก่อนมาเตะดีที่หลังเดี๋ยวค่อยไปตามหากลับคืนมาไม่เคยกักโตมาเป็นกระทงนี่คือใครอยากได้ไปหมดนะใช่ไหมแล้วพอเตะเก่งปั๊บคันนี้ว้าวุ่นเลยคู่เกิดไปอยู่กับพวกหมดแล้วฮะเจ้ายอดประดู่พี่เป็นลูกเกิดนะครับโตอยู่ที่ซุ้มเลยไหม
2: ใช่ครับพี่ชาย
0: พี่เอาตรงๆนะถ้าเกิดบอกว่าเป็นลูกปีใหม่แสดงว่าอายุดีแล้วยอดประดู่เนี่ย
2: 5เดือนครับ
0: 15เดือนก็คือเป็นชุดท้ายๆเลย
2: ก่
0: อนนะครับเป็นชุดท้ายๆเลยที่ทำไว้โอ้โหนี่พี่ผมพูดตรงๆนะอันนี้ไม่อวยกันเองนะถ้าเกิดมันอยู่เนี่ยผมไปขอซื้อน้ำเชื้อพี่เก็บไปแช่แข็งแล้วเนี่ยมันมันคือไก่ที่มันเป็นตำนานนะให้ลูกชนล้าน17ตัวเนี่ยนะครับคืออาจจะไม่ได้แบบดี 100% ทุกตัวแต่คือไก่ที่มันจะชนล้าน17ตัวเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะฮะแล้วเนี่ยมันดีพี่มันดีเขาเรียกว่าดีจนหยดสุดท้ายอ่ะชุดเนี้ยก็คือเป็นชุดสุดท้ายชุดท้าย ที่ก่อนปีใหม่จะ
2: ใช่ครับ
0: จะไม่จะจากไปจะไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับออกมาไก่ชุดเนี้ยนะครับเอาง่ายๆคือชุดสุดท้ายเนี่ยที่ผมรู้มาพี่ยศไม่ได้ขายใครเลยจะเก็บไว้
2: ไม่ได้ขาย
0: เพราะว่าปีใหม่ไม่อยู่แล้วเราก็จะเก็บเราก็จะเก็บไก่ไว้เอาไว้ต่อยอดนะครับยอดประดูเตะเช็คของแรกมันเก่งเลยไหมพี
2: ่ก็แววดีครับพี่ชาย
0: แววดีเขาว่าแววดีคือมันดียังไงคือปีใหม่ที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกบ้าตีขยัน
2: ครับไก่ขยัน
0: เป็นไก่ขยันบ้าตีนะ
2: ครับ
0: โอ้พี่อันนี้ในไหนคือถ้าเกิดพี่ไปฟังคลิปเนี่ยจะรู้คู่ต่อสู้เขาเดินวัดแข้งเลยแหละเดินวัดเดินเบียดเลยแหละนะครับคือไก่ชื่อหลักหายอ่ะเตี้ยตันแล้วก็เดินหน้าฆ่าแบบเอาง่ายๆคือเหมือนหลักหายเลยเป็นมวยแรกหมัดอ่ะเอาง่ายๆอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือของเรานี่ก็สไตล์นั้นเลยนะบู้ดุดันขยันเตะอ่าฮะ
2: ใช่ครับ
0: แต่เช็คคนแรกเนี่ยก็คือมีแววเก่ง
2: ใช่ครับ
0: พี่ยศชนะมากี่เที่ยวยอดประดูเนี่ย
2: เป็นใกล้ปั๊มในสูงครับพี
0: ่เอาง่ายๆคือถ้าเกิดคนติดตามสมยศฟาร์มอยู่จะรู้คือไก่ชุดหลังๆเนี่ยพี่ยศจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกที่ไหนคือออกมาก็คือตูมเลยนะครับแต่ปั๊มอัดแข็งอยู่ซุ้มแต่ปั๊มอัดแข็งอยู่ที่ซุ้มนี่ก็ถือว่าหนักนะคือปั๊มกันเองอะปั๊มพัตเตอร์เอาง่ายๆก็คือเหมือนออกไปไล่แข็งนี่แหละครับถูกต้องไหมพี่
2: คร
0: ับ
2: ใช่คร
0: ับ ไล่แข่งมาเยอะไหมพี
2: ่ก็ประมาณ8ยกนะคร
0: ับ 8ยกนะ
2: เนี่ย2อัน
0: พี
2: ่ทีละอันแล้วก็2อัน3เที่ยวครับ
0: คือทีละแล้วก็2อัน3เที่ยวนะครับ
2: คร
0: ับ ยอดประดูพี่ผมอยู่ในกลุ่มเนี่ยทำไมยอดประดูเนี่ย FC มันเยอะเหลือเกิน FC ไปเห็นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย
2: พอบอกว่าเป็นลูกปีใหม่ก็คนก็ติดตามคร
0: ับ อ๋อบอกเป็นลูกปีใหม่คนก็ติดตามนะเอาง่ายๆคือพี่อัดแข็งอยู่ในซุ้มจนมั่นใจแล้วว่าไก่อะความแข็งมันได้แล้วถูกต้องไหม
2: ใช
0: ่ก็ออกหาคู่เลยแล้วตอนออกหาคู่เนี่ยพี่รู้ไหมว่าไก่เขาหลุดมาจำมาจากแก้วโคกขวด
2: เพิ่งมารู้ที่หลังครับ
0: เพิ่งมารู้ที่หลังนะโอเคโปรโมเตอร์นัดมาปั๊บไปดูตัวกันของเขาหลักหายตามชื่อเขาเตี้ยตันเขาได้น้ำหนักเราได้แบบ
2: ใช่เราก็สูงพอๆกันนะครับพ
0: ี่สูงพอๆกันนะเราก็ออกทนเตี้ย
2: ก็ทนเตี้ยครับ
0: ครับไก่คู่นี้เห็นบอกว่าช่างชน 2.5
2: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับก็คือเอาง่ายๆคือเป็นไก่ได้อย่างเสียอย่างก็คือเราอาจจะได้ช่วงนิดๆเขาได้จุหน่อยๆแต่ไก่ช่างชน 2.5 เท่ากันนะครับ
2: ใช่คร
0: ับปลายตออยู่กับเรา66ของเขา54ประมาณนั้น
2: ครับ
0: กำหนดชนกัน4ยกค่าละ 500,000 บาท
2: คร
0: ับแต่เป้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างพี่ยศบินดีมากแล้วขนาด
2: แข็งแรงครับพี่ชายดีครับ
0: แข็งแรงนะ
2: ครับ
0: FC แบ่งเหมือนเดิม ไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยเหลือน้อยมากสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC สมยศฟาร์ม FC เจ้ายอดประดูครับพี
2: ่ก็สู้เต็มที่ครับพี่ชาย
0: สู้เต็มที่นะโอเคสุดท้ายครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานสมยศฟาร์มแล้วก็เจ้ายอดประดูประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ยศได้เจอกันขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับเจ้ายอดประดูสมยศฟาร์มอ๋อนี่ผมพูดตรงๆนะผมสนิทกับพี่ยศนะผมรู้นะว่าไก่ลูกปีใหม่ชุดท้ายๆเนี่ยนะครับก่อนที่ทำไว้ก่อนปีใหม่จะตุยไปเนี่ยนะครับพี่ยศไม่ขายไม่ได้แบ่งเลยนะยอดไปดูเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายเลยนะนะครับให้ลูกเก่งมากนะครับอ๋อเป็นคอนปอนเขาเลือกหาดเป็ดข้าวปุ้นแล้วก็คู่เกิดน่าจะส่งไปฝากประสงค์กับผมอยู่ผมจำได้เป็นลูกปีใหม่นะครับคู่เกิดเจ้ายอดไปดูเนี่ยเก่งนะโอ้โหนี่ไก่ที่ให้ลูกชนล้าน17ตัวเนี่ยผมบอกเลยไม่ธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหาพี่ตีเพชรกำไรเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับโอ้เราไม่เจอกันนานเลยนะพี่พี่พอพี่ออกมาแต่ละตัวนี่นะคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะเพชรกำไรไม่เคยหลบใครเลยนะพี่ตี
2: มันนะเกมพี่ล้างเราจะไปหลบใครพี่มันก็มีแต่พวกพี่น้องกันทั้งนั้น
0: ไม่
2: ไก่ไปสู้แข่งขันก็ไม่ได้คนไปแข่งขันนี่
0: พี่ได้คู่แต่ตัวบอสตัวดังนั่นเลยเนี่ยล่าสุดนี่พี่
2: ม
0: ัน
2: ตรง
0: ม
2: ันตรงกันแล้วพี่ทำไงอ่ะมัน
0: ตกสู้ใช่ป่ะ
2: ใช่
0: พี่ตีถามตรงๆเลยตัวสอเจ้าโด่งนี่พี่ตีรู้ไหมว่าเขาหาคู่ชน หลักล้านหลักหลายๆล้านอ่ะ
1: รู้ครับรู้ครับ
0: รู้นะแต่ก็สู
1: ้ก็มันตรงกันนะพี่มันตรงกัน
0: วันนี้ผมโทรหาพี่นงสอจอนงก็บอกว่าเขาคุยกันแล้วคือพอตีกันปั๊บเนี่ยตีกระชับมิตรกันไม่มีการลุกเดิมพันกันอะไรกันเดี๋ยวไปดูเล่นกันหน้าสนามเอาประมาณนั้น
1: ใช่
0: ต่างคนต่าง
1: ให้วงการไก่ชนพี่ขวัญมันก็รู้จักกันทุกคนพี่ขว
0: ั
1: ญ
0: ใช่ให้เกียรติกันนะครับ
1: ใช่ครับเราก็ชนกันไปเอาไก่ไปพิสูจน์สายพันธุ์กันครับ
0: ครับพี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ตัวที่ได้คู่กับสอเจ้าหนงเนี่ยไก่ของเราชื่อเจ้าอะไรครับ
1: เจ้าขาวมีชัยครับ
0: เป็นไก่สีขาวเหรอพี่
1: ใช่ครับเป็นไก่สีขาวออกเทานิด
0: โอ้ยนานๆจะเห็นอันนี้พม่าใช่ไหมพี่เต๋ช่วงนี้ขาก๋อยมาแรงมาก
1: โอ้โหพี่ขวัญจะโทรถามผมนี่ไม่ต้องถามเลยว่าอะไรไก่เชิงเล่นไม่เป็นครับ
0: โอ้ตกใจครับผมให้กำไรเปลี่ยนแนวเป็นเชิงไงอันนี้เป็นไก่ขาวเจ้าขาวมีชัยอ่าฮะโอเคขาวมีชัยเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่เต๋
1: อันนี้เป็นไก่นำเข้าครับเป็นไก่ชาวบ้านไปเห็นเขาคนในทีมงานไปเห็นเขาชนกับซุ้มใหญ่มาชนะซุ้มใหญ่ก็เลยนำเข้ามาครับ
0: เอาง่ายๆคือทีมงานเห็นชนชนะซุ้มใหญ่ในพื้นที่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซื้อเข้ามาแพงไหมพี่
1: ซื้อมาไม่แพงครับเป็นพวกเลยเป็นซื้อมาแขนเดียวครับ
0: อู้ซื้อมาเอาง่ายคือถ้าเกิดพี่บอกว่าไม่แพงแล้วซื้อมาแสนเดียวแสดงว่าค่าตัวจริงต้องมากกว่านั้นในสายตาพี่
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตีกับซุ้มใหญ่ทั้งกำแพง
0: โอ้
1: ไก
0: ่
1: ยังไม่ได้ชนเลยเขามาไล่ต่อ
0: ต่อ2131ใช่ไหมผมจำได้อยู่ผมรู้อยู
1: ่ใช
0: ่อ๋อโอเคโอเคโอเคผมได้ข่าวอยู่ผมขึ้นไปอยู่ตากอยู่พี่ติอ่าฮะ
1: อ๋อคร
0: ับไก่โซนนั้นอ๋อไอตัวนี้ผมพอได้ข่าวอยู่ก็คือชนกับซุ้มดีนี่แหละก่อนชนต่อกัน3141นี่แหละอ่าฮะ
1: ใช่แล้วถึงในจังหวัดกำแพงนี่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อพี่ขวัญก็ต้องรู้เน
0: า
1: ะ
0: รู้อ่าฮะแล้วก็มันก็ตีชุดเดียวเลยคือ
1: คร
0: ับที่ผมรู้มาแรกๆ
1: ลองอยู่ประมาณ
0: เล็ก
1: หางเป็นลองอยู่ประมาณครึ่งยกครับ
0: ใช่เอาพูดตรงๆตอนเป็นไอเป็นลองอยู่ครึ่งยกเนี่ยคือเราคนเล่นอ่ะพี่ตีคือค้ำอ่ะค้ำไว้อยู
1: ่ใช่ก็เป็นลองดำหน้าเสือดำ
0: ถูกต้อง
1: ไม่เฉยครับ
0: ครับ
1: แต่ไก่ตีกันนี่ที่ลูกน้องส่งมาให้ดูนี่เรา
0: คือ
1: ไม่ได้เป็นลอง
0: เฉิดฉายตั้งแต่ปล่อยหางแล้วนะเราดูดีตั้งแต่ปล่อยหางแล้วนะครับ
1: ใช่คร
0: ับอ่าโอเคแต่ว่าคือเอาไว้คือก็ต้องยังเล่นเขายังเชื่อความเก่งอยู่นะครับประมาณครึ่งยกราคาข้ามมาอยู่ตัวเราวันนั้นมันชนะยกไหนพี่ติ
1: ชนะยก3ครับยก3เข้าไปสักประมาณกลางๆยกครับ
0: อันแรกนี่กลับมาเป็นต่อเท่าไหร่พี
1: ่อันแรกจบอันแรกนี่ราคา5432ครับ
0: ราคา5432แพ้ไก่เนี่ยลูกน้องพี่ตีคิดว่าแผลไก่ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
1: โหตัวนี้เราคิดว่าถ้าอยู่ในมือเราถ้าตีแบบนี้เราคิดว่า 3-1 นี่ต้องแย่งกันต่ออ
0: ่า 3-1 นี่ต้องแย่งกันต่อนะแต่ราคาหมดอันแรกยัง 5-4-3-2 อยู
1: ่ใช่ครับ
0: อัน2นี่ไม่ต้องพูดถึงไหลไปน้ำประปาเลยขาด
1: ครับอัน2ก็จบอันก็ราคาเงียบ
0: ราคาเงียบนะครับแล้วก็ไปชนะยก3แล้วก็แย่งกันซื้อแย่งกันซื้อมาพี่ตีซื้อได้ด้วยค่าตัว 100,000 บาท
1: ใช่ทั้งซุ้มที่แพ้เขาก็ถามจะซื้อนะแต่เขาก็คือเป็นพวกเราด้วยครับ
0: ครับก็คือให้เรามาเลี้ยงนะครับแบ่งให้เราในราคา 100,000 พี่ตีแล้วก่อนหน้านี้เจ้าขาวมีชัยเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยวพี
1: ่ก็รู้สึกว่าเที่ยวแรกเขาก็ไปชนอันนี้ครับชนกับซุ้มใหญ่ที่กำแพงเลย
0: อ๋อก็เอาแค่คือไก่ปั้มมาอะไรมาเนี่ยก็คืออาจจะปั้มมาไล่แข็งมานั้นคือเราไม่แน่ใจนะแล้วออกมาสนามนั่นก็คือไฟแรกเลยก็คือไฟนี้เลยที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับพี่แล้วเจ้าขาวมีชัยมันเป็นไก่ชาวบ้านเนี่ยมันเป็นไก่สายไหนอะไรไงพอรู้บ้างไหมพี่คู่กงคือเกิดพ่อแม่อยู่ไหม
1: อันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลเลยครับแต่เขาเป็นสายบ้านๆก็เป็นสายเก่าๆที่เขาทำเล่นกันมาแบบชาวบ้านครับ
0: ผมพูดตรงๆนะพี่พิจิตรกำแพงพิษโลกโขทัยเนี่ยนะส่วนใหญ่คือชาวบ้านก็จะเลี้ยงกันเองพ่อกันเองแล้วก็มาตีไล่แข่งกันประมาณนั้นที่ผมเห็นนะที่ผมเจออารมณ์ประมาณนี้เลยจะอาจจะมีนำเข้ามาบ้างนำเข้ามาแล้วก็มาต่อยอดกันเรื่อยๆนะครับจะไม่แบ ไม่ทำเป็นลูกตัวนั้นตัวนี้เป็นล่ามเป็นสันเหมือนภาคกลางหรือภาคอื่นจะไม่ถึงขนาดนั้นจะคือเอาง่ายๆคือจะเน้นลูกเพาะตัวเองแล้วก็เอาสายอื่นตัวสายที่ชอบเอามาต่อยอดหรือไม่ฝากผสมกลับมาประมาณนั้นเอาไว้ต่อยอดตัวนี้ก็อารมณ์ประมาณนั้นพ่อกันบ้านๆ
1: ใช่คร
0: ับ นะครับ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วคู่เกิดยังอยู่ไหมพี่ตี
1: อันนี้ผมไม่ได้
0: ตามเอาตัวมันตัวเดียวเลย
1: ใช่เพราะเราชอบติดตัวมันนะตัว
0: ครับ
1: คู่เกิดอะไร
0: ผมไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเร็วๆนี่แหละไม่นานเนี่ยนะตัวเนี้ยใช่ไหมอยู่กับพี่ตีเนี่ยชนะมากี่เที่ยวหลังจากที่ชนะไฟนี้แล้วเนี่ย
1: อยู่กับผมชนะที่ไก่ทองมา1เที่ยวครับ
0: ชนะที่ไก่ทองมา1เที่ยวต้องถามพี่ตีอย่างงี้พอมาอยู่ในมือเราเนี่ยคือไก่เนี่ยเขาบอกว่าเก่งเรามันยังไม่เห็นกับตาแล้วพอมาอยู่ในมือเรามันเก่งสมคำล่ำลือมั้ยพี่ในสายตาพี่อ่ะตอนนั้น
1: เอาตรงๆนะพี่ขวัญมันคือผมอ่ะจริงๆผมไม่ค่อยชอบเล่นไก่สไตล์แบบนี้เท่าไหร่พี่วัน
0: มันเป็นยังไงพี
1: ่ผมชอบมันคือมันเป็นไก่แม่นมันเป็นไก่ชนดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะพี่ขวัญ
0: อ่อนแอ
1: นไปใช่อยู่ๆชนไป2ยกอะไรแล้วนี่ปีกนี่แบบมากองอยู่กับ
0: คือไปดูไม่แข็งแรง
1: ใช่ๆมันดูเป็นไก่ไม่ค่อยสวยงามครับชนไม่แข็งอะไรประมาณ
0: คือชน2ยกไก่ไม่ได้โดนอะไรไม่ได้หอบหรอกแต่ปีกกองดูไม่ดีประมาณนั้นนะอ่ะฮะออนแอนแต่แม่นมากอารมณ์ประมาณนั้น
1: ใช่คร
0: ับ อ่ะฮะซึ่งพี่ตีเนี่ยถ้าเกิดคนติดตามไม่ก็อะไรคือชอบไก่แข็งแรงเบอร์แข้งดีชนดุดันแต่ตัวเนี้ย
1: เราไม่ชอบสไตล์แบบนั้น
0: แต่ตัวเนี้ยคือมันดูออนแอนนะครับปีกเปิกดูไม่เรียบร้อยนะครับดูไม่ดุดันไม่อะไรแต่แม่นมากนะครับออนแอนแต่แม่นมากคือผลแรกมันก็เป็นแบบนั้นแล้วเราก็เห็นความเก่งมันแล้ว
1: ได้ครับ
0: พี่เลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะออกไปชนไก่ทอง
1: ตอนที่อยู่ไก่ทองนี่ไก่มาอยู่กับผมได้10กว่าวันเองครับ
0: 10กว่าวัน
1: ได้ก็คือเจ้าของเขาเลี้ยงมาบ้างแล้วเขามาหาคู่แล้วเขาจะให้เราไปหาคู่ผมก็บอกว่า
0: เราไปหาคู่แล้วออกมาโนมแค่นึง
1: ถ้าเกิดไก่ไม่ได้อยู่กับมือผมไม่อยากเอาของใครไปตีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยประมาณว่าเราก็ต้องเห็นการเลี้ยงด้วยนะ
0: ครับครับถูกต้อง
1: ใช่เขาก็เลยเอามาให้ผมก็เลยตกลงกัน
0: ตกลงแล้วก็ไปหาคู่เลยคือเขาอะเลี้ยงจะออกไปตีนะครับแต่เขาอยากให้เราออกไปตีแล้วไก่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือเราจะไปตีเอาพุ่งตรงพี่น้ำลงน้ำเลี้ยงด้วยอะไรด้วยเราก็ยังไม่มั่นคือเราไม่เต็มร้อยคือไก่มันต้องอยู่กับเราอะจริงป่ะอ่ะฮะ
1: ใช่แล้วเราเป็นคนเล่นไอ้นี่เรา เล่นเยอะเราไม่รู้เลยการกินการนอนการ
0: แ
1: บบไหนเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยมันก็พูดอย่าง
0: เขาก็เลยขายขาดให้เราแล้วเราก็เอาไปตีในนาเพชรกำไรเลยประมาณนั้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับไก่ทองวันนั้นชนเท่าไหร่พี่ชนะยกไหน
1: วันนั้นก็ชนเข็มนี่ครับชนะยก 4
0: อันแรกขาด
1: แรกปล่อยไปก็ไปเจอตัวดีเขาครับเจอตัวดีก็10นาทีแรกก็เป็นรองเขาเราเปรียบเป็นตัวน้องเลยครับ
0: เปรียบเป็นตัวน้อง10นาทีแรกเป็นรองหมดยกแรกนี่ก็ยังเบียดๆอยู
1: ่หมดยกแรกเรามาเป็นต่อ5-4-3-2ครับ
0: ยังเบียดๆอยู่
1: เข้ามาก็ยก2ก็มาเราก็เป็นรองนิดนึง
0: ยก2ก็มาเป็นรองยก2เข้ามาก็ยังเป็นรองอยู่นิดนึงแต่ว่าปลายยกเราก็ตีขาดเลยนะครับ
1: ใช่
0: ยก3นี่ก็คือ
1: ไก่เราดูที่มันเป็นรองคือมันเป็นไก่ชนแบบ
0: กิริยา
1: ไม่ค่อยแข็งแรง
0: อาการ
1: ใช
0: ่ประมาณนั้นคือดูปีกกองดูไม่แข็งแรงอะนะคือแผลเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองหรอกแต่คือคนเล่นอะตามสายตามันหอบมันอะไรเงี้ยใช่มันจะหมดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นปีกกองปีกหล่นเนี่ยนะครับคือเป็นรองคือสภาพไก่แค่นั้นเองแต่ไก่นิสัยมันเป็นแบบนั้นมันชนแบบนั้นอ่าฮะนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็
1: พอเราได้พอเราได้ตีมันก็
0: ขาด
1: เอาไม่ไหว
0: แผลขาดอัน2นะครับอัน3ก็เล่นได้เลยละชนะยก4นะครับพอชนะยก4แล้วก็เลี้ยงออกมาชนไฟนี้เลยถูกต้องไหมพี่
1: ใช
0: ่เลี้ยงอยู่นาน
1: ไก่อยู่กับเราเต็มไม้เต็มมือหน่อยม
0: ี
1: เวลาได้อยู
0: ่กับไฟที่แล้วเนี่ยมันแค่อาทิตย์เดียวแล้วออกชนเลยไฟเนี่ยเต็มไม้เต็มมือครบคอร์สตามเอาแค่คือเต็มสตรีมอ่ะพี่เอาตรงๆนะไฟเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแข็งแรงกว่าเดิม
1: ใช่ครับไฟนี้ดูดีกว่า ที่เราเห็นมันผ่านมาเยอะครับมันดูแข็งแรง
0: ดูแข็งแรงดูครับแข็งแรงดูบินดีนะแล้วตอนเปรียบกันเนี่ยนะครับสจ.โหน่งบอกว่าของเขาเนี่ยคือจะได้แค่ประมาณไม่ได้ช่วงโดยได้แค่ปลายคอแต่ของเราเนี่ยได้จุกเลย
1: มันไม่ไก่คนละทรงดีกว่ามันคือ
0: ครับ
1: ไก่ของสจ.โหน่งแกเป็นไก่สวยเนาะไก
0: ่แบบ
1: ว่า
0: สมาร์ทแมนแฮนซัม
1: ได้เป็นคือไก่ยืนหางยกอกตั้ง
0: ครับรอเป็นไก่รูปรอนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วช่างชนไหมพี
1: ่แต่ของเรามันเป็นไก่ช่างครับช่างก็คือตกลงกันตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับว่าช่างไปดูคนแค่คุยเรื่องตอเรื่องอะไร
0: มาดูสรีระมันตีกันได้ไหมสูงต่ำดำเตี้ยประมาณนั้นนะครับช่างชน 2.62 ถูกต้องไหมพี
3: ่รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีในจ้าง
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบ็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีในจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีในจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
11: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือ และมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
12: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบ Third Party โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
3: สแลมดังคอฟสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

0: they be Tron, and that's why they be on the shit they be on. Cause Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city Leia, and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope.
1: สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสำนักทอล์กนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับก็ต้องบอกว่าหายหน้าไปน่าจะสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ได้นะครับก็ไม่ใช่อะไรฮะมีภารกิจที่ต้องทำค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็พอดีคุณแม่ผมเนี่ยป่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของภรรยาผมเองก็ตรวจพบซีสต์นะครับก็เลยต้องใช้เวลาเกือบเดือนเลยในการที่จะจัดการเคลียร์เรื่องทุกอย่างนะครับแต่ทุกอย่างเองก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็จริงๆเนี่ยนอกจากเจอข่าวร้ายแล้วก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้เองอาจจะยังพอพูดอะไรมากไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับกลับมาคราวนี้ครับในส่วนของศึก NBA ดีเองเนี่ยต้องบอกว่าNBA เนี่ยไม่ได้รอพวกเราเลยนะครับในช่วงที่ผมเนี่ยหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าผมมาพูดถึงในจังหวะที่ NBA เนี่ยเขาเว้นวรรคให้กับการแข่งขันในส่วนของ NCAA ไปแล้วก็มีการพูดถึงด้วยว่าไอ้เจ้า NCAA เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของเกมการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยมาถึงตอนนี้ครับหลังจากที่ลีกนั้นเดินจากโค้งสุดท้ายของฤดูกาลปกติเนี่ยมาเข้าสู่โหมดที่ทุกการครอบครองบอลถือว่ามีราคามีมูลค่าและทุกการแก้เกมเองก็ตามมาด้วยผลลัพธ์ต่างๆและทุกความผิดพลาดเองก็พร้อมจะถูกขยายเป็นแผลใหญ่กว่าในช่วงฤดูกาลปกติที่ผ่านมานะครับและคืนนี้ครับผมไม่อยากจะเปิดรายการด้วยคำว่าเพลย์ออฟเนี่ยเริ่มแล้วครับผมคงไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะครับแบบเรียบๆครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่ามันมีหลากหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะเดือดกว่านั้นครับและมันเองจำเป็นจะต้องไปเริ่มจากจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในส่วนของ Play-in Tournament กันก่อนนะครับเพราะว่า Play-in ในปีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ด่านที่คัดเอาทีมที่เข้ารอบเข้ามาแข่งขันนะครับแต่มันเป็นเวทีดราม่าที่โยนทุกแรงสั่นสะเทือนครับไปถึงทั้งการแข่งขันในทั้ง2สายนะครับทั้งดราม่าเรื่องของฟอร์มเรื่องของการปิดเกมเรื่องของอารมณ์ครับแล้วก็เรื่องของจังหวะชี้ชะตาครับและยังมีเรื่องที่ทำให้บางทีมนั้นยังคงสามารถที่จะมีสีสันสามารถที่จะโลดแล่นในการแข่งขันของซีซั่นนี้ได้อยู่ครับในขณะที่บางทีมเองจบฤดูกาลลงแบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นครับเรามาเปิดแฟ้มดราม่าเพลย์อินก่อนเข้าประเด็นหลักของรายการในวันนี้กันก่อนนะครับผมเนี่ยขออนุญาตนะครับไปเริ่มกันที่ศึกของการชิงอันดับที่7แล้วก็ที่8นะครับของสายตะวันออกกันก่อนกับตั๋วเพลย์ออฟใบแรกครับของสายตะวันออกครับกับการแข่งขันในเกมของฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะออร์แลนโดแมจิกไปได้109-97ครับก่อนเกมจุดสำคัญของเกมแมตช์นี้นะครับก็คือว่าทางฟิลาเดลเฟียเองเนี่ยเขาไม่มีตัวของโจเอลเอ็มบีดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเพิ่งไปผ่าตัดไส้ติ่งฉุกเฉินครับแต่ก็ยังดีครับที่ได้ตัวของทริสแม็กซี่เนี่ยกดไป31แต้ม2รีบาวด์กับอีก6แอสซิสต์นะครับพาทีมนั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดคว้าโควต้าครับในส่วนของทีมอันดับที่7นะครับผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟของสายตะวันออกไปได้แล้วก็ได้ไปชนกับทางบอสตันเซลติกครับซึ่งถือว่าเป็นทีมอันดับที่2ของในช่วงฤดูกาลปกติในทันทีครับขณะที่ทางฝั่งของ Orlando Magic เองครับพวกเขาเนี่ยยังถือว่ายังไม่ได้ตกรอบไปซะทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นในส่วนของนัดสุดท้ายครับเพื่อไปพบกับผู้ชนะในคู่ของอันดับที่9กับอันดับที่10นะครับของเกม Play-in Tournament แทนจากนั้นครับดราม่าของสายตะวันออกเองครับก็หันเหแล้วก็เปลี่ยนทิศทางพุ่งไปสู่เกมนี้เลยครับเป็นเกมของ Charlotte Hornets นะครับพบกับทาง Miami Heat ครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ถือว่าค่อนข้างจะบ้าคลั่งเอามากๆนะครับเพราะว่าทางฝั่งของแตนอลาวาดครับชาร์ลอตต์ฮอนเน็ตนะฮะหรือว่าเจ้าผึ้งน้อยคอยลักเนี่ยนะครับเอาสามารถเอาชนะทางไมมี่ฮีทไปได้ครับ127-126ของช่วงของการต่อเวลาพิเศษนะครับจากลูกเลย์อัพของลาเมโลบอลนะครับตอนเหลือ 4.7 วินาที ก่อนที่ตัวของ My Bridges เนี่ยจะไปบล็อกนะครับจังหวะปิดเกมของดาวิดมิเชลที่ปากห่วงแบบเส้นยาแดงผ่า8นะครับแล้วก็ส่งเอา Miami Heat เนี่ยตกรอบไปในทันทีครับเท่ากับว่าปีนี้จะไม่มีแฟนชายMiami Heatนะครับลงเล่นในช่วงของการเพลย์ออฟนั่นเองครับและนี่คือหนึ่งในเกมที่ถ้าใครเองเนี่ยนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ดูการแข่งขันแบบสดๆเนี่ยจะเข้าใจถึงคำว่าดูออดายนะครับหรือว่าต้องบอกว่าอะไรอ่ะอยู่หรือตายนะครับของเกมเพลย์อินเนี่ยมันมีอยู่จริงมากกว่าซะยิ่งกว่าการหาวันพีซเลยนะฮะอุ้ยพูดนอกประเด็นนิดนึงช่วงนี้การ์ดวันพีซเองกำลังมาแรงนะครับผมเห็นเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆในส่วนของโซเชียลมีเดียของผมเนี่ยโอ้โหเขาโพสต์เขาลงเกี่ยวกับเรื่องของไอ้การ์ดวันพีซใช่ไหมแล้วก็มีการ์ดพวกนักเตะต่างๆนักบาสแล้วก็มีการ์ดโปเกมอนด้วยนอกจากนี้ยังมีการ์ดนารูโตะใช่ไหมที่ผมเห็นนะผมอาจจะไม่ได้อินอะไรมากนะฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังค่อนข้างจะเป็นท็อปปิกแล้วก็ท็อปฮิตอยู่ในบ้านเราพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะกลับเข้าประเด็นกันต่อครับต้องบอกว่าในส่วนของเกมทั้งสองเกมเนี่ยไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องของการที่จะพยายามคว้าโควต้าใบสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเพลย์ออฟนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องของความมันความสนุกมีเรื่องราวดราม่าที่ปะปนเต็มไปด้วยของเกมแข่งขันคู่นี้นะครับเพราะหลังจบเกมเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวกับแบมอเดบายโยนะครับเซ็นเตอร์ตัวเก่งของMiami Heatเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากที่ลาเมโลบอลเนี่ยไปทำฟาวล์นะครับแล้วก็มีลักษณะในคล้ายๆกับเป็นการขัดขาครับในช่วงที่ตัวของแบมเดบายโยเนี่ยเพิ่งจะทำแต้มแล้วก็เหมือนลงน้ำหนักมาลงตัวต้องบอกว่าเท้าเนี่ยเหยียบสู่พื้นแล้วก็มีมือของลาเมโลบอลนี่แหละคล้ายๆกับการไปขัดขาใส่ตัวของแบมเดบายโยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะแข่งขันต่อได้แล้วภายหลังเนี่ยทางลีกเองก็เหมือนจะไปดูเทปการแข่งขันดังกล่าวแล้วก็โดยเฉพาะช็อตนี้แล้วก็มีการสั่งปรับตัวของลาเมโลบอลครับไปจำนวน 35,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนี่คือชนิดของดราม่าที่ทำให้เพลย์อินเนี่ยไม่ใช่แค่เกมที่แพ้เราคัดออกนะครับแต่มันกลายเป็นสนามอารมณ์ที่เต็มไปด้วยโอ้โหเสียงวิจารณ์แบบเต็มไปหมดจากกองเชียร์ของทั้งสองแฟนชายเลยก็ว่าได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเรียกได้ว่าโอ้เวนกรรมน่าจะตามสนองอย่างรวดเร็วนะครับน่าจะใส่ Adidas นะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเวนกรรมใส่ Nike ใช่ไหมอยู่90นะครับก็พอหลังจากที่ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยผ่านด่านของMiami Heatมาได้ครับหลายคนก็คงจะพอคิดว่าโมเมนตัมตรงนี้น่าจะส่งแรงต่อไปครับให้กับทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยสามารถจะต่อยอดต่อไปได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คือเกมตัดสินอันดับที่8ครับในโควต้าใบสุดท้ายการพบกับ Orlando Magic ครับกับกลายเป็นว่าทางฝั่งของ Charlotte Hornets นี่แหละโดน Orlando Magic ครับไล่ถลุงไป121ต่อ90คะแนนนะครับแบบแทบจะไม่เปิดพื้นที่ให้ได้หายใจเลยครับพวกเขาเนี่ยเจอทางปาโรบันเคโรครับทำ25คะแนนนะครับ5รีบาวด์กับ6แอสซิสต์พา Orlando เนี่ยนำถึง35คะแนนในครึ่งแรกครับแล้วกว่าตัวของ LaMelo Ball เนี่ยจะตั้งสติกลับมาระเบิดคะแนนได้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกมนี้เนี่ยมันขาดไปอยู่พอสมควรแล้วเหมือนกันและนี่ก็คือเกมที่เหมือนว่าเมจิกเองจะเอาความคาใจจากการพ่ายแพ้ในเกมจากฟิลาเดลเฟีย 76ers ในนัดก่อนเนี่ยมาระบายเข้าใส่ทางฝั่งของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตแบบหมดหน้าตักแบบออลอินเลยครับเรียกได้ว่ามีอะไรที่พอจะทำได้ในเกมนั้นทั้งหมดใส่มันไปทั้งหมดครับและจากทีมที่เกือบจะหลุดวงเพลย์ออฟไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังกลับมากลายเป็นทีมที่ได้ตัวเพลย์ออฟไปสุดท้ายของสายตะวันออกนะครับไปพบกับทางทีมอันดับที่1ครับของช่วงฤดูกาลปกตินะครับอย่างดีทรอยต์พิสตันครับในทันทีสรุปแล้วครับทางฝั่งของสายตะวันออกครับเพลย์อินแบบสั้นที่สุดก็คือเซเวนตี้ซิกเซอร์เนี่ยเขาใช้ความนิ่งนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับขณะที่ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเองเล่นเกมสุดคลั่งครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไปไม่สุดนะครับและแมจิกเองเนี่ยพวกเขาก็สามารถจะล้มแล้วลุกกลับมาคว้าเอาตั๋วใบสุดท้ายคว้าโควต้าใบสุดท้ายเข้าสู่การแข่งขันในรอบเพลย์ออฟไปได้สำเร็จครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับกลายเป็นจุดตั้งต้นครับที่ส่งผลตรงไปยังเพลย์ออฟในสัปดาห์แรกในทันทีครับแต่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อนะครับขออนุญาตไปดูในส่วนของฝั่งของสายตะวันตกกันสักหน่อยนะครับเริ่มจากการเพลย์อินในสายตะวันตกกันสักนิดนึงดีกว่านะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ สายตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการที่พอร์ตแลนด์เนี่ยโอ้กลายเป็นนักปล้นนะครับแล้วก็ Golden State Warrior เนี่ยคัมแบ็กแล้วก็รวมไปถึงฟีนิกซ์ที่ไม่ใช่แค่ฟีนิกซ์เฉยๆครับแต่เป็นนกฟีนิกซ์เลยครับที่สามารถโกงความตายกลับมาเกิดใหม่ได้ครับถ้าฝั่งของตะวันออกเนี่ยมีดราม่าแบบค่อยๆเชือดค่อยๆเฉือนกันแบบช้าๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของตะวันตกเองเนี่ยเขาก็มีดราม่ากันแบบโอ้โหซัดหน้ากันทีละฉากเลยครับเริ่มต้นด้วยอันดับที่7แล้วก็อันดับที่8นะครับของสายตะวันตกครับอย่าง Portland Trail Blazers ครับที่บุกเอาชนะทาง Phoenix Suns มาได้114-110นะครับและพระเอกของเกมก็คือตัวของ Danny Avdija นะครับที่ระเบิดไป41คะแนนนะครับแล้วก็ยังทำในส่วนของการยิง3คะแนนครับขึ้นนำตอนช่วงที่เหลืออยู่ 16.1 วินาทีครับหลังจากที่ Portland เนี่ยไล่ตามกลับมาจาก11คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4เกมนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าทางพอร์ตแลนด์เนี่ยสามารถจะหยิบอันดับที่7นะครับเข้าไปชนกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ได้ในทันทีครับส่วนของทางฟินิกซ์ซันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเองก็จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงตายกันต่อนะครับก็ในส่วนของเกมอีกนัดครับซึ่งก็แน่นอนแหละก็ต้องรอพบผู้ชนะนะครับในส่วนของอันดับที่9แล้วก็อันดับที่10ครับเดี๋ยวผมจะมาว่ากันในส่วนของคู่ต่อไปนะครับแต่ขออนุญาตพูดถึงเกมนี้นิดนึงที่ผมเนี่ยชอบมากๆนะครับในการเล่าเรื่องของเพลย์อินในตอนนี้ก็คือหลังเกมครับที่ตัวของ Danny Avdija เนี่ยเขามีการพูดก่อนจะไปเจอกับทาง San Antonio Spurs นะครับว่าแน่นอนแหละมันจะเป็นเกมที่หนักแน่ครับมันจะเป็นเกมที่ Portland เองเนี่ยก็คงจะต้องใส่ทุกอย่างที่มีลงไปเพราะนี่คือคำพูดของคนที่รู้ว่าทีมตัวเองเนี่ย อยู่ในบทบาทที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับเพราะว่าซานอันโตนิโอสเปอร์เนี่ยโอซีซั่นนี้ก็ฟอร์มแรงมากนะครับโดยเฉพาะการนำทัพมาของเจ้าเวมบลีย์วิกเตอร์เวมเบมาร์นะครับและแน่นอนครับว่ามันจะหนักแน่ครับแต่แน่นอนว่าพวกเขาเองก็ไม่คิดจะยอมง่ายๆนะครับซึ่งมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของทางแฟรนไชส์เบเซอร์ในชุดนี้มากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้มาจนถึงการคว้าตั๋วเพลย์ออฟได้นะครับทั้งที่ต้องบอกว่าก่อนเปิดฤดูกาลเองเนี่ยหลายฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อกูรูต่างๆนะครับแล้วก็อดีตนักบาสหลายๆคนแล้วก็ต้องบอกว่าบริษัทรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเองเขาก็แทบจะมองข้ามทางฝั่งของ Portland Trail Blazers ไปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่มีซูเปอร์สตาร์เลยจริงๆเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์อยู่ก็คือตัวของเดมิลิลาร์ดนะครับที่กลับมาอยู่กับทาง Portland อีกครั้งแต่ว่าตัวของเจ้าเดมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงแข่งขันได้ในช่วงของซีซั่นนี้นะครับและแน่นอนว่าในส่วนของไฮไลท์ครับของต้องบอกว่าเกมเพลย์อินทัวร์นาเมนต์ในซีซั่นนี้ครับก็คงหนีไม่พ้นเกมที่แฟนบาสเกตบอลเองเขาจับตานะครับเป็นการพบกันระหว่าง Golden State Warriors ครับเจอกับทาง Los Angeles Clippers นะครับซึ่งเกมเนี่ยเป็นทางฝั่งของ Warriors เนี่ยกลับมาคัมแบ็กชนะ Clippers ได้126-121นะครับทั้งที่ต้องบอกว่าพวกเขานั้นตามหลังถึง13คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4แล้วก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเจอกับสเตฟเฟนเคอร์รี่นะครับที่เป็นร่างทองเลยกดไป35คะแนนครับและยังเจอตัวของอัลฮาวฟอร์ดครับคุณลุงที่กด3คะแนนนะครับจากการยิง4ลง7ในช่วงสำคัญลงไปแบบรัวๆในช่วงท้ายอีกครับแล้วก็ปิดด้วยการแซงแบบเจ็บแสบครับฝั่งของคลิปเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าทั้งที่นำอยู่ในมือแล้วแท้ๆนะครับแต่พวกเขานั้นกลับปิดเกมนี้ไม่ลงครับจนในส่วนของโค้ชไทรอนลูเองต้องออกมายอมรับนะครับหลังจากเกมเนี่ยจบลงไปแล้วว่าเรามีเกมอยู่ในมือแล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยดันทำมันพลาดเองซึ่งแน่นอนครับว่ามันสะท้อนทุกอย่างของแมตช์นี้ไปแบบที่ไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมเพิ่มเลยก็ว่าได้ครับขนาดเดียวกันครับเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของคาวายเลนเนอร์นะครับเจ้าตัวนั้นทำไปถึง21คะแนน7รีบาวด์3แอสซิสต์ดาริอุสกาแลนครับทำไป21คะแนน5รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับเบนเนดิกต์บาทุยรินครับสำรองที่ลงมาครับวันนี้ทำได้ดีมากเลยนะครับทำไปถึง23คะแนนเยอะที่สุดในทีมนะครับแล้วก็ยังมีอีก3รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเซ็นเตอร์ประสบการณ์อย่างบุคโลเปสครับที่ทำไป17คะแนน5รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์แต่ก็ยังไม่สามารถจะหยุดยั้งความร้อนแรงของตัวของทางสเตปไว้ได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาของรายการสำนักทอล์กเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมเนี้ยคือเกมที่วอร์เรอร์เนี่ยทำให้คนดูคิดว่า บางทีเนี่ยพวกบรรดาทีมเก่าๆในโหมด Play In เนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายกว่าสิ่งที่ในส่วนของอันดับตารางคะแนนนั้นบอกเอาไว้อีกนะครับเพราะจากทีมอันดับ10ครับพวกเขาสามารถจะเล่นได้เหมือนกับทีมที่ไม่เกรงกลัวกับแรงกดดันจากทางฝั่งของ Clippers เลยด้วยซ้ำครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องของเทพนิยายของ Golden State เนี่ยก็ถูกปิดจบลงไปแบบโอ้โหแฟนนี่ยังไม่ทันจะได้แบบว่ามีความสุขกันไม่กี่วันเองนะครับเมื่อฝั่งของ Phoenix Sun เนี่ยเขาเปิดบ้านเอาชนะ Warrior ไปได้111-96นะครับคว้าโควต้าตั๋วอันดับที่8ของสายตะวันตกไปครอบครองนะครับโดยเกมนี้เนี่ยตัวของ Jared Green เองระเบิด36แต้มนะครับแล้วก็ทาง Devin Booker เนี่ยช่วยอีก20แต้มครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับคือทางฝั่งของซันเนี่ยพวกเขาสามารถที่จะปิดเกมป้องกันครับใส่ตัวของเชฟนะครับหรือว่าสเตฟเฟนเคอร์รีได้ครับจนเจ้าตัวเนี่ยจบเกมที่17คะแนนจากการยิงฟิลโกเพียงแค่ลง4จากการยิง16ครั้งเท่านั้นนะครับแถมในช่วงท้ายเนี่ยยังมีดราม่าเดือดด้วยนะครับเพราะว่ามีการปะทะกันของเดวินบุ๊กเกอร์กับทางเดรมอนด์กรีนนะครับจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยโดนไล่ออกจากสนามไปด้วยนะครับโดยก่อนเกมนั้นครับโค้ชของทางฟินิกซ์ซันอย่างจอร์แดนออตเนี่ยนะครับเขาพูดเอาไว้ชัดมากว่าเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยก็คือการที่จะต้องเข้าเพลย์ออฟให้ได้นะครับไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าจะต้องยังไงก็ตามพวกเขาจะต้องเข้ามันไปให้ได้ครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแพ้ในส่วนของเบลเซอร์มาแล้วในเกมแรกนะครับและเกมนี้ครับจึงเป็นเกมที่ไม่มีข้ออ้างให้เหลือใช้อีกแล้วนะครับและซันเองก็ตอบสนองได้อย่างตรงไปตรงมานะครับคือออกตัวแรงครับกด Warrior อยู่ตั้งแต่ต้นควอเตอร์แรกเลยนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้เกมเนี่ยไหลกลับแบบที่เคยปล่อยใส่กับทางพอร์ตแลนด์มาก่อนหน้านี้ด้วยครับสรุปแล้วเพลย์อินของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือ Blazer เนี่ยป้นควอเตอร์ใบแรกจากทาง Phoenix Sun ไปได้นะครับขณะที่ Warrior เองก็เกือบจะสร้างเทพนิยายจากการคัมแบ็กสุดมันกับทาง Clipper ครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไปจอดใต้ที่ Phoenix Sun ครับและสุดท้ายจนแล้วจนรอดครับทางฝั่งของฟินิกซ์ซันเองก็รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮะไปเจอกับด่านสุดโหดหินอย่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ต่อไปในส่วนของการแข่งขันเพลย์ออฟนะครับซึ่งพอมองจากโครงสร้างแล้วเนี่ยมันทำให้เพลย์ออฟของทางฝั่งตะวันตกเปิดฉากด้วยทั้งในส่วนของแฟนชายที่มีทั้งความสดความเก๋าแล้วก็แฟนชายที่เพิ่งจะล้าจากเพลย์อินมาผสมกันแบบพอดีเป๊ะเลยครับทีนี้ครับเราจะมาเข้าสู่ประเด็นหลักของรายการกันในวันนี้สักทีนะครับโอ้แต่ล่อมา17นาทีกว่าๆแล้วเนี่ย นะอะเอางี้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังผมขออนุญาตนะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดถึงประเด็นตรงนี้กันต่อหน่อยดีกว่านะครับประเด็นหลักๆกันต่อในส่วนของการเพลย์ออฟสัปดาห์แรกครับ
2: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: ณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สแลมดันท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์

กลับมาอยู่กันในส่วนของเบรกที่2กันต่อนะครับในเบรกที่2นี้เนี่ยก็จะมาเข้าสู่ประเด็นของเกมการแข่งขันในส่วนของเพลย์ออฟสัปดาห์แรกนะครับมาดูกันว่าใครได้เปรียบใครที่เริ่มจะออกลูกเสียทรงกันบ้างแล้วครับไปเริ่มกันที่ทางฝั่งของสายตะวันออกกันก่อนนะครับตามธรรมเนียมครับก็ทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันครับเจอกับทางออร์แลนโดเมจิกครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นเกมที่เมื่อทีมอันดับที่1ของสายตะวันออกครับพวกเขาโดนสอยก่อนครับถ้าพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับของสายตะวันออกนะตอนนี้ครับต้องบอกว่าผมเนี่ยยกให้กับคู่นี้เลยนะครับเพราะว่า Orlando Magic เองสามารถที่จะบุกไปชนะ Detroit Pistons มาได้ครับ112-101นะครับโอ้ถ้ายังจำกันได้ในดีเบตแรกเนี่ยต้องบอกว่า Orlando Magic เนี่ยออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของเกม Play-in Tournament เนี่ยพวกเขาแพ้กับทาง Philadelphia 76ers มาก่อนนะครับก่อนที่พวกเขานั้นจะงัดโอ้เรียกได้ว่าพลังแฝงแบบสุดพลังสุดตัวเลยครับ All in ทุกอย่างครับเพื่อที่จะคว้าโควต้าใบนี้จากทาง Charlotte Hornets มาให้ได้นะครับแล้วพวกเขาเองก็สามารถคว้ามาได้แล้วก็เป็นโมเมนตัมที่ต่อเนื่องมานะครับสามารถมาบุกอัดทาง Detroit Pistons ไปได้ในเกมนี้ครับทั้งที่ดีทรอยต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมวางอันดับที่1ของสายตะวันออกนะครับที่อยู่ในตารางคะแนนของช่วงฤดูกาลปกตินะครับแล้วก็สามารถชนะได้ถึง60เกมด้วยกันครับแต่ในเกมนี้ครับทางออร์แลนโดเองเล่นเหมือนทีมที่กำลังเครื่องติดครับมาจากเพลย์อินอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ดีทรอยต์เองเนี่ยโอ้ดูเหมือนจะเครื่องเย็นหรือเปล่าไปไม่รู้นะครับพวกเขาเนี่ยเล่นค่อนข้างจะเฉยๆเนื่อยๆไปในช่วงต้นเกมครับจนตามหลังก็ยังดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังคงตั้งตัวไม่ทันอยู่นะครับโดยเกมนี้ครับตัวของเปาโลบังเคโรครับทำไปถึง23คะแนนเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวของฟานแวกเนอร์ครับมากดอีก11คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4ครับส่วนดีทรอยต์เองเนี่ยแม้ว่าจะได้ตัวของเคธคันนิงแฮมเนี่ยทำไปถึง39คะแนนนะครับแต่ตัวช่วยของฝั่งชาวบ้านเนี่ยคนอื่นเนี่ยเหมือนจะเงียบเกินไปครับและที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือเป็นการแพ้เกมแรกในบ้านของพวกเขาด้วยนะครับทำให้แรงกดดันตอนนี้ย้ายกลับไปอยู่ที่ทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าจากซีรีส์ที่หลายคนเองคิดว่าทีมอันดับที่1อย่างดีทรอยต์เนี่ยน่าจะคุมเกมได้แบบไม่ยากเย็นมากนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าทางฝั่งของออร์แลนโดเองคือทีมที่แย่งความได้เปรียบเรื่องของโมเมนตัมไปก่อนแล้วนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในคู่ต่อมาครับของสายตะวันออกครับเป็นคู่ของบอสตันเซลติกนะครับเจอกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับคู่แรกเนี่ยแทบจะเป็นเกมของการประกาศสัปดาห์นะครับของทางฝั่งออร์แลนโดเมจิกนะฮะแต่ว่ามาดูกันต่อในคู่นี้เนี่ยโอ้โหนี่คือเกมที่ประกาศชัดขึ้นมาท้าชิงกับทางเหมือนเป็นการส่งสารครับท้าชิงไปให้กับทางฝั่งของโอเคซีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยในเกมแรกนั้นไล่ถล่มเซลติกซิกเซอร์เนี่ยแบบขาดกระจุยเลยนะครับ123-91ครับเจสันเทท่ามเนี่ยกลับมาเล่นในเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากเจออาการบาดเจ็บเอ็นร้อยไหวฉีกไปเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับและเกมนี้เองพวกเขานั้นก็ทำ25คะแนน11รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์นะครับสำหรับตัวของเจ้า JT ครับส่วนเจ้า JB เนี่ยเจเลนบราวน์ครับทำไปอีก26คะแนนนะครับโดยบอสตันเองเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของเกมนี้เนี่ยพวกเขาไม่เคยตกเป็นฝ่ายตามหลังเกมของซีรีส์นี้เลยนะครับแล้วก็ยิง3คะแนนเนี่ยลงมากที่สุดนะครับทั้งแฟนชายครับถึง16ลูกด้วยกันและที่สำคัญครับพวกเขานั้นสามารถที่จะปิดเกมรุกของเจ้าหนูทาริสแม็กซี่จนเล่นไม่ออกได้ด้วยนะครับและหลังเกมครับตัวของ JT เจสันเทท่ามเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยยังรีแฮบอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องฟื้นฟูอยู่ทุกวันด้วยแต่ในสนามภาพที่ออกมาเนี่ยคือเขาพร้อมมากนะครับที่จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนซีรีส์แล้วแล้วก็ตัวของเจเลนบราวน์เองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆนะครับแต่ว่าชัดเจนว่าผลงานสิ่งที่มันเกิด

0: ึ้นในเกมนี้ที่พวกเขาสามารถเอาชนะทางซิกเซอร์ได้เนี่ยนี่แหละมันคือบาสของเซลติกครับตรงกันข้ามครับกับฝั่งของนิกเนิร์ดครับกุนซือของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แบบหัวร้อนเลยนะถึงขั้นออกมาบอกว่าในการเป็นโค้ชของเขาเนี่ยรับไม่ได้กับสิ่งที่ลูกทีมเนี่ยทำในเกมนี้อย่างสิ้นเชิงครับกับฟอร์มของทีมตัวเองเนี่ยแล้วก็ยังบอกนะครับว่ามันยังไม่ดีพอมันก็ยังไม่มีอะไรดีเลยสักด้านเดียวด้วยซ้ำนะครับและนี่คือคำพูดที่มันสะท้อนออกมาจากโค้ชของฟิลาเดลเฟียนะครับที่รู้ตัวเองดีว่าถ้าเกิดทีมของพวกเขาเนี่ยยังขาดโจเอมบีดและยังไม่สามารถจะหาคนขึ้นมาทดแทนได้และยังเล่นกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยเชื่อเหลือเกินครับว่าเพลย์ออฟของพวกเขานั้นน่าจะจบเร็วกว่าที่หลายฝ่ายนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำครับจริงๆเนี่ยวันที่ผมอัดเนี่ยมันตรงกับวันที่เกมที่2ระหว่างบอสตันเซลติกกับทางฝั่งของซิกเซอร์เนี่ยแข่งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมอัดในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ได้อัปเดตในส่วนของเกมที่2นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับข้ามมาดูคู่ต่อมาเลยแล้วกันนะครับไปดูคู่ของนิวยอร์กนิกส์ครับเจอกับแอตแลนต้าฮอคครับก็เกมแรกเนี่ยนิวยอร์กนิกส์ชนะไปได้ก่อนนะครับ113-102โดยจาเรนบอนซันเนี่ยทำไปถึง28คะแนนนะครับแล้วก็คาร์ลแอนโทนีทาวทำไป25คะแนนเกมดูเหมือนว่าทางนิวยอร์กเนี่ยจะคุมทรงได้นะครับแล้วก็หลังเกมเนี่ยบอนซันเองยังพูดอีกด้วยนะครับว่าทางแฟนชายเนี่ยทางทีมเนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าแอตแลนต้าเนี่ยพร้อมจะกลับมาในเกมที่2แน่ๆดังนั้นครับพวกเขาต้องรีบโฟกัสต่อในทันทีซึ่งตอนนี้หลายคนเองมองว่านี่คือคำพูดที่ดูแล้วโอ้โหเป็นผู้เล่นที่มีมาตรฐานสูงนะครับหลังจากทีมเต็งเนี่ยเก็บเกมแรกได้ครับแต่เกมที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปตามคำพูดของจาริมบรอนสันเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของฮอคเองพวกเขาสามารถกลับมาเอาชนะทางนิวยอร์กนิกส์ได้ครับ107-106นะครับในการคัมแบ็กในช่วงควอเตอร์ที่4ครับแล้วก็เป็น CJ แมคคอลลัมนี่แหละที่สามารถกด32คะแนนไปได้ครับแล้วตัวของ CJ เองก็พูดหลังเกมด้วยนะครับว่าเขายอมรับว่ามันเป็นเกมที่ยาวนะแล้วคุณเองจะเป็นจะต้องเล่นตั้งแต่วินาทีแรกครับจนถึงวินาทีที่0ของการแข่งขันเลยครับโดยคำพูดสั้นๆนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงเกมทั้งเกมเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยพวกเขานั้นนำก่อนแบบสบายใจเฉิบอยู่ดีๆครับสุดท้ายเนี่ยกลับมาโดนไล่ในช่วงท้ายนะครับแล้วก็เสียเกมในบ้านของตัวเองด้วยครับจนซีรีส์นั้นกลับมาเสมอกันที่1-1ในทันทีครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบในคู่นี้ครับคำตอบคือไม่มีใครได้เปรียบแบบชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่านิกเองพวกเขาเสียโฮมคอร์ตครับ1เกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนฮอคเองก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาเองไม่ได้มาเป็นเพียงแค่ตัวประกอบในซีรีส์นี้เฉยๆนะครับแล้วมันก็เป็นซีรีส์ที่พร้อมจะพลิกได้อยู่ในทุกๆตอนของการแข่งขันด้วยครับถัดจากนี้กับฮอคเมื่อสักครู่นะครับไปดูกันต่อที่คลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับเจอกับโทรอนโตแรปเตอร์ครับนี่คือทีมที่เปิดเพลย์ออฟได้เนียนที่สุดในสายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าจะหาทีมที่ดูแล้วมีฟอร์มการเล่นที่นิ่งแล้วก็เสถียรที่สุดในส่วนของการเพลย์ออฟของสายตะวันออกเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องยกให้กับทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนำโทรอนโตแรปเตอร์2-0ซีรีส์แล้วนะครับโดยเกมแรกเนี่ยพวกเขานั้นชนะแรปเตอร์มาได้126-113นะครับจากผลงานของโดนาวานมิเชลที่ทำไป32คะแนนครับแล้วก็เกมที่2เนี่ยก็สามารถชนะได้อีก115-105นะครับโดยเกมนี้มีทั้งโดนาวานมิเชลนะครับทั้งเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็อีแวนโมบลีเนี่ยที่แบ่งกันทำคะแนนครับโดยโดนาวานมิเชลทำไป30คะแนนนะครับเจมส์ฮาร์เดน28และเอวานโมบลีเนี่ยทำไป25คะแนนครับและเกมของแคฟเนี่ยดูแล้วมีทั้งพลังจากดาวเด่นแล้วก็ความนิ่งของทีมที่เข้าใจเกมในเพลย์ออฟโอ้ต้องบอกว่ากลายเป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้เนียนในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับหลังจากจบเกมแรกครับตัวของมิเชลเนี่ยยังชมตัวของแม็กซ์ดาวนะครับแบบชื่นชมด้วยนะครับว่างานที่เขาทำมาตลอดทั้งปีทั้งซีซั่นเนี่ยมันก็เพื่อจะเป็นผลของการที่จะมันจะมาออกดอกออกผลในช่วงสถานการณ์ช่วงเวลาแบบนี้ส่วนเกมที่2ของโค้ชเคนนี่แอคินสันของทางแรปเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าทางแรปเตอร์ได้พยายามทำทุกวิถีทางแล้วก็ทุกอย่างใส่กับทางฝั่งของ คลิฟแลนด์คาเวเดียแล้วนะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังคงที่จะนิ่งพอแล้วก็สามารถจะหาวิธีในการจัดการรับมือแล้วก็ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้าจะชี้ว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยตอนนี้ใครอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องยกให้กับทางคลิฟแลนด์คาเวเดียที่นำก่อนอยู่1ช่วงตัวนะครับแล้วรองลงมาถึงจะเป็นทางบอสตันเซลติกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นในส่วนของดีทรอยต์พิสตันกับนิวยอร์กนิกคือ2ทีมที่โอ้อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเร่งกันกอบกู้นะครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตัดสลับมาดูสถานการณ์เพลย์ออฟครับของทางสายตะวันตกกันบ้างนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เจอกับฟีนิกซ์ซันกันก่อนนะครับถ้าฝั่งตะวันออกเนี่ยมีคลิฟแลนด์ครับที่เปิดซีรีส์ได้อย่างเนียนๆเนี่ยฝั่งตะวันตกเองก็มี OKC หรือว่าโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะครับที่พวกเขานั้นเปิดโหมดต้องถือว่าเปิดฤกษ์ได้โหดมากครับเพราะว่าธันเดอร์เนี่ยไล่ถล่มฟีนิกซ์ซันไปแบบขาดลอเลยครับ119-84ในเกมแรกนะครับแล้วก็ได้ตัวของเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เนี่ยทำไป25คะแนนกับอีก7แอสซิสต์นะครับแม้ว่าจะยิงลงแค่5-18ครั้งครับแต่ก็ยังคงสามารถเรียกฟาวล์ได้มากถึง17ครั้งครับเรียกได้ว่าไอ้เจ้า SGA นี่สมฉายาฟรีโทเมอร์แชนก็ว่าได้นะครับขณะที่เจเรนวิลเลียมเนี่ยเกมนี้เขาทำไปถึง22คะแนนกับอีก7รีบาวด์แล้วก็6แอสซิสต์นะครับแล้วก็พี่เชษครับพี่เชษทอมเกรนเนี่ยทำไปอีก16คะแนนครับด้านทีมฟินิกซันเองครับทั้งทีมเนี่ยยิงลงเพียงแค่ 34.9% นะครับแล้วเกมรุกเองที่เคยเป็นจุดเด่นในเกมเพลย์อินเนี่ยก็ถูกตัดขาดไปแทบจะทั้งหมดจากการป้องกันของทาง OKC ครับก่อนที่หลังจากจบเกมนี้เนี่ยนะครับตัวของเชธโฮมเกรนเนี่ยก็ได้พูดอย่างน่าสนใจนะครับว่าเขามองว่าประสบการณ์จากการเป็นแชมป์เก่าเนี่ยมันถือว่ามันมีคุณค่านะแต่คุณแบกผลลัพธ์เก่ามาชนะในเกมซีรีส์ต้องบอกว่าในเกมซีซั่นใหม่ไม่ได้นะฟังจากประโยคนี้แล้วก็ดูมันจะสะท้อนวิธีคิดถึงวิธีคิดถึงผู้เล่นของ OKC ได้อย่างดีมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นด้วยคนที่ยึดติดกับอดีตนะครับแต่เล่นด้วยทีมที่เข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จมาแต่มันไม่ได้ส่งผลช่วยอะไรมากนักครับถ้าเกมนี้พวกเขานั้นไม่เฉียบพอเองครับไปดูกันต่อครับในเกมที่2ครับเป็นเกมของซานอันโตนิโอสเปอร์เจอกับทางโปรตุเกสทรอยเบเซอร์นะครับก็เป็นเพลย์ออฟเปิดตัวของเวมบี้ที่ต้องบอกว่าปีนี้เขาเอาจริงไม่ได้มาแค่โชว์ครับเป็นเพลย์ออฟครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับตัวของวิเตอร์เวมเบมยาม่าเนี่ยเปิดเพลย์ออฟเกมแรกในชีวิตของเขาครับด้วยการทำไปถึง35คะแนน5รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์นะครับพาทางทัพซานอันโตนิโอสเปอร์เนี่ยเอาชนะโปรตุเกสทรอยเบเซอร์ไปได้111-98ครับแถม21แต้มแรกของเขานั้นยังอยู่ในช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับแล้วก็ยังกลายเป็นสถิติเปิดเพลย์ออฟครึ่งแรกสูงสุดครับนับตั้งแต่มีการเล่นแบบ play by play อีกด้วยครับและนี่คือเกมที่บอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเนี่ยไม่ได้มาแบบตื่นเวทีนะครับและตัวของเขาเองพร้อมแล้วที่จะเขย่าเวทีเลยมากกว่าครับแล้วเวมบี้เองก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบเรียบๆนะครับหลังจากจบเกมแรกว่าเกมเพลย์ออฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากช่วงฤดูกาลปกติก็จริงแต่สเปอร์เนี่ยก็เล่นดีแบบนี้มาตลอดทั้งฤดูกาลแล้วนะดังนั้นครับมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนวิธีการทำงานของพวกเราครับขนาดที่ทางฝั่งของเทียโก้สปิเตอร์นะครับคนนี้เป็นโค้ชรักษาการของโปแลนด์เองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับแบบตรงๆนะครับว่าสเปอร์อดีตต้นสังกัดเก่าของเขาเนี่ยบังคับให้คู่แข่งเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ยากนะครับแล้วก็กับทีมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ด้วยการยิง3คะแนนได้ดีแล้วก็คุณเองก็จะตกเป็นฝ่ายที่ลำบากมากยิ่งขึ้นครับและนี่แหละครับมันคือช่องว่างประสบการณ์กับคุณภาพเกมรับที่ทุกคนนั้นเห็นได้ชัดจากเกมคู่แรกนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยผมรู้มาว่าตอนนี้ซีรีส์เนี่ยมันตีเสมอกัน 1-1 แล้วแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ทำสคริปต์ในช่วงนี้มาเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คือในช่วงที่ผมอัดเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่เกมเพลย์ออฟเนี่ยมันกำลังแข่งขันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเกมเพลย์ออฟเนี่ยมันแข่งขันรายวันเลยก็ว่าได้นะครับก็อาจจะช้ากว่าที่ช่วงเวลาออนแอร์ของทางสถานีเนี่ยออกมายังไงต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามสรุปมาให้ได้ทันปัจจุบันทันด่วนที่สุดในสัปดาห์ต่อๆไปครับเอาไปดูในส่วนของซีรีส์ถัดมาเลยครับเป็นซีรีส์ระหว่างเดนเวอร์นักเก็ตนะครับเจอกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับ นี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดนะครับของสัปดาห์แรกเลยก็ว่าได้ครับถ้าจะให้เลือกซีรีส์ที่ดีที่สุดแล้วก็เดือดที่สุดจริงๆในตอนนี้เนี่ยนะครับผมเองก็คงเลือกซีรีส์ระหว่าง Denver Nuggets กับ Minnesota Timberwolves ในการเลือกชมครับพวกเกมแรกเนี่ยทาง Denver Nuggets เนี่ยสามารถจะเอาชนะมาได้116-105นะครับและตัวของ Jamal Murray เองก็กดไปถึง30คะแนนครับและทางด้านของโอ้โหเจ้าโจ๊กเกอร์ครับหรือว่านิโคลาโยกิชเองเนี่ยก็ออกสตาร์ทมาของการเล่นเพลย์ออฟครับด้วยการทำทริปเปิลดับเบิลเลยครับ25คะแนน13รีบาวด์กับอีก11แอสซิสต์ในเกมแรกนะครับเกมนี้เนี่ยมีทั้งฟาวล์เกิดขึ้นโอ้โหมีฟาวล์รวมกันเกิดขึ้นทั้งหมด42ครั้งนะครับแล้วก็มีครบเลยครับทั้งโอ้เลือดตกยางออกซีอิ๊วไหลครับเทคนิคอลฟาวล์ครับแล้วก็ความตึงเครียดที่เต็มบนคอร์ตเลยก็ว่าได้ครับและภาพรวมของซีรีส์เนี่ยมันคือความมันที่ไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวเกมเองมันก็สร้างเรื่องของมันเองดีพออยู่แล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปคิดคอนเทนต์เพิ่มครับแต่พอตัดมาที่เกมที่2ครับโอ้โหต้องบอกว่าภาพในเกมที่2เนี่ยกลายเป็นทางฝั่งของวูฟนะครับโอ้แวร์วูฟครับรอวันหอนตอบกลับมาแบบเจ็บแสบเลยครับจากการตาม19แต้มครับแล้วก็พลิกกลับมาเอาชนะ119-114ได้นะครับโดยตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเองสามารถที่จะทำดับเบิลดับเบิลได้30คะแนน10รีบาวด์ด้วยนะครับแล้วตัวของชิลุสแรนเดลเนี่ยเกมนี้เขาทำไปถึง24คะแนน9รีบาวด์เกือบจะเป็นดับเบิลดับเบิลอีก1คนนะครับแล้วก็ยังมี6แอสซิสต์ด้วยกันครับโดยที่ตัวของเจ้าแอนแมนเนี่ยนะครับหรือว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้นะครับว่าหัวใจของชัยชนะในวันนี้ก็คือหัวใจของการรวมกันให้ติดนะครับแล้วก็นิ่งพอในช่วงเวลาที่เราต้องเจอครับประโยคนี้มันอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะครับแต่เมื่อถูกโยงเข้ากับรูปเกมแล้วมันเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าทางฝั่งของมินนิโซตาเองคือทีมที่ต่อให้โดนเดนเวอร์กดคาบ้านแต่พวกเขาเองก็ยังไม่ตื่นยังไม่หลุดนะครับแล้วก็ยังพร้อมที่จะกลับเข้าสู่เกมได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาครับโอ้ยิ่งกว่ายูโรคัสตาร์ดอีกนะฮะอยู่เมื่อไหร่ก็กินได้ครับดังนั้นครับคู่นี้คือซีรีส์ที่ยังไม่มีใครได้เปรียบจริงๆนะครับและผมก็มองว่านี่คือซีรีส์ที่ดีที่สุดของสัปดาห์แรกแบบไม่ต้องเถียงเลยด้วยซ้ำครับแล้วก็เรามาว่ากันต่อครับในส่วนของเกมสุดท้ายของต้องบอกว่าการแข่งขันในไพลย์ออฟครับด้วยแฟนชายขวัญใจมหาชนครับลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับพบกับฮิวสตันร็อกเก็ตส์ครับซีรีส์ที่สถานะยังไม่ควรที่จะรีบฟันธงครับสู่สถานการณ์ที่เลเกอร์นั้นกุมดวงชะตาของพวกเขาของเกมนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยนะครับต้องอัปเดตแบบชัดๆเลยนะครับว่าทางฝั่งของลอสแองเจลิสเลเกอร์เนี่ยพวกเขาขึ้นนำฮิวสตันร็อกเก็ตส์2-0ซีรีส์แล้วนะครับหลังจากเก็บ2เกมได้ด้วยการที่พวกเขาเกมแรกเนี่ยเอาชนะไป101-94นะครับทำให้สถานการณ์ของคู่นี้เปลี่ยนจากซีรีส์ที่อาจจะต้องรอดูก่อนครับมาเป็นฮิวสตันตอนนี้เริ่มจะหลังพิงฝาแล้วนะครับเกมแรกครับทางฝั่งของเลเกอร์เนี่ยชนะไป107-98นะครับแต่ว่าเกมที่2เมื่อกี้ผมพูดผิดไปเกมที่2นี่เลเกอร์เอาชนะไป101-94นะครับโดยเกมแรกเนี่ยที่ชนะไป107-98เนี่ยซีรีส์นั้นพวกเขาไม่มีซูเปอร์สตาร์อย่างลูก้าดอนซิชแล้วก็ออสตินลีฟด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของร็อกเก็ตเองก็ไม่มีตัวของเควินดูแรนครับเพราะว่าอาการเข่าขวาฟกช้ำครับซึ่งตอนนั้นภาพของซีรีส์เองยังค่อนข้างจะออกมาแนวแบบดูเปิดกว้างอยู่เพราะว่าทางฝั่งของร็อกเก็ตเองเขาก็ยังมีพวกอย่างอัลเพรนเชนกุนอยู่นะครับแล้วหลายฝ่ายเองก็มองว่าการที่เฟรนชัยเองมีเคดีอยู่ในทีมน่าจะสมดุลแล้วก็มีคุณภาพมากพอที่จะทำให้เกมนี้มันเปลี่ยนได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากความไม่แพ้ในซีรีส์แรกครับมาสู่ซีรีส์ที่2เนี่ยเกมนี้ฮิวสตันร็อกเก็ตเองเขามี KD หรือว่าเควินดูแรนแล้วนะครับก็สามารถกลับมาลงเล่นได้แล้วก็ทำไปในซีรีส์นี้ถึง23คะแนนกับอีก6รีบาวด์แล้วก็มีอีก4แอสซิสต์ด้วยนะครับแต่ทว่าครับเลเกอร์ก็ยังคงเป็นทีมที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ยังคงสามารถจะปิดเกมได้อีกครั้งครับด้วยชายโอ้โหต้องบอกว่าอายุน้อยครับเพียงแค่วัย42ปีเท่านั้นนะอย่างคุณน้าเลบอนเจมส์ครับเขาทำไป28คะแนน8รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์นะครับขณะที่มาคัสมาร์ทเนี่ยระเบิดฟอร์มครับ ช่วยทำอีก25คะแนนครับนอกจากนี้ยังมีตัวของลุคเคนเนิร์ดครับที่มาช่วยเติมเต็มและทำอีก23คะแนนครับทำให้ในยก2นี้เลเกอร์สามารถเอาชนะในซีรีส์ได้อีกทั้งที่พวกเขานั้นยังคงขาดแกนหลักอยู่ครับและถ้าจะเติมน้ำหนักให้มองภาพของซีรีส์นี้ให้มันชัดขึ้นไปอีกเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงรอยเท้าทางประวัติศาสตร์ของคิงเลบอนด้วยนะครับเพราะว่าก่อนเริ่มเพลย์ออฟในปีนี้ครับทาง NBA.com เนี่ยเขาระบุนะครับว่าตัวของเลบอนเจมส์เนี่ยเขาครองสถิติชนะซีรีส์เพลย์ออฟมากที่สุดตลอดการถึง41ครั้งอยู่แล้วนะครับและซีรีส์กับฮิวสตันร็อกเก็ตครั้งนี้ก็คืออีกหนึ่งบทในเส้นทางของผู้เล่นที่ผ่านสงครามเพลย์ออฟมาอย่างโชคโชนครับและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือสื่ออเมริกันหลายเจ้าเองก็ต่างหยิบสถิติแบบเดียวกันนี้ครับขึ้นมาพูดหลังจากจบเกมที่2นะครับว่าเลบอนเจมส์เนี่ยไม่เคยทำซีรีส์หลุดมือเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเมื่อทีมของเขานั้นขึ้นนำ 2-0 ซีรีส์ครับโดยตัวเลขที่ถูกอ้างในตอนนี้ก็คือเลบอนเนี่ยชนะถึง32แล้วแพ้เป็น0นะครับและถ้านับประวัติศาสตร์เพลย์ออฟของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับซีรีส์นี้คือครั้งที่55ในอาชีพของเขานะครับขณะที่ตัวของเขานั้นผ่านจะชนะและมาแล้วถึง41ครั้งด้วยกันครับซึ่งหมายความว่าถ้าเลเกอร์นั้นเปิด 2-0 ซีรีส์พร้อมกับเลบอนที่ยังคงเป็นแกนนำอยู่กลางซีรีส์แบบนี้ประวัติศาสตร์เองกำลังกดดันฝั่งของฮิวสตันร็อกเก็ตแบบเต็มๆเข้าให้แล้วนะครับและสิ่งที่น่าหนักใจครับสำหรับทางฮิวสตันร็อกเก็ตเองไม่ใช่แค่ซีรีส์ที่ตามหลัง 0-2 นะครับแต่มันคือรูปเกมโดยรวมครับแม้ว่าทางดูแรนเองจะกลับมาแล้วแต่ร็อกเก็ตเองยังคงมีปัญหาเรื่องการเสียเทิร์นโอเวอร์แล้วก็ความแม่นยำโดยเฉพาะการยิงจากวงนอกอยู่นะครับซึ่งในเกมที่2ของซีรีส์เนี่ยพวกเขายิง3คะแนนลงเพียงแค่7จาก29ครั้งนะครับและตัวของดูแรนเองก็เสียเทิร์นโอเวอร์มากถึง9ครั้งด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับถ้าจะสรุปเป็นภาษาของรายการสำนักทอล์คของเราในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเลเกอร์เองไม่ได้นำแค่ซีรีส์นะครับแต่กำลังกุมทั้งจังหวะเกมและแรงกดดันทางประวัติศาสตร์เอาไว้พร้อมกันครับส่วนฝั่งของฮิวสตันร็อกเก็ตเองครับถ้าจะกลับมาได้จริงเนี่ยโอ้โหในซีรีส์ที่3เนี่ยมันก็ควรจะไม่ใช่อะไรที่จะต้องแค่ว่าเอาชนะให้ได้นะครับแต่ต้องชนะพร้อมกับตัดโมเมนตัมของเลบอนให้ได้ด้วยครับและดึงความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมาให้ได้ทันครับไม่อย่างนั้นเนี่ยซีรีส์นี้อาจจะไหลเร็วเกินกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ตอนก่อนที่ซีรีส์นั้นมันจะเปิดหัวเอามากๆนะครับเรามาสรุปในส่วนของฝั่งตะวันตกกันบ้างนะครับต้องบอกว่าในตอนนี้ OKC คือทีมที่ดูเหนือที่สุดครับสเปอร์เองก็ยังคงเปิดซีรีส์ได้อย่างมั่นคงครับเดโวนาเก็ตและมินิโซตาเนี่ยคือศึกที่พร้อมจะลากยาวกันต่อ7เกมแน่นอนครับส่วนฝั่งของเลเกอร์กับฮิวสตันเนี่ยก็ยังคงเป็นซีรีส์ที่สถานการณ์ทุกอย่างณเวลานี้มันยังคงอยู่ในกำมือของทีมม่วงทองนะครับแล้วก็มีทีท่าว่าซีรีส์นี้จะปิดลงเร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ครับแล้วก็นี่คือเนื้อหาแล้วก็สาระนะครับของรายการสำนักทอล์คครับในสัปดาห์นี้ครับหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับเพราะว่านอกจากผมจะติดภารกิจในส่วนของภาคฟุตซอลอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็มีคุณแม่เนี่ยป่วยด้วยแล้วก็ภรรยาเองก็เพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลมานะฮะโอ้ไปเจอซีสต์พอดีนะครับก็เลยโอ้ปวดหัวเลยแต่ก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังไปได้งานเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการของเราเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมยังขออนุญาตปิดเอาไว้เป็นความลับก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการเคลียร์สัญญากันแบบ 100% แล้วเดี๋ยวเกิดเขาฟังมาเขาอาจจะไม่พอใจยกเลิกสัญญาไปแล้วเดี๋ยวซวย อย่างไรก็ตามครับสำหรับรายการในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์กีฬาจากทาง Organic Sport ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการสำนักทอล์คของเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนกระทั่งจบชั่วโมงในวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้ผมจันพงษ์ณสมดีครับต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ธรรมรับอรุณ
5: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาพิเศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้ประชุมฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกสอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีทายกทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั่นเป็นส่วนรวมกันถ้าว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาประชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางทีมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก็มันจะเป็นเหตุที่สัก2ประการ1ส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสัก6ทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นข้อเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนกันเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ได้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั้นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราก็จำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นี่ยมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมได้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่ที่ออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่ท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือได้ไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจแต่ไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งเราก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพุทธาจารย์ทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันซะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภโกรธจะมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากยังไงนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้นะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสนะจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีนะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั้นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไม่ได้เช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเลือกสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่ก็เราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แก้ววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันนึงเราเปิดดูจะเอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเองว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมี2อย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด2อย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันหนึ่งอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นเนี่ยความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามมันเรียนมันมี2อย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เป็นแบบเจสาโดมานะขาตันตาตะโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานะขาตันตาตะโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ
ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายดิเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเนี่ยเรามีการมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเด็กก็ไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกปีติคณิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นน่ะทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นน่ะมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่ามันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกิน

ไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมากัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แต่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนานะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าไอ้ตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือกระดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดทิ้งจากของหน้าพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องคิดนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาครับ

0: อะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาจำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการไม่มีวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนจะของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นไงน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั้นเนี่ยถ้าพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกเนี่ยมันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไปมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่าสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไอ้ความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลกีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในสนั่นทุกคนนะไอ้ความเกะกะล่าลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยเดี๋ยวมันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกโกงกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปทางนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชูปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง19:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ียร์ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
8: ในอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสสุรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอดสุรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนๆ

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่16เดือนพฤษภาคม2569เงยมองท้องฟ้าก่อนได้ไหมไม่ได้เงยมองท้องฟ้านานแล้วนะเงยมองท้องฟ้ามีข่าวที่น่าสนใจอยู่สองข่าวหนึ่งข่าวที่นาซาสหรัฐอเมริกาเพนทากอนออกมาเปิดเผยเอเลี่ยนดูกันอาทิตย์สองที่แล้วนะดูที่ว่าอันเนี้ยมีจริงหรือไม่ UFO มีจริงหรือไม่ออกมาเปิดเผยโอ้เยอะแยะหลายหน้ากระดาษเยอะมากเอาดูให้จุใจที่ว่าขาดใจตรงไหนประธานาธิบดีอยู่ท่านทรัมป์เปิดเต็มที่แล้วข่าวที่สองอันนี้สะเทือนไปทั้งโลกโปรโมทฟุตบอลโลกเพลงเขาปล่อยออกมาแล้วนะน้องลิซ่าเราก็ได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่จะไปแสดงนำที่นี่ไปในงานเปิดที่นี่ไว้ใกล้ๆวันก่อนจะเล่าให้ฟังเนาะแต่ตอนนี้เปิดฟังเพลงไปก่อนผมดูแล้วประมาณสักบางอันก็18นาทีบางอันก็20นาทีทำภาพได้สวยมากพับกราฟิกได้สวยมากอลังการงานสร้างมากเลือกดูเองแล้วกันนะมีหลายศิลปินที่จะมานำเสนอเรียกว่าเทเลอร์สวิฟต์ก็มีใช่ไหมชักกิจกีฬาก็มีเห็นไหมนี่ก็มีน้องลิซ่าตามมาส่วนโฟกัสสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีตรงไหนยิ่งใหญ่เท่ากับการเดินทางไปเยือนประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดีจีนแผ่นดินใหญ่สีจิ้นผิงฉะนั้นจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะและพร้อมกับเกล็ดเล็กๆน้อยๆเขาขนเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอีลอนมัสก์ก็เดินทางไปพร้อมกับเขาเศรษฐีหนึ่งใน5ของโลกก็เดินทางไปพร้อมกับเขาเศรษฐีจีนที่อยู่ที่จีนเป็นใหญ่เข้าไปต้อนรับเขาเราจะไปรู้จักใครดีล่ะเจนเซนหวงอีลอนมัสก์พอรู้จักแล้วเนาะทิมคุกก็พอรู้จักแล้วเนาะของแอปเปิลพอรู้จักแล้วเนาะเจนเซนหวงนี่ไม่รู้จักดิจะพาไปรู้จักให้มากขึ้นโจถุยเปยที่นั่งข้างๆกับที่นั่งตรงกลางนี่สิเนาะทั้งซ้ายทั้งขวานี่แหมเป็นทีมคุกซีอีโอแอปเปิลกับอีลอนมัสผู้หญิงคนนี้คือใครผู้หญิงคนนี้คือใครจึงได้รับเกียรติสูงสุดขนาดนั้นแต่เติมอีกนิดหนึ่งก่อนว่าผู้หญิงคนนี้อดีตเคยเป็นสาวทันธนาทอผ้านะส่วนเศรษฐีของอีกคนหนึ่งเจนเซนหวงคือใครโอ้โหคนนี้นี่คุมหัวใจของชิปเลยนะชิปเลยนะส่วนผู้หญิงคนนี้เอ้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวเพื่อนไม่ตามขี่ม้าตามมาแล้วกันจะเล่าให้ฟังไม่รู้จะมีเวลาเยอะพอขนาดนี้หรือเอาว่าเต็มที่แล้วกันนะและก็ขอบคุณ BBC นะครับที่ทำบทความดีๆนี้มาให้ก็คือขณะที่ทั้งโลกกำลังตื่นทองซื้อทองเนื่องจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์สงครามจะเกิดขึ้นก็เลยกักตุนทองแต่ทำไมประธานนายกรัฐมนตรีอินเดีย ขอให้ประชาชนของเขาหยุดซื้อทองคำสัก1 ปีได้ไหมโอ้มันเป็นยังไงเถอะทำไมต้องหยุดซื้อทองทองมันสำคัญยังไงกับวิถีชีวิตของคนอินเตอร์เดียหยุดซื้อทองในขณะที่ไอ้เรื่องการประหยัดน้ำมันก็มีเป็นปกติแล้วเนาะทองมันเกี่ยวอะไรกับน้ำมันอ่ะท่านนายกนเรนทราโมดีอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟังกันเดี๋ยวไปฟังกันว่าทำไมถึงหยุดซื้อทองส่วนข่าวอื่นถ้ามีเวลาก็จะเล่าแบบย่อๆให้ฟังเข้าใจไหมย่อๆต้องทำจมูกย่นๆหน่อยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสร็จสิ้นภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วซึ่งเต็มไปด้วยคำชื่นชมและพิธีการอันยิ่งใหญ่แต่เขาบอกว่าสร้างความผิดหวังให้กับตลาดหุ้นเมื่อยอดสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งต่ำกว่าเป้าและก็เนื้อหาสาระที่จับต้องได้น้อยกว่าที่คาดการไว้มันน่าจะได้เนื้อมากกว่านี้ก็ได้น้ำมากกว่าแต่ได้เห็นนั่นเห็นนี่อ่ะเดี๋ยวเราตามไปว่าได้น้ำยังไงจากการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200 ลำครั้งแรกในรอบ10 ปีซึ่งตลาดคาดหวังว่าจะขายได้สัก500 ลำทำให้หุ้นโบอิ้งตกลงไปมากกว่า4%โอ้โห4%เยอะนะครับเจ้านาย4%เยอะมากเยอะเยอะนะและยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงการขายชิป AI ขั้นสูงรุ่น H200 ของเอ็นวิเดียให้แก่จีนนี่เศรษฐีคนนี้ดีจะเล่าให้ฟังว่าประวัติเขามาเป็นยังไงก็คือในเจนเซ่นห่วงซีอีโอของเอ็นวิเดียนี่แหละจำไว้นะตัวเอ็นตัวใหญ่นะแล้วก็ VIDIA นะคนนี้แหละคุณก็ดีสนใจข่าวต่างประเทศคุณก็ดีสนใจYouTube ต่างๆคลิกไปนี่โอ้โหไม่ว่าจะเอ็นวิเดียหรือของเนเธอร์แลนด์หรือของไต้หวันพวกนี้เขามีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วเขาหวงมากเลยนะถ้ามีเวลาก็จะเล่าแยกย่อยให้ฟังอย่างเช่นไปจีนไปซื้อเครื่องมาแล้วมาพังเครื่องโอ้อยากจะได้เครื่องตัวนี้อยากได้เครื่องผิดตัวนี้เครื่องผิดเยอะหินเนี่ยโอ้เยอะของเนเธอร์แลนด์ก็เยอะราคาเป็นพันล้านนะดังนั้นใครจะขายให้ไงเห็นไหมชิปตัวเล็กนิดเดียวที่ส่งไปอวกาศเนี่ยก็พวกนี้ทั้งนั้นแหละยังจะเก็บข้อมูลได้เลยเยอะแยะส่วนเรื่องความมั่นคงท่านประธานาธิบดีเรื่องถามกลางว่าในสีจึ้งผิงในความมั่นใจจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่อิหร่านแล้วก็ผลักดันได้เปิดช่องแคบฮอร์มุซส่วนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการขนส่งน้ำมันน่ะบอกว่าตรงนี้เป็นเส้นทางสำคัญของโลกมาปิดไม่ได้เด้อมาปิดไม่ได้เด้ออิหร่านจะว่ายังไงในขณะที่แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศของจีนกับพูดน้อยกว่าระมัดระวังมากกว่าเขาว่าอย่างนั้นโดยการวิเคราะห์ว่าเพียงการเรียกร้องให้มีการยิงที่ครอบคลุมและยั่งยืนและวิจารณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านว่าไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนักวิเคราะห์ก็มองว่าจีนไม่น่าจะกดดันอิหร่านอย่างจริงจังเพราะซีนมันอยู่เนาะเพราะว่าเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของจีนเพื่อต้านอิทธิพลสหรัฐในขณะที่ตลอด2-4 วันอ่ะพูดยังไงอยู่ตรงนั้น2 วันนะเพื่อนๆจะยินคำหวานๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อวยตลอดทั้งผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในการเยือนครั้งนี้เราได้ตกลงทำการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายระการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศหวานเยอะหวานเยอะก็ถึงเขาบอกว่ามีแต่น้ำไม่ได้เนื้อไงส่วนการไปเที่ยวชมสวนจงหนานไฮที่พระพาทรังต้องข้ามปักกิ่งก็ไปชอบใจอะไรหลายอย่างพาไปดูต้นไม้อายุเป็นพันปีอะบางต้นพันปีก็เลยไปไกลอยู่เนี่ยหรือสุโขทัยเราแค่700 กว่าปีเอง700ประมาณ750 ปีเอง ไม่ถึงด้วยประมาณนี้แหละขนาดนี้แหละของเรานี่ตั้งประเทศมาแค่ประมาณสัก800 ปีนะครับถ้าไล่มาแต่ล้านนาเนี่ยประมาณ800 ปีนะครับ800 ปีในประเทศไทยอันนี้เขาอยู่มานานกว่าเราดิถ้าท่านนับสุโขทัยแล้วนับล้านนานะครับแต่ท่านนับก่อนหน้านั้นสราวดีอาณาจักรลพบุรีเราไปไกลกว่านั้นนะแล้วก็ประมาณสัก1,200 ปีแล้วของเราประเทศไทยถ้าเราคิดที่10 1,300-400 ปีนะความเจริญของเราเมื่อไปเที่ยวสวนแล้วเป็นยังไงไปเที่ยวสวนก็จะไปสร้างว่าเห็นของสวยๆงามก็อยากจะได้กุหลาบเขาเนาะท่านสีจินตีกดจะส่งให้นะส่งไม่พันกุหลาบให้ส่วนปัญหาที่แรงๆก็คือปัญหาของไต้หวันเดินคุยกันไปคุยกันมาก็ไต้หวันเนี่ยมายุ่งนะเพื่อนเข้าใจไหมเรียกเพื่อนๆปากหวานเนี่ยมันแล้วจะมาอวยฉันอย่างอื่นนะบอกว่ายังไงถ้าประธานนี้สีจิ้นผิงบอกว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดและหากจัดการผิดพลาดอาจนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจได้นะไหมซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาโกรูบิโอบอกว่ายังไงนโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีการจำคุกจิมมี่ไหลมหาเศรษฐีสื่อในฮ่องกงส่วนการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นักวิเคราะห์จากอีโคโนมิสอินเทลลิเจนต์ยูนิต EIU มองว่ายังไงมองว่าเป็นการพักรบทางการค้าโดยทรัมป์ยังคงระงับการเก็บภาษีนำเข้าในอัตราสูงจีนยังไม่ระงับการส่งออกแร่หายากไม่ส่งถึงไงหรอกแร่หายากคืออะไรจำไม่ได้ดีท่าแร่หายากอยู่ในมือถือของท่านทุกคนทำอะไรล่ะปังแหมพอโทรศัพท์มาแล้วมันสั่นติ๊กนั่นแหละเขาสั่งแร่หายากมันก็ให้มันสั่นได้เข้าใจไหมเข้าใจราคาแล้วยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแบตเตอรี่ก็ใช่อะไรก็ใช่ลิเธียมใช่หมดแร่หายากมันมีอยู่ในนี้หมดนะโลกยิ่งพัฒนาแบตเตอรี่มากเท่าไหร่แร่หายากก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขนาดนั้นอ่ะส่วนจีนก็สนใจนอกจากจะซื้อเครื่องบินโบอิ้งแล้วยังสนใจซื้อน้ำมันซื้อถั่วเหลืองเพื่อลดความตึงเครียดกับเกษตรบ้างไม่ใช่ช่วยแต่อุตสาหกรรมการบินนะส่วนสื่อจีนมองว่ายังไงนะมองว่าบทบาททั้งสีจริงๆในการหยุดยั้งความสัมพันธ์ที่กำลังเสื่อมถอยระหว่างสหรัฐกับจีนโดยบอกว่ามองในมุมมองเชิงกลยุทธ์และระยะยาวเสมอไหมเขาก็อวยผู้นำของเขาได้หรอเสนอหลักการว่าทั้งสองประเทศควรหาหนทางที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันนะหนังสือพิมพ์ Global Times ตีพิมพ์บทบรรณาธิการเกี่ยวกับวิธีที่สีจิ้นผิงได้โทรศัพท์พูดคุยและพบปะกับพังบอกว่าแก้ไขทิศทางของความสัมพันธ์ทวิภาคีคือหนังสือพิมพ์ People Daily ได้ตีบทความแสดงความเห็นของเซี่ยนเผิงเอกอัครทูตจีนประจำสหรัฐบอกว่าสีจิ้นผิงได้ชี้นำทิศทางของความสัมพันธ์จีนสหรัฐในช่วงเวลาสำคัญและนำความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางพายุในช่วง9 ปีที่ผ่านมาซึ่งหมายถึงการขึ้นลงของความสัมพันธ์กับสหรัฐที่แสดงให้เห็นว่าสีจิ้นผิงเป็นผู้นำประเทศที่มีประสบการณ์และมีความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนจีนแนวทางการพูดของสีจิ้นผิงนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะเขาก็อวยของเขาดีล่ะเขาพูดถูกฮะปรากฏว่าคนที่นำกลายเป็นสีจิ้นผิงนะสีจิ้นผิงก่อนเดินทางกลับบอกว่าทรัมป์กล่าวทิ้งท้ายเป็นการเยือนเขาเรียกว่าหวานหวานหวานตั้งแต่ลงเครื่องเป็นการเยือนที่น่าเหลือเชื่อและผมคิดว่ามีสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นแม้จะยังไม่มีข้อตกลงระดับพลิกโฉมแต่ทั้งสองฝ่ายต่างย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนี่ก่อนจะกลับนะขณะก่อนจะยกมือบ๊ายบายกันส่วนสีจิ้นผิงบอกว่ายังไงความสัมพันธ์จีนสหรัฐคือความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของโลกและทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ ดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและไม่ล้มเหลวอีกครั้งมันล้มเหลวเมื่อปี2017เข้าใจไหมอันนี้2026นะ17ตอนนั้นประธานและพอดีโดนเริ่มทำหนึ่งนะมาดูกันที่พังจานหน่อยว่ายังไงบ้างอแมนดาเซียวผู้อำนวยการประจำประเทศจีนของยูเซฟกรุ๊ปบอกว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับประธานาธิบดีสีในการกดดันประธานยูทัมเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันส่วนประเด็นกับอิหร่านนั้นทําไม่ต้องการนี่คือเรื่องอาวุธดีเคได้เห็นพ้องต้องกันเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ช่องแคบก็เห็นพ้องต้องกันจีนก็จะระงับส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่อิหร่านแล้วก็จะซื้อน้ำมันมากขึ้นพวกเขาอาจจะทําเช่นนี้ตลอดไปนะเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นต่างๆที่สรุปได้ในการเจอกันครั้งนี้นะเขาบอกว่ามีอยู่5ประเด็นหลักใหญ่ด้วยกันซึ่ง5ประเด็นนี้นะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับประเด็นท้ายอาจจะเป็นที่5อาจจะดูมันลองงงแงงหน่อยแต่ประเด็นที่1ที่4นี่ได้ในเนื้อในน้ําแน่นอน1กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ใหม่นะในเชิงสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์รัฐบาลปักกิ่งจะใช้กรอบแนวคิดนี้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินนโยบายสำหรับช่วง3 ปีข้างหน้า3 ปีข้างหน้าคืออายุของยุคของทรัมป์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะผมมีวาระ4 ปีทรัมป์ก็อยากจะเป็นคิงอ่ะเข้าใจไหมอยากจะเป็นคิงจะอยู่นานๆเหมือนปูตินจะได้อยู่นานๆเหมือนสีจิ้นผิงเนี่ยทุกคนอยากเป็นคิงนั่นแหละผมเคยเล่าให้ซ้ำเมื่อสัปดาห์แล้วเดี๋ยวจะลงติ๊กตอกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนทำไมถึงอยากเป็นคิงในขณะที่ไทยแลนด์อยากต่อต้าน112เสียเหลือเกินประเทศอื่นก็อยากจะเป็นยาวๆนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นเขมรกัมพูชานี่ก็เหมือนกันมาตั้งชื่อสมเด็จเยอะแยะมากมายพวกเราอยากจะปฏิรูป112โอ้ยเขามีแต่เพิ่มหน้าเพิ่มหน้านะอ้าวในขณะที่ว่าไงเป็นเพิ่มเสียเอาข้อสองเลยละกันนะว่าทั้งสองเปิดจาสู่การประชุมเชิงบวกและสมดุลเพราะอะไรเพราะก่อนที่จะมีการประชุมนะครับส่งทีมงานไปก่อนแล้วโดยคณะทีมงานทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนเปิดโต๊ะเจรจาก่อนที่เกาหลีใต้ก่อนจะเดินทางไปวันที่14-15เนี่ยเขาไปคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วโดยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐในเหอหลีเผิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนได้จกตากันเรียบร้อยแล้วสรุปจนที่น่าพอใจแล้วจึงมาให้ผู้นำสองประเทศพบกันฉะนั้นทั้งเมื่อของบริกก็เกิดการร่วมมือขับเคลื่อนข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องคุยกันอยู่ส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าประเทศไหนครับรัฐมนตรีต่างประเทศจะต้องประชุมก่อนอย่างอาเซียนเหมือนกันนะครับประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนเสร็จแล้วผู้นำประเทศก็เปิดประชุมก็บอกไงเป็นประตูการเปิดประเทศของจีนจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นผมว่าคนที่ได้กําไรคนที่นําสหรัฐจะเป็นเกณฑ์แล้วเนี่ย3ยกระดับดินการค้าเปิดประตูการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่านช่องทางการทูตและทางฐานให้มากขึ้นเพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่เป็นหลักฐานสําคัญเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเศรษฐีของเขาให้ฟังเดี๋ยวดูว่ามันสำคัญยังไงในด้านเศรษฐกิจการค้าการเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในจีนมากขึ้นแหมพอผู้บริโภคของจีนทุกคนจะคิดถึงแต่ว่าประชากรของจีนมากขนาดนี้นะจริงๆก็ประชากรเริ่มน้อยลงนะเขาแต่งงานน้อยลงสนับสนุนจีนลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐบ้างปกติจะปิดบังตอนนี้จะสนับสนุนโดยเฉพาะหัวเว่ยนี่10 กว่าปีแล้วนะที่อ่านข่าวต่างประเทศมานี่ไม่ว่าจะแอนตี้ไม่ให้มาประมูลงานรัฐเนี่ยอันนี้จะให้ลงทุนแล้วและก็ทั้งนี้มีความคาดหวังต่อรัฐบาลปักกิ่ง2 ประเด็นคือ1ขอความร่วมมือให้จีนเดินหน้าปราบปรามการลักลอบส่งออกยาเฟตานินเข้าสู่สหรัฐ2เร่งเพิ่มยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาซื้อข้าวจากไทยหน่อยวะใช่ไหมอุดหนุนอเมริกาอย่างเดียวได้ไง4ทางออกวิกฤตน้ำมันให้ตรงกันก็คือเปิดช่องแคบฮอร์มุซเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะ ทางการและน้ำมันต้องส่งออกทางนี้มันไม่เห็นด้วยจะไปเก็บค่าต๋องเก็บค่าธรรมเนียมได้ยังไงมันเป็นเส้นทางเสรีหรือช่องแคบบริการเก็บบ้างจะทำยังไงจีนได้แข็งความสนใจจะซื้อน้ำมันเพิ่มจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะว่าอเมริกามีน้ำมันสำรองในประเทศเขามากที่สุดเรียกว่าอันดับ1 ใน 5ของโลกก็แล้วกันชอบไปซื้อของเพื่อนก่อนของตัวเองยังไม่ใช้อันนี้รู้กันทั้งโลกเนี่ยของตัวเองก็มีน้ำมันแต่อยากจะใช้ที่เวสเท็กซัสใช่ไหมก็ไปขายตรงนี้อยากใช้เบรนท์เนี่ยอยากใช้ของซาอุอะไรให้หมดก่อนส่วน5คือจุดที่ยังอ่อนไหวก็คือไต้หวันไต้หวันนี่แหละครับยังจุดที่5ประเด็นที่คุยกันก็ยังอ่อนว่ายังสรุปไม่ได้เด้อหากจัดการได้ดีความสัมพันธ์ก็จะยั่งยืนแต่หากจัดการไม่ดีสองประเทศก็จะเสี่ยงต่อการปะทะหรือความขัดแย้งจ้องเลยจะขายอาวุธกันไว้ใช่ไหมขาย F-35เป็น100 ลำอ่ะต้อง100 ลำอ่ะใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธอีกอ่ะแต่ตอนนี้จะขายได้ไหมนี่เห็นว่ามีโดรนขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องผลิตโดรนสงสัยจะต้องไปพึ่งยูเครนนะมั้งยูเครนขายโดรนดีนะนี่คือผลสรุปของการเดินทางไปที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนคำถามก็มีคำถามต่อมาว่าเอพิธีทางการทูตของจีนทำไมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงไม่เดินทางไปรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สนามบินเห็นไหมนักสังเกตก็สังเกตเงินเนาะนักสอบก็หาคำตอบมาตอบก็บอกว่าอย่างไงตามวิธีการพูดของจีนแล้วการรับรองประมุขของรัฐจากต่างประเทศประธานาธิบดีจะไม่เดินทางไปต้อนรับที่สนามบินด้วยตนเองแต่จะส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเดินลงมาพร้อมกับไปรับมาพร้อมกับเอกอัครทูตจีนประจำประเทศนั้นๆโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาให้รองประธานาธิบดีเป็นคนไปรับในปี2009ในการเยือนจีนของโอบามาครั้งแรกนั้นตอนนั้นสีจิ้นผิงเป็นรองประธานาธิบดีเขาก็เดินทางไปรับเดินทางไปรับนี่ระดับรองประธานาธิบดีนะไม่ใช่แค่รัฐมนตรีต่างประเทศนะส่วนปี2017การเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีตอนนั้นก็ให้รองประธานาธิบดีตอนนั้นทำ17ที่มีปัญหาเมืองหลวงเงี้ยเรื่องผสมภาษีนะ17นั่นแหละนะก็ให้รองประธานาธิบดีหลี่หยวนเฉาเป็นผู้ไปต้อนรับส่วนปีนี้ให้รองประธานาธิบดีฮานจึ้งเป็นผู้ไปต้อนรับเหมือนไปต้อนรับขณะที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยปูตินจะไปวันไหนนี่เดือนหน้านะมิถุนาก็จะไปต้องไปกันบ่อยเหมือนเนอะขึ้นรถไฟสายทางด่วนไปหากันจะไปยืนจีนอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ระดับมนตรีแห่งรัฐมารับบ่อยก็คือหวังอี้ต้อนรับเพื่อนจะคุ้นเคยนะครับท่านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรูปหล่อที่สุดนะเท่ที่สุดเป็นว่าพิมพ์นิยมนะมีอาณาเทียบเท่ากับพรรคการเมืองศพก็จะรับการต้อนรับจากผู้นำระดับชาติโดยหวังหนูหนิงและชัยฉีซึ่งเคยไปต้อนรับมาแล้วก็เป็นระดับผู้นำของพรรคผู้นำของพรรคงั้นก็พักสักครู่ได้ไหมก่อนที่จะไปฟังประวัติของเศรษฐีต่างๆที่นั่งดูมีติ๊กต็อกมีคลิปออกมาเยอะเกี่ยวกับมุกต่างๆของของใครอ่ะของอีลอนมัสไม่ว่าจะไปนั่งตรงนั้นตรงนี้โอ้มีคลิปออกมาเยอะเศรษฐีเนาะเขามีช่างภาพไหนก็ไม่รู้ว่าจับมุกเข้ามามาเยอะมากในการกินข้าวในการเดินในการพูดคุยทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเกร็ดข่าวเป็นเกร็ดข่าวบอกให้เพื่อนไปดูแล้วกันรูปหล่อเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีใครบ้างซีอีโอระดับโลกไหนบ้าง เอาสองท่านก่อนแล้วกันเนาะเซนจิ้นหวงแล้วก็อีกผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งก็น้องเฟยแป๊บเดียววันนี้ผมกลับมาขอพักกินน้ำกินท่ากินน้ำส้มให้ชุ่มคอก่อนแป๊บเดียวครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

กลับมาทางนี้ครับไปดูเทพภารักษ์หน่อยสิการเดินทางไปครั้งนี้นี่เดี๋ยวจะเล่าถึงบนเครื่องบินเลยดีไหมไปเจาะลึกถึงบนเครื่องบินเลยดีกว่าอยู่ข้างล่างมันจะมีความสุขอะไรไม่อยากรู้เรื่องเสื้อละคืนนี่ใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องดอดไปความหามาให้เพื่อนจนได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเสียล้านนะไปรวมกันไปแล้วล้านดอลลาร์นะเพราะแต่อีลอนมัสก์ก็800,000ใช่ไหม800,000อันนั้น200,000โอ้ก็เป็นล้านอ้าวมาดูที่เจนเซนหวงคือใครคนนี้เดินทางไปหลังสุดหน้าที่เขาจะไปตกลงเรื่องขายชิปนี่แหละนะเป็นหลังสุดก็เลยบอกว่าเอ๊ยยังประสบสำเร็จหรือไม่เดินทางไปช้าหน่อยนักธุรกิจเนาะแต่ก็ไปทันไปดูวังผมก็พาไปเที่ยวอ่ะพาไปเที่ยวงานนี้เหมือนทัวร์เที่ยวอ่ะทัวร์เที่ยวพระราชวังต้องห้ามพระเศรษฐีจะไปเดินอยู่ได้ดูเดี๋ยวดูได้ยังไงใช่ไหมจะเป็นเหมือนสงมได้ไงเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีใช่ไหมผู้อะไรอ่ะคุมจิตวิญญาณของโลกบิดเป็นไหนก็เป็นของเขาหมดคุมไม่ล่ะนะเอ้าบริษัทที่ว่าเจนเซนหวงผู้ก่อตั้งและประธานและซีอีโอของเอ็นวีเดียบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของอเมริกันที่ผลิตชิปประมวลผลกราฟิก GPU ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีบุคเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการเทคโนโลยีระดับโลกและเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะเองไหมคลิกดูเองนะมันหน้าตาเป็นยังไง

สหรัฐอีกแล้ว200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อีลอนมัสก์นะลงตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่8,390,000,000ดอลลาร์สหรัฐอันดับหนึ่งประแปลกแสนคนอีสานชอบพูดสำเนียงประชดประชันประแปลกแสนคือเยอะอะไรก็ประแปลกแสนตอนแรกผมเด็กๆผมไม่เข้าใจอ๋อมันมากนี่เองนะมันมากนี่แล้วจะประธานาธิบดีโดนทำก็รวยเลยเนาะอู้เศรษฐีที่ดินกันเนาะมีเท่าไหร่หรอเป็นมหาเศรษฐีที่ติดอันดับ645ของโลกจากอันดับล่าสุดจากประธานาธิบดีโดนทรัมป์เนี่ยหกแกหลักพันก็ไม่ถึงแสน6,500,000,000ดอลลาร์สหรัฐห่างยังห่างเขาอยู่ต้องพอพันแล้วต้องเป็นหมื่นแล้วค่อยเป็นแสนเนาะห่างเขาอยู่อ้าวอีกคนหนึ่งให้เพื่อนคลิกไปดูเขาก็จับภาพได้ดีมากเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมีทีมคุกแล้วไอ้กาเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าดูในภาพขวาขวาทีมคุกซ้ายอีลอนมัสก์และตรงกลางมีผู้หญิงคนหนึ่งโจฉุนเฟยฉุนเฟยคือใครที่นั่งข้างระหว่างสองคนนี้เมื่อวันที่14 พฤษภาคม2569ในงานเลี้ยงในมหาศาลาประชาคมกรุงปักกิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานต้อนรับจะเห็นโจหุนเฟยประธานบริษัทเลมเทคโนโลยีใช้ชื่อง่ายๆใช้ชื่อง่ายๆจีนก็ตั้งชื่อง่ายๆอาลีบาบาก็ตั้งชื่อง่ายๆเลมก็ตั้งชื่อง่ายๆตรงวัตถุประสงค์เลยอาลีบาบาตั้งได้ยังไงคนที่ชื่ออาลีบาบาเนี่ยนะอาลีบาบาเนี่ยตั้งชื่ออาลีบาบาสอบถามเพื่อนในออฟฟิศว่าเอ่ยชื่ออะไรแล้วคนจําได้ทั้งโลกปรากฏว่าอาลีบาบาอาลีบาบาคือนิทานของอิหร่านปัจจุบันนี้แหละเข้าใจไหมอาลีบาบาเอาคาถามาเปิดประตูนั่นถูกไหมนั่นแหละเคาะปั๊บเปิดประตูปั๊บทรัพย์สมบัติออกมาฉะนั้นโจขุนเฟยก็ตั้งชื่อบริษัทง่ายๆชื่อบริษัทเลนบริษัทเลนเทคโนโลยีตรงตามวัตถุประสงค์ของชื่อบริษัทนะตรงตามชื่อของบริษัทบริษัทเลนเทคโนโลยีหรือที่จีนว่าหลานซือเคอร์จี้เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนที่เชี่ยวชาญด้านกระจกหน้าจอนะชกยกให้ดูแม่หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยหรือคอบเวอร์แก๊สชิ้นส่วนโครงสร้างโมดูลฟังก์ชันและการประกอบเครื่องสมบูรณ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์อัจฉริยะก่อตั้งในปี1993ที่โอ้นี่พอๆกับคนแรกเลยนะเนี่ยพอๆกับตาหวงเลยนะเนี่ยตาหวงก็ตั้งตอนนี้แหละเอ็นวีเดียเนี่ยปักหลักอยู่ที่เซินเจิ้นในฐานะของโรงงานผลิตกระจกหน้าปัดสำหรับนาฬิกาจุดเปลี่ยนของคุณโจสาวเก่งคนนี้ก็คือในปี2003ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเลนเทคโนโลยีหันมาผลิตกระจกหน้าจอสำหรับโทรศัพท์มือถือเริ่มจากคุณเคยใช่ไหมล่ะโมโตโรล่าลาวีสามและได้รับออเดอร์จากแอปเปิลซัมซุงหัวเว่ยนั่นแหละไอ้ที่อยู่ข้างแก้มเรานี่แหละผลงานของเขาผลงานของเขาผู้และเป็นผู้เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์เสร็จปั๊บในปี2015-2025เนี่ยจะก็ยังผลิตกระจกหน้าจอสัมผัสรายใหญ่ของโลกเป็นไงเห็นไหมกระจกหน้าหลังสำหรับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปมีความแข็งแรงบางเบากันรอยและกันลายนิ้วมือเป็นเชฟไฟล์ซีรามิกโลหะสแตนเลสอลูมิเนียมและไทเทเนียมนะเป็นผู้เชี่ยวชาญโมดูลของทัชสกรีนลายนิ้วมือกล้องเสียงและชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ากระจกหน้าจอรถแผงหน้าปัดกระจกหลังคาอุปกรณ์อัจฉริยะทั้ง AI Device และ Smart Wearable เป็นไงเยอะไหมเยอะไหมลูกค้าหลักของเขาก็คือ Apple
ซัมซุง

0: เวอร์เทสลา BYD และแบรนด์ชั้นนำอีกเยอะนั่นต่างในปี2026ปีไหนก็ปีนี้แหละมีพนักงานมากกว่า100,000ถึง140,000คนมีโรงงานหลายสิบแห่งในหูหนานกวางตุ้งและอีกไปยานใหญ่เยอะบางงานก็พูดเยอะบางครั้งไปยานใหญ่เนาะเอ้าเยอะก็เยอะใหญ่ก็ใหญ่รวมทั้งเวียดนามไทยมีรายได้70,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ350,000 ล้านบาทต่อปีทีนี่สุดยอดโจชุนเฟยถือหุ้นใหญ่60%จึงทำให้เธอเป็นมหาเศรษฐีหญิงที่รวยที่สุดของจีนรวยกว่ามาดามเก่งแล้วอีกนะนี่ขอแซวหน่อยคิดถึงอ่ะประวัติของเธอเป็นยังไงโจชุนเฟยเกิดเมื่อปีคศ1970โอ้น้องผมหลายปีนะนี่เป็นสิบที่เชียงมณฑลหูหนานและเป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้องสามคนนะในครอบครัวชาวจีนที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยการสานตะกร้าไม้ไผ่ทำเก้าอี้และซ่อมจักรยานพ่อเป็นอดีตทหารผ่านศึกตาบอดและนิ้วขาดจากอุบัติเหตุในโรงงานต่อมานะครับในวัย5 ขวบเขาแม่ก็จากเขาไปก็คือคุณแม่ได้เสียชีวิตโจได้เล่าชีวิตของตัวเองในวัยเด็กว่าเวลานั้นทุกวันจะต้องคิดว่าข้าวมื้อถัดไปจะหาได้จากที่ไหนและได้มันมาอย่างไรวัยเด็กต้องช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพโดยการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และก็ยังมีโอกาสเรียนหนังสือและด้วยความเฉลียวฉลาดของเธอทำให้บรรดาพี่น้องสามคนเธอคนเดียวเป็นผู้หญิงได้เรียนหนังสือนี่ไม่ธรรมดานะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาจนกระทั่งอายุ17 ปีในปี1987นั้นนะเธอเดินทางไปยังมณฑลกวางตุ้งกวางโจวและเซินเจิ้นในฐานะแรงงานอพยพโอ้โหพูดถึงเด็กที่มาแสวงหาโอกาสเคยทำงานในโรงงานผลิตแว่นตาและชิ้นส่วนนาฬิกาได้เงินเดือนเพียง180 หยวนหรือ900 บาททำงานโรงงาน6 วันต่อสัปดาห์เธอบอกว่าการเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนและใช้เวลาในการอ่านคู่มือและทดลองทำจนเชี่ยวชาญในปี1993อายุเพียง22 ปีด้วยเงินลงทุนเพียง $200,000ไม่ถึงอ่ะเมื่อต้องงานเพราะงี้อ่านเยอะเกินไป $20,000โจได้ลาออกจากงานและเริ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนกระจกนาฬิกากับญาติในอพาร์ตเมนต์เล็กๆห้องเช่าเล็กๆเนี่ยจนกระทั่งได้โอกาสคือปี2003โมโตโรล่าได้สั่งกระจกหน้าจอสำหรับโทรศัพท์รุ่นเลวีสามซึ่งก็จะได้ทำให้เปลี่ยนพลาสติกเป็นกระจกเห็นไหมและแล้วก็เริ่มก่อตั้งบริษัทเลนเทคโนโลยีชื่อตรงๆเลยรับออเดอร์จาก HTC Nokia Samsung และต่อมาก็เป็น Apple ปัจจุบันนี้เลนเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระจกหน้าจอสัมผัสโคเบอร์แกลสมูลค่าทรัพย์สินมาดูความมั่งคั่งของทีหน่อยสิมูลค่าทรัพย์สินสุทธิราว16 ถึง 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือข้อมูลล่าสุดของปีนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกที่สร้างด้วยตนเองสร้างด้วยตนเองมีอยู่สองคนคนแรกคือคุยผมกำลังพูดถึงนี้คนที่สองคือน้องลิซ่าเรื่องไหนต้องพูดถึงคนไทยนิดหน่อยรวยที่สุดของจีนและในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโจได้แต่งงานกับเจิ้นจวินหลงซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและผู้ถือหุ้นร่วมซึ่งอาศัยอยู่ในฮ่องกงโดยมีปรัชญาชีวิตก็คือไม่ยอมแพ้คือกุญแจ ความสำเร็จมาจากการปฏิเสธความพ่ายแพ้ผลักดันให้พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและบริผลิตอัจฉริยะตั้งแต่ปี2016 10ปีที่แล้วใช่ไหมส่วนบทบาทในสังคมจีนเป็นยังไงสังคมจีนก็คือไงเป็นคณะกรรมการประชุมที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ CPPCC และรองประธานสภาการกุศลมณฑลหูหนานนานและเดยได้นั่งข้างเศรษฐีสองคนเศรษฐีข้างนี้รวยเท่าไหร่8.69 แสนล้านดอลลาร์ส่วนข้างนี้2 แสนล้านทิมคุกผมเยอะอันดับสองอันดับสามยังไม่ได้เช็คอ่ะเพราะว่าเขาลาออกเนาะเขาลาออกให้คนใหม่ขึ้นแทนแล้วให้คนใหม่ขึ้นแทนแล้วอ้าวนี่คือบรรยากาศรวมๆของการเดินทางไปที่นี่เป็นไงล่ะหญิงเมื่อปี1970บวกเองเด้อบวกลบเองเด้อก็จะรู้ว่าเท่าไหร่อ้าวนี่คือผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆพูดนี้ก็เพื่อหวังจะให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนการเดินทางเป็นยังไงการเดินทางก็มากับเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนเศรษฐีก็เดินทางไปด้วยกันเนาะแต่คนจีนอยู่ที่นี่นะครับคงจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือแอร์ฟอกวันเนาะเคยเล่าประวัติเรื่องแอร์ฟอกวันมาเยอะแล้วนะเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยระบบความป้องกันภัยที่นั่งเป็นยังไงน้ำมันถังเป็นยังไงเติมน้ำมันอะไรต่างๆโอ้เขาเรียกว่าสุดยอดอุลตร้าแมนเลยแหละนะจะยิงร่วงก็ไม่ร่วงนะต้องมีระบบป้องกันดูดความร้อนหนีอย่างอื่นอีกอ้าวติดตามได้อย่างดีเลยแหละอ้าวแต่มาดูการเดินทางผู้สื่อข่าวได้เคยเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ในวันเดินทางประธานาธิบดีจะนั่งรถกันกระสุนประจำตำแหน่งแล้วขึ้นเครื่องที่ด้านหน้าส่วนผู้ติดตามบางคนเท่านั้นที่ขึ้นด้านหน้าพร้อมกับประธานาธิบดีส่วนผู้ติดตามจริงๆก็คือพวกรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยและคณะนักข่าวแหละก็จะไปขึ้นด้านหลังนะแล้วก็จะมีการเช็คชื่อเช็คบัตรทุกอย่างทุกเพื่อความแน่ใจว่าใครอยู่ตรงไหนนะคณะผู้สื่อข่าวบอกว่ายังไงคณะผู้สื่อข่าวจะนั่งอยู่ด้านหลังติดกับเครื่องยนต์ทางเชื่อมขึ้นกับด้านบันไดนะมีอุปกรณ์มือความสำรวจไม่มากเรียกว่าจะมาเล่นโทรศัพท์เล่นแท็บเล็ตเซลฟงเซลฟี่ไม่ได้ยกเว้นกรณีเรื่องด่วนก็ไปขอรอพอก็คงจะมีใครกล้าด่วนมั่งส่วนพอไปขึ้นเครื่องแล้วอันนี้เล่าในส่วนของนักข่าวนะของว่างก็มีกินเหมือนกันนะมีผลไม้ของขบเคี้ยวนะแล้วก็มีการเสิร์ฟอาหารตลอดแต่ก็ไม่แน่บางครั้งก็ไม่เสิร์ฟไม่ทุกครั้งอ้าวแล้วกันโอ้อดอยากได้ยังไงอ้าวกินเพลินๆไม่ได้นะและบอกว่ายังไงมีกฎเกณฑ์หลายอย่างที่บังคับในสายการบินพลเรือนจะไม่มีการกล่าวถึงที่ในเครื่องบินของ Air Force One อย่างเช่นก่อนขึ้นเครื่องบินก็จะมีเห็นไหมAir Hostess Steward ก็จะมาแล้วว่าเครื่องนิรภัยอยู่นั่นการป้องกันภัยอยู่นี่แต่ที่นี่ไม่มีส่วนการบังคับคาดเข็มขัดก็ไม่มีมีเสียงตามสายมาพูดว่าสวัสดีครับจากกัปตันอากาศเป็นอย่างนั้นอากาศเป็นอย่างนี้เราเดินทางเท่านี้ก็ไม่มีส่วนเจ้าหน้าที่บนเครื่องของ Air Force One จะเป็นนายทหารล้วนหมดเลยบริการเครื่องบินก็เป็นนายทหารแต่ไม่แต่งชุดนะแต่งชุดธรรมดานะนายทหารมันจะได้ไม่รู้ว่ายศไหนยศไหนเนาะมันเรียกใช้ตามยศไม่ได้นะจะไม่สวมขึ้นแบบชั้นยศตามระดับชั้นนะเห็นไหมส่วนภาพที่เราเคยเห็นภาพที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชงโง่ออกมาตรงมุมในมุมหนึ่งเนี่ยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนั่นแหละนักข่าวบอกว่ายังไงนักข่าวที่ทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ค่อยลงรอยกับสื่อมวลชนของกระแสหลักทำให้บรรยากาศการทํางานของสื่อมวลชนจะค่อนข้างระมัดระวังและการวางตัวจะพูดคุยกันบนเครื่องจะออกมาให้สัมภาษณ์ไหมเกาะประตูรั้วออกมาให้ออกประตูเครื่องบินออกมาแคมอยู่นั่นแหละและไม่นัดหมายด้วย อ๋อนักข่าวจะต้องเตรียมอุปกรณ์สแตนบายตลอดนะจะไม่พูดทำเพลงอ่ะฉันอยากพูดก็พูดเลยฉะนั้นเธอต้องเตรียมเธอเองนะโอ้นี่คือบรรยากาศการเดินทางไปทำข่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเครื่องบินแอร์ฟอร์ฟันและก็เศรษฐีที่เดินทางไปด้วยอ๋ออันนี้เล่าให้ฟังก่อนสองคนอ่ะเศรษฐีทำไงที่คาไว้คือเศรษฐีก็ต้องซื้อทองนี่ซื้อทองมาดูเรื่องทองบ้างเรื่องทองนี่ถ้าเพื่อนๆติดตามบริการโลกสิบน้ำเงินและโลกสารขันก็จะรู้ว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์จะรายงานเรื่องทองราคาทองให้ทราบเห็นไหมทองขึ้นลงอยู่สามอย่างเห็นไหมหนึ่งซื้อทองสองน้ำมันสามดอลลาร์วนไปวนมาอยู่นี่แหละพวกเศรษฐีก็เก่งกันไปขึ้นลงอยู่นี่แหละนั่นแหละแต่คราวนี้มีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นระหว่างสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านประธานทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ซื้อทองกักตุนไว้มีทานุก็ซื้อทองกักตุนไว้อิหร่านซื้อทองกักตุนไว้ทั้งโลกซื้อทองกักตุนไว้หมดนะพูดเป็นคนๆนะจะได้ดูว่าโอ้ขึ้นมาปั๊บเขาได้กำไรจากทองและก็กำไรจากน้ำมันแต่นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียกลับบอกว่าขอร้องให้ประชาชนหยุดซื้อทองคำเป็นละ1 ปีได้ไหมเอ้าทำไมพูดงี้ล่ะเนื่องจากความขัดแย้งในอดีตยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่วันนี้วันที่16ใช่ไหมผ่านไปแค่6 วันท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศเราจําเป็นต้องตัดสินใจว่าเราจะไม่ซื้อเครื่องประดับทองคําเป็นเวลา1 ปีแม้จะมีงานหรือพิธีต่างๆในครอบครัวความรักชาติไม่ได้หมายถึงเพียงการเสียสละชีวิตที่ชายแดนเท่านั้นแต่ในยามเช่นนี้ยังหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติในชีวิตประจําวันเมื่อประกาศวันที่10อีก3 วันต่อมาก็คือวันที่13ประกาศขึ้นภาษีทองคําจาก6%เป็น15%โอ้เยอะไหมล่ะเยอะไหมล่ะทั้งนี้ถือว่าอินเดียอินเดียเป็นตลาดทองคำที่อะไรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเพราะทองคำถือเป็นเครื่องประดับและเพื่อการลงทุนมีการนำเข้าทองคำมูลค่าถึง72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเมื่อสิ้นเดือน31 มีนาคมนี้เองโอ้โห72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะนะนี่เพราะเอาไปใช้ในงานแต่งงานและเป็นการส่งมอบมรดกฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีโมดีบอกว่าการซื้อทองคำนั้นต้องใช้เงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมากเราจะต้องนำเข้าน้ำมันมากกว่า85%ของความต้องการทั้งหมดทำให้ประเทศต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะเห็นไหมมีเหตุผลนั่นเองหลังสงครามสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านแล้วราคาน้ำมันพุ่งขึ้นถึง70%ในช่วงที่มีการพุ่งขึ้นสูงสุดนี้อินเดียก็ต้องจะเป็นประเทศเดียวที่ยังไงลดขอให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทองคำเนื่องจากทองคำแล้วมันต้องชำระด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐปัจจัยตามนี้นะฉะนั้นความต้องการเงินดอลลาร์ก็มากขึ้นเห็นไหมตามที่ตังแหงบอกอ่ะตอนทุกวันที่จะเล่าให้ฟังว่าค่าเงินขึ้นเพราะอะไรนี่ความต้องการเงินดอลลาร์เอาไปซื้อทองก็เลยทำให้ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงไปอีก5%อาจไปสู่เกิดภาวะเงินเฟ้อเห็นไหมประเทศไทยจะเลือกซื้อทองไหมอย่างนั้นอย่านําเข้าอย่าซื้อทองอย่าซื้อทองนี่คือของอินเดียเด้อของเราอ่ะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าให้ประหยัดให้ส่งเสริมไม่มีบังคับอ่ะมาดูข้อมูลภาควิจารณ์บ้างศาสตราจารย์สุทรวลีนารายาวาสวามีผู้อำนวยการศูนย์นโยบายทองคำอินเดียแห่งสถาบันการจัดการอินเดียอเมดาบัดบอกว่าอย่างไงอินเดียต้องพึ่งพาการนำเข้าทองคำมากกว่า90%ของคำในประเทศในแต่ละปีจะนำเข้าทองคำ600 ถึง 700 ตันขณะที่การส่งออกมีน้อยมากจึงถูกสะสมอยู่ในครัวเรือนนะเป็นวัฒนธรรมของอินเดียซะนี่โดยเฉพาะผู้หญิงชาวอินเดีย มีหน้าก็แผลวพราวแผลวพราวชุดเขาครอบครองทองคำ11%ของโลกฟังแล้วชื่นใจแต่จะไปขอสาวแขกตัวหน่อยโอ้ฟองแพงเหลือเกินทองคำถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินลงทุนที่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดความต้องการอยู่ในที่ระดับสูงไม่กี่ปีที่ผ่านมาราคาทองคำได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทะยานขึ้น5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นครั้งแรกแต่เดือนมกราใช่ไหมฉะนั้นการงดซื้อทองคำจะช่วยเศรษฐกิจของอินเดียไหมทำไมไม่ลดใช้น้ำมันทำไมไม่ลดโอ้ลดแล้วนั่นท่านโมดีที่สั่งดีดีมากเลยนะครับดูที่ว่าประเทศต่างๆสั่งลดอะไรบ้างลดปุ๋ยนะแต่สมาคมร้านทองก็บอกว่าถ้าไม่มาซื้อทองแล้วฉันทำยังไงลูกจ้างฉันอ่ะเออลูกจ้างฉันพูดร้านเครื่องประดับหลุดไป1 ปีฉันจะมีเงินเดือนที่ไหนไปจ่ายคนงานโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยววันหลังจะโทรไปถามคุณพลอยแอนด์แอดดิโกแล้วกันว่ามีผลกระทบอย่างไรถ้าทองคําเกิดห้ามซื้อในประเทศไทยเป็นเวลา1 ปีแต่ตอนนี้ไปหาซื้อทองก่อนสวัสดีครับบายบายปูนปูน
1: ่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได
3: ้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับ